0: คงต้องเกาะติดสถานการณ์นี้ต่อไปผลกระทบต่อทั้งสองฝ่ายและต่อประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศไทยจะไปต่ออย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลสำหรับการไปคิดต่อวิเคราะห์ต่อและเฝ้าติดตามนะคะดร.สราวุธอารีวันนี้ขอบพระคุณมากอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณแมนดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วัน
4: กองทัพสหรัฐพบร่างทหารอเมริกันหนึ่งนายที่สูญหายจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
5: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลไทยจะสนับสนุนตามนโยบาย Thailand Fast Pass
6: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยช่วงเช้าได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือในนครเฉียงตูเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนในทุกมิติทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่หัวเว่ยไปจิง Executive Briefing Center และสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง2บริษัทเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาทักษะแรงงานไทยตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทยและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจีนยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปและยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านนโยบาย

0: Land Fast Pass ของ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Service
1: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะมาใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้
0: ขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือนักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
2: สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือว่า 1. ขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมของต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SMEรายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมในเรื่อง AI แล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการจ้างงานแล้วเราขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าเนี่ยก็ตกลงที่จะไปลงทุนในเรื่อง R&D Research and Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับ
0: สำหรับภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาถวายความเคารพณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
4: วันนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรกล่าวว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกด้วยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อ
5: การปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อใช้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสังคมโดยรวม
4: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งพร้อมตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเริ่มจากร้านที่มีความเสี่ยงสูงและมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์แรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
6: เรามีสถานบริการกับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการประมาณ 1,100 แห่งก็จะตรวจให้ครบ 100% ภายในเวลาไม่เกิน60วันแต่หลักการคือให้เอาตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีคนหนาแน่นตรวจก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
4: ขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คน ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมด

0: มีจำนวน22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมมุ่งเป้าเปิดด่านค้าขายกุ้งและปลากระพงเสรีระหว่าง2ประเทศได้ภายในสิ้นเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและการนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียว่าภายหลังจากที่นางทิติพรลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงหารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียกรณีการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับการรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีโดยในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมทั้ง2ฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาคาดว่าไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี
2: ้การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้และจะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่การติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติสำหรับประเทศไทยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่3วัดโพมุตารามตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐสามารถกู้ร่างของทหารอเมริกัน1นายที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2 นายและสูญหายอีก1 นายโดยร่างของทหารอเมริกันนายนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกำลังพลที่สูญหายหรือไม่เซนคอมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐยังพบร่างทหารอเมริกันอีก1 นายที่บริเวณทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านและมีทหารอเมริกันบาดเจ็บ1 นาย
4: นายอันเดรซิบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3 ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดชาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองของซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18 รายซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6 รายบาดเจ็บ2 รายและสูญหายอีก4 รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซิบิฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บอีก16 รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้ง2 ฝ่ายมากยิ่งขึ้น
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจัตวาหลุยวาสเกตหัวหน้าสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าภูมิภาคจูนิงทางตอนกลางของเปรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันออกประมาณ300 กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6 รายและบาดเจ็บอีก21 รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300 คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงส่งของบรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ชั่วคราวไปให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราสูงถึง85%ของโลก
4: นายทีโอดอรอสโคลิดัสนักอุตุนิยมวิทยาของกรีซเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคเทสซาลีทางตอนเหนือคาบสมุทรเพโลปอนเนสทางตอนใต้และกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีนี้โดยพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40 องศาเซลเซียสในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0โดยสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2หลังเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียม

0: ราเฟียเจเรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ2พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของราฟาเอลคามาร่าชาวบราซิลจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งสนามต่อไปฮังการีอันกลางปีที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนโวลชนิดทัวร์จากวันยู15อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยโหชนะเอทาเคริน่าตูปิเชน่าจากรัสเซีย 2-1 เซตกมลวรรณคว้าแชมป์เทนนิสอาชีพหญิงเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในชีวิตรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สัปดาห์ที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก 1-3 เซตจบอันดับ3ในสนามแรกโดยสนาม2จะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชผลการแข่งขันในรุ่น2ขวบ7เดือนถึง3ขวบชายที่1เป็นของกวินกุลประเสริฐส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยทั้งนี้นายสุรวุฒิเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยกย่องสมาคมกีฬาจักรยานที่ผลักดันกีฬาจักรยานขาไถจนเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพพัฒนาเยาวชนเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการแข่งขัน e-sport Bangkok e-sport 2026จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมสนับสนุนณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลปรากฏว่าเกม FC ออนไลน์รุ่นประชาชนทั่วไปแชมป์เป็นของทีเดชทรงสายสกุลส่วนเกม Street Fighter 6รุ่นประชาชนทั่วไปอันดับ1เป็นของทําหอมชื่น My RPG ขณะที่เกม Free Fire รุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของทีม E-Tech 1พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง

0: ูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: 1นาทีกับกปท.
0: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์และจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกและจะเสนอทำธุรกรรมแทนเช่นการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมอีกทั้งยังมีเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและถูกนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอสิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแผลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิษะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิษะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่สองประเพณีการบวชชาวมอญเรียกการบวชเนนว่าปะหะปุยเรียกการบวชพระว่าปะหะมอยหรือปะปะยังในอดีตนิยมจัดงานบวชเนนอย่างยิ่งใหญ่ส่วนงานบวชพระจัดพอเป็นพิธีภายหลังอพยพมาอยู่ในประเทศไทยจึงนิยมจัดงานบวชแบบชาวไทยคือไม่นิยมจัดงานบวชเนนแต่จัดงานบวชพระอย่างยิ่งใหญ่แทนโดยทั่วไปพิธีการบวชของชาวมอญเหมือนกับการบวชของชาวไทยแตกต่างเพียงการแต่งกายของนาคในวันสุกดิบเท่านั้นที่นาคจะแต่งกายอย่างสวยงามใส่เครื่องประดับและทัดหูด้วยดอกไม้ดิ้นเงินดิ้นทองที่ข้างซ้ายและต้องแต่งหน้าทาปาก
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส

0: วันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์มีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนฐานค่าจ้างตลอดช่วงการทำงานอย่างเป็นธรรมพร้อมคุ้มครองสิทธิ์ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมวันนี้จะมาทำความเข้าใจถึงหลักการคำนวณและประโยชน์ของสูตรใหม่นี้กับคุณสะสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
3: สวัสดีค่ะคุณสัตสมนวันผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะ
4: ค่ะ
3: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์สูตรใหม่นี้ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะคะ
4: ค่ะรายละเอียดของสูตรแคร์เนี่ยตั้งต้นมาจากการที่เราเห็นว่าเงินเกษียณของผู้ประกันตนอย่างเงินบำนาญจะต้องเป็นเงินที่สะท้อนค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะตลอดอายุช่วงการทำงานและเราก็ไปเห็นในส่วนของจุดที่มันเป็นช่องว่างของความไม่เป็นธรรมของสูตรเดิมมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งนี้จะเป็นการดูแลทั้งผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ได้รับเงินบำนาญที่สอดคล้องกับเงินที่ส่งโดยมีความสำคัญกำหนดว่าค่าจ้างของคุณเนี่ยฐานค่าจ้างไหนที่เป็นฐานที่เหมาะสมที่จะนำไปคูณกับอัตราบำนาญเพื่อให้ได้เงินบำนาญนะคะดังนั้นคำว่าฐานค่าจ้างสำคัญมากๆคือการที่ไปดูค่าจ้างของผู้ประกันตนคนนั้นว่าในอดีตนะคะค่าจ้างของเขาเนี่ยเท่าไหร่เช่นเราเริ่มเก็บเงินชราภาพมาตอนธันวานะคะปี41ก็ไปดูว่าตอนธันวาปี41ตอนนั้นเขาอาจจะค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาททีนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้ 4,000 กว่าบาทของเขาณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาเกษียณมันก็คงไม่ใช่มูลค่า 4,000 แล้วมันเหมือนทองราคามันก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมคะต้องไปปรับมูลค่าของค่าจ้างของเขาให้โตขึ้นดังนั้นมันจึงเกิดเขาเรียกว่า pension point นะคะพอยต์นี้มันคือการเทียบกันระหว่างค่าจ้างของเราณขณะเดือนธันวาปี41กับค่าจ้างของคนส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนในระบบเนี่ยมาหารเพื่อให้ดูว่าสัดส่วนที่ตัวแป้งนั้นเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดว่า1แป้งเนี่ยเทียบเท่ากับจำนวนค่าจ้างส่วนใหญ่ของคนในระบบนะคะอันนี้คือหลักการของเพนชั่นเพื่อหาดูว่าค่าจ้างของเราเนี่ยมันเติบโตเมื่อเทียบกับคนในระบบเนี่ยเป็นเท่าไหร่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1เพื่อให้ได้มูลค่าของค่าจ้างของผู้ประกันตนรายนั้นทุกๆเดือนเสร็จแล้วเมื่อปรับมูลค่าเสร็จต้องนำมาเฉลี่ยเพื่อนำมาเป็นฐานค่าจ้างอันนี้คือหลักการของการรีแวลูของค่าจ้างตามหลักของสูตรแคร์นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือเราเนี่ยจะต้องให้อัตราบำนาญของเขาเริ่มต้นที่ 20% ซึ่งในอดีตการจ่ายบำนาญเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่ 20% นั่นแหละแต่เราบอกว่าใครที่ส่งเงินสมทบครบ180งวดเนี่ยถือว่าได้รับบำนาญแต่ถ้าใครส่งเกินกว่า180งวดเนี่ยเราจะให้เขาเรียกอัตราบำนาญเพิ่มสูตรเดิมเนี่ยอัตราบำนาญเพิ่มอยู่ที่ 1.5% ต่อ1ปีหรือ12เดือนก็คือคุณต้องส่งเกิน180เดือนเกินมานะคะ12เดือนถึงจะได้แต้มเพิ่ม 1.5 แต่ถ้าใครส่งแค่15เดือนกลายเป็นว่าถูกตัดทิ้งค่ะหมายความว่าถูกตัดเศษเลยแต่สูตรใหม่บอกถูกตัดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสูตรใหม่จึงบอกว่าทุกๆเดือนที่ส่งเกิน180เดือนเนี่ยนะคะก็จะเติมอัตราบำนาญนี้ให้ 1.25 ต่อเดือนยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าส่งเงินสมทบมาแล้ว300งวดแล้วลบ180เท่ากับ120ที่ส่งเกินเราเอา120เนี่ยคูณกับ 1.25 จะได้อยู่ที่15อัตราบำนาญที่ได้เพิ่มมาคือ15ดังนั้นไปบวกกับอีก 20% ที่เราจ่ายก็จะได้อยู่ที่35ดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนนี้ได้อัตราบำนาญอยู่ที่ 35% หลักการของสูตรแคร์ก็คือจ่ายมากได้มากจ่ายนานได้เพิ่มจ่ายนานหมายความว่าเมื่อคุณส่งเงินสมทบเกินกว่า180งวดไปเรื่อยๆมันก็จะมีเงินอัตราเพิ่ม

0: ทุกๆเดือนจุดหนึ่งสอง
1: สูตรใหม่กับสูตรเดิมนี่ต่างกันตรงไหนอะคะ
0: ต่างกันตรงที่ว่าสูตรเดิมมันจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าส่งมากมาโดยตลอดหรือจะส่งมาประมาณมือนึงคือเทียบใส่ระดับของการทำงานเสร็จแล้วว่าตอนท้ายของ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็น5ปีสุดท้ายที่

0: ็จะทำให้ได้รับบำนาญเนี่ยมากกว่าคนที่ส่งดีมาโดยตลอดแล้วเพิ่งมาตกช่วงท้ายมันคือช่องว่างของสูตรเก่าที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมประกอบกับเรามาดูผู้ประกันตนในระบบของเรานะคะว่าในอดีตเนี่ยเป็นแรงงานเป็นลักษณะทำงานรายเดือนนะคะแล้วก็มีการทำงานกับนายจ้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เงินแต่พอในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบบวกกับภัยพิบัตินะคะรวมถึงสถานการณ์รูปแบบการจ้างงานในอดีตกับปัจจุบันก็ต่างกันไปมากคนโหยหาทำงานอิสระนายจ้างพยายามลดต้นทุนเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนที่คนโอกาสของปลายทางของชีวิตของคนเนี่ยมันจึงไม่แน่นอนดังนั้นการไปรอการเสี่ยงดวงเอา5ปีสุดท้ายของสูตรเดิมเนี่ยมันเสี่ยงเกินไป
1: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่นี้ค่ะมีอะไรบ้างอะคะ
0: ข้อดีตรงสูตรแคร์ถ้าเราพูดเฉพาะกรณีบำนาญยังไม่พูดถึงบำเหน็จนะ
1: ค่ะ
0: บำนาญเนี่ยผู้ประกันตนจะสามารถที่จะคาดการได้ว่าเงินชราภาพของตนเองนั้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าปีนี้นายจ้างจะลดเงินเดือนชั้นไหมแล้วสถานการณ์5ปีนี้เนี่ยถ้าเงินบำนาญที่จะร่วงหล่นไปโดยที่ไม่ดูประวัติการส่งเงินของฉันมาโดยอดีตเลยอย่างเงี้ยก็คือจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับเงินบำนาญรวมถึงเรื่องนี้ค่ะเราต้องทำควบคู่ไปกับการปรับเพดานค่าจ้างนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่เพียงพอต่อสถานการณ์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกัน
1: ส่วนของกรณีผู้ประกันตนนะคะซึ่งกำลังจะได้รับเงินบำนาญแล้วก็มาคำนวณตามสูตรใหม่แล้วถ้าได้รับเงินน้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมตรงนี้ค่ะเราจะมีมาตรการคุ้มครองหรือว่าชดเชยสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะขอแยกเป็น3กลุ่มแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รับบำนาญอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1,600,000 คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบสูตรให้เขาว่าถ้าสูตรไหนได้มากกว่าก็ให้สูตรนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะการันตีว่าคนที่รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีใครได้ลดลงทีนี้พวกกลุ่มที่2ค่ะเรากลุ่มนี้คือคนที่วางแผนจะเกษียณ5ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เราจะต้องมีการชดเชยก็ชดเชยในลักษณะว่าถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่ได้น้อยกว่าเราก็จะหาไอ้แก็บตรงกลางที่จะต้องเติมให้เขาปีแรกเนี่ยเราจะเติมให้นะคะก็คือเติม 100% เช่นว่าสูตรเก่าเนี่ยได้มากกว่าสูตรใหม่100บาท
1: ค่ะ
0: เราก็เติมเขากลับไป100บาทแล้วก็เติมไปตลอดชีวิตนะคะคือชดเชยไปตลอดชีวิต 100% เลยไม่ใช่แค่ปีเดียวนะคะพอปีถัดไปปีที่2เราก็เทียบค่ะว่าสูตรเก่าสูตรใหม่คนที่เกษียณในปีที่2อ่ะค่ะเราก็เทียบสูตรกันแล้วถ้าเกิดว่าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่เราก็ให้ชดเชย 80% คือเติมไปให้80บาทน
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าผลต่างคือ100บาทพอเกษียณปีถัดไปค่ะปี72เราก็ชดเชยให้ 60% ก็คือ60บาทอย่างนี้นะคะเลื่อนไปจนถึงปีที่5เราชดเชยให้ 20% ซึ่งมันเป็นช่วงเวลา5ปีซึ่งเราเทียบเคียงกับสูตรที่เราพูดถึงคนเฉลี่ยนะคะ5ปีสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาคาดการณ์ว่าเขาจะเกษียณในช่วงนี้เราจึงมีกติกาชดเชยให้ส่วนกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแคร์เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบโดยให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนประวัติการส่งเงินสมทบอย่างแท้จริงแล้วก็มีการปรับคุณค่าของค่าจ้างของเขาก่อนนำมาเฉลี่ยแล้วก็ให้อัตราเงินสมทบที่ไม่ตัดเศษนะคะจึงทำให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะ
1: ค่ะภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วขั้นตอนดำเนินงานต่อจากนี้เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไร
0: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะคะที่ขณะนี้เนี่ยครม.เนี่ยเห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางกฤษฎีการ่างนะคะเป็นกฎกระทรวงทีนี้เนี่ยเมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปที่ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศผลบังคับใช้นะคะทีนี้ในช่วงเวลานี้มันเป็นชั้นของกระบวนการกฎหมายนะคะก็เร่งดำเนินการอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กฤษฎีกามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่หลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์นี้สองก็คือเรื่องของระบบในการคำนวณที่ต้องแม่นยำถูกต้องนะคะตามสูตรแคร์อันนี้ก็จะเป็นห่วงเวลาของการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะบริษัทที่จะมารับทำหน้าที่ทำระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จนะก็คือในห่วงเวลาประมาณ9เดือนถึง1ปี
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกันตนถึงประโยชน์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้อ่ะค่ะ
0: อย่างผู้ประกันตนเนี่ยค่ะในเรื่องของการรับเงินบำนาญจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิม

0: เราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าของชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลงส่วนช่วงภายใน5ปีก็มีกติกาเปลี่ยนผ่านส่วนหลังจาก5ปีไปเนี่ยเราก็ให้การคุ้มครองและมั่นใจว่าสูตรแขกคือสูตรที่สะท้อนการส่งเงินสมทบของแต่ละคนนะคะและปรับมูลค่าค่าจ้างของท่านนะให้โตขึ้นกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะของค่าจ้างรวมถึงไม่ตัดเศษของอัตราบำนาญด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจกับสูตรแขกนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสัสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐเปิดเผยกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลอกลวงข้ามแดนไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: แม้ภาครัฐจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาแต่ยังคงมีคนไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คนตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุให้แนบเนียนมากขึ้นโดยมักใช้เพจ Facebook ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานแอดมินตอบแชทหรืองาน Work From Home ชูจุดขายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ให้เงินเดือนสูงถึง 18,000 บาทพร้อมมีค่าเทรนงานวันละ700บาทเพื่อดึงดูดใจและยังแอบอ้างชื่อบริษัทที่มีอยู่จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อหลงเชื่อขบวนการจะหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร2บัญชีโดยอ้างว่าใช้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นแต่แท้จริงกลับถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนมิจฉาชีพจะส่งรถตู้มารับโดยอ้างว่าจะพาไปเทรนงานที่กรุงเทพแต่กลับพาไปยังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนจะถูกยึดโทรศัพท์และบังคับข้ามแดนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากขัดขืนอาจถูกทำร้ายกักขังหรือบางรายถูกปล่อยให้ถูกจับในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายสิ่งที่น่ากังวลคือครอบครัวของผู้เสียหายยังถูกรีดไถซ้ำโดยมีการโทรศัพท์จากเรือนจำกัมพูชาเรียกเงินและอ้างว่าจะช่วยเรื่องคดีหรือปล่อยตัวบางรายถูกเรียกเงินสูงถึง 350,000 บาทแต่เมื่อโอนเงินแล้วกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่กล่าวอ้างพันตำรวจโทเกียรติก้องทองคำรองผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กล่าวว่าตำรวจได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยสามารถปิดเว็บไซต์และเพจหลอกลวงแล้วกว่า900 URL พร้อมดำเนินคดีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตึกสแกมเมอร์แล้วกว่า30คดีและขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทุกระดับตั้งแต่แอดมินเพจคนขับรถตู้นายหน้าจัดหางานไปจนถึงผู้บงการ
5: จากการที่เราเก็บสถิติก็มีคนมาแจ้งความเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณเกือบเป็นพันรายแล้วเราก็มีการเข้าไปเก็บข้อมูลรวมทั้งดูแผนพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซต์ Facebook ไหนที่น่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็ปิดไปในขณะเดียวกันเราปิดอย่างเดียวไม่พอครับเราก็ดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาเราขยายผลทั้งเครือข่ายตอนนี้ตำรวจทั้งปคมเองทั้งตำรวจในพื้นที่สระแก้วหรือจันทบุรีอะไรเนี้ยครับก็มีการกวดขันโรงแรมทุกโรงแรมนะครับหลายๆเคสที่ตำรวจภูธรสระแก้วเขาดักรถได้ทันเนาะความเข้มข้นในการตั้งด่านกวดขันอยู่ตลอดครับ
4: ขณะที่กรมการจัดหางานย้ำเตือนประชาชนว่าผู้ที่ต้องการทำงานควรใช้บริการจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้นหากพบประกาศรับสมัครงานที่เสนอผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่จำกัดวุฒิหรือเร่งรีบให้ตัดสินใจควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานผ่านสายด่วน1506 2ตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้ระหว่างเดินทางหากพบความผิดปกติเช่นเส้นทางไม่ตรงกับที่ตกลงไว้หรือถูกพาไปยังพื้นที่ชายแดนควรรีบแจ้งสายด่วน191ก่อนถูกตัดการติดต่อสื่อสารเพราะทุกนาทีอาจเป็นโอกาสสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการไม่หลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐทุกครั้งก่อนตัดสินใจถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: หลายคนมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทว่าเงินลงทุนและความเสี่ยงในการเริ่มต้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญกระทรวงพาณิชย์จึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสลดกำแพงด้านเงินทุนและเปิดทางให้คนตัวเล็กเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมประเภทธุรกิจทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมผ่านการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือโลตัสและแมคโครและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา6เดือนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินพร้อมยังสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าม
8: ีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรที่จะได้รับก็คือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวน 10,000 รายไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์รวมถึงธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย SME Development Bank ออมสินแล้วก็บสย.ในการประกันเงินกู้รวมถึงเอกชนก็คือให้พื้นที่เช่ากว่า 10,000 แห่ง6เดือนที่ไม่คิดค่าเช่า Lotus Macro นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าจะหารายได้เพิ่มเติมได้อย่างไรลองพิจารณาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
7: ขณะที่นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์กล่าวว่าการที่ภาครัฐสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายจะช่วยลดต้นทุนและทำให้ประชาชนตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น
9: ก็เป็นประโยชน์สำหรับรายเล็กที่จะได้ลงทุนด้วยจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเงินลงทุนอาจจะประมาณ 30,000 50,000 ถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเอาเงิน 10,000 นะเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนมันก็ทำให้เขารู้สึกเบาตัวขึ้นได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์ด้วยและทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นช่วยเหลือทั้งสองฝั่ง
7: การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจจึงไม่ยากอีกต่อไปเมื่อโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเข้ามาช่วยลดข้อจำกัดทั้งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบแฟรนไชส์และต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดช่องโหว่การเรียกรับสินบนในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยการใช้ระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ปัญหาการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารถือเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับสินบนโดยเฉพาะเมื่อกระบวนการพิจารณาใช้เวลานานย่อมสร้างความกังวลให้กับประชาชนและ

0: ผู้ประกอบการและอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดการดำเนินการจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครปิดช่องโหว่การทุจริตในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังพบว่าความล่าช้าและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าจากการศึกษาและรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนพบว่าระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเป็นประเด็นที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเนื่องจากเมื่อกระบวนการดำเนินการยืดเยื้อจึงอาจนำไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อเร่งรัดการพิจารณาแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาคือการผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยระบบจะกำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาการแจ้งแก้ไขเอกสารและสามารถติดตามสถานะคำขอได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบออนไลน์ในการอนุมัติและอนุญาตแต่เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตลดการใช้ดุลพินิจที่เกินความจำเป็นและช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง
1: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จะอย่างเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบเพื่อที่จะป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันเกินสมควรอยากให้ประชาชนที่ยื่นคำขอเนี่ยอยากจะให้มาเข้าใช้ในระบบให้มากขึ้นนะครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วเป็นแบบมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันจะติดตามง่ายๆพอไม่เข้าระบบอย่างนี้มันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องโหว่ในการที่จะเรียกรับสินบนจริงๆถ้าเกิดว่าเรายื่นคำขอผ่านในระบบเพียงเรานี้เองมันจะช่วยยกระดับเรื่องของความโปร่งใส
0: ทั้งนี้ปปช.ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการให้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐควรยกระดับมาตรการให้บริการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอีกด้วยอย่างไรก็ตามการยกระดับการอนุมัติและอนุญาตให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการของประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
6: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมหรือแก่ชาติบ้านเมืองก็ตามที่จริงเป็นสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าการพัฒนาหรือการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นด้วยเหตุนี้การพัฒนาประเทศจึงมีโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่มากมายหลายประเภทเพื่อปฏิบัติแก้ไขปัญหาในทุกๆส่วนของบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในชนบทห่างไกลขาดแคลนอาหารที่จะบริโภคจึงได้มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กยากจนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารขึ้นโครงการนี้มิใช่เป็นเพียงการนำอาหารไปป้อนให้เด็กเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเท่านั้นแต่จะสนับสนุนนักเรียนเหล่านั้นให้สามารถทำการเกษตรอย่างได้ผลเพื่อที่จะได้มีอาหารมาบริโภคอย่างยั่งยืนในการปลูกพืชผักสวนครัวจะต้องจัดหาพันธุ์พืชและปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกรวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำอย่างเพียงพอซึ่งการนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนักเรียนเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในโครงการทั้งในการเพาะปลูกการบำรุงรักษาและการนำผลผลิตมาประกอบอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมตามหลักโภชนาการการปฏิบัติการเกษตรตามโครงการนี้แม้เพียงการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเดียวก็ต้องอาศัยปัจจัยมากมายหลายอย่างจึงจะสำเร็จผลที่ดีได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพุธที่20กรกฎาคม2537

0: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวกันเช่นเคยกับประวินไมบ่ายคล้อยนะคะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะทั้ง2ช่วงเลยค่ะเราเริ่มต้นที่ภารกิจเยือนจีนของนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินทางไปเยือนจีนตั้งแต่วันที่16ถึงวันนี้นะคะเพื่อจะผลักดันความร่วมมือกับจีนหลายเรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เป็นความร่วมมือด้านหนึ่งที่ชัดเจนจากทริปนี้นะคะก็คือเรื่องของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทยจีนค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ร่วมคณะกับนายกอนุทินด้วยไปที่เซี่ยงไฮ้เฉิงตูกรุงปักกิ่งนะคะเพื่อจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ขยายโอกาสทางการตลาดด้วยนะคะซึ่งนายกอนุทินได้ไปหารือกับภาคธุรกิจสายการบินนะคะก็คือทางสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์แล้วก็บริษัทเหมยตวนค่ะเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาที่เฉิงตูนะคะที่จะได้ผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างไทยจีนด้วยทางผู้ว่าททค่ะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็บอกว่าในครั้งนี้เนี่ยได้มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมหารือธุรกิจแบบ one on one กับผู้บริหารสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ด้วยนะคะซึ่งเสฉวนแอร์ไลน์เนี่ยเขาก็สนใจที่จะเพิ่มเที่ยวบินแล้วก็มีการขยายเส้นทางบินตรงจากเมืองสำคัญในฝั่งตะวันตกของจีนมายังบ้านเราค่ะโดยเฉพาะบินตรงมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติหัวหินแล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภานะคะเพื่อที่จะขยายฐานนักท่องเที่ยวจีนมายังแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการหารือกับแพลตฟอร์มของเหมยตวนค่ะเหมยตวนเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มแนวไลฟ์สไตล์ของจีนนะคะที่จะได้ต่อยอดเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนให้มาเที่ยวเมืองหลักเมืองรองต่างๆนะคะก็เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลต้องใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยในการทำการตลาดที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยจีนนะคะก็มีการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างททกับผู้บริหาร5บริษัทพันธมิตรของจีนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น China Tourism Group, YouTour Group, China Comfort Group แล้วก็ TCP Red Bull และ AMAP นะคะที่จะประชาสัมพันธ์แบรนด์ Amazing Thailand ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลของจีนและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงแล้วก็ประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีด้านสมาร์ททัวริซึมเพื่อทำการตลาดเชิงลึกนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพกับกลุ่มพรีเมียมค่ะให้เดินทางมาเที่ยวบ้านเรานะคะซึ่งพาคุณผู้ฟังไปดูสถิติของกลุ่มนี้กันหน่อยนะคะนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวบ้านเราเฉพาะปีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง11กรกฎาคมเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาแล้ว 2.8 ล้านคนค่ะเ เพิ่มขึ้น 14% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตลาดจีนก็ยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยแล้วก็ปีนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะบรรลุเป้าหมายนะคะก็คือตั้งไว้ว่าอยากจะได้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยให้มาเที่ยวบ้านเราที่5,130,000คนและสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า288,000ล้านบาทนะคะส่วนในรายละเอียดพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะชาวจีนเนี่ยเดิมเขาชอบมาเที่ยวกันแบบกรุ๊ปทัวร์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะก็คือเดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเองใช้โซเชียลมีเดียหาข้อมูลนะคะดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มชนชั้นกลางที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็เปิดให้มีการท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆจังหวัดเมืองรองนะคะดังนั้นเนี่ยพอเข้าใจไลฟ์สไตล์ตรงจุดนี้แล้วทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะได้ปรับกลยุทธ์แล้วก็จะได้มีแพ็กเกจด้านการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวจีนยุคใหม่กันมากขึ้นนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเขาจะเน้นเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางรวมไปถึงคุณภาพของประสบการณ์และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะประเด็นสำคัญที่

นายรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนนะคะแล้วก็มีคณะของททเนี่ยไปยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทยจีนด้วยนะคะจะได้ทำให้ตลาดจีนเนี่ยกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องผลักดันการท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยนะคะซึ่งนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะที่นายกเดินทางไปจีนรอบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการขยายการลงทุนนะคะก็เชิญชวนนักธุรกิจจีนเนี่ยให้มาลงทุนในบ้านเรานะคะสิ่งที่เป็นเมสเซจสำคัญของประเทศไทยที่ต้องเน้นย้ำเลยก็คือการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการค้าที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะก็เป็นความสำเร็จร่วมกันในระยะยาวของทั้งสองประเทศด้วยนะคะซึ่งคุณอนุทินได้ไปร่วมพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่นครเฉิงตูด้วยนะคะแล้วก็ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ Thailand China Investment and Economic Forum 2026นะคะก็มีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐเอกชนมาร่วมงานด้วยนะคะซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่ามีการจัดตั้งสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่เฉิงตูนะคะก็เป็นก้าวสำคัญที่ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะคะซึ่งพูดถึงมณฑลเสฉวนค่ะถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนนะคะเป็นมณฑลแล้วก็มีประชากรกว่า80ล้านคนนะคะก็ถือว่าเป็นเหมือนประเทศไทยหนึ่งประเทศเลยนะคะมีศักยภาพใกล้เคียงกับประเทศไทยดังนั้นเนี่ยปัจจุบันไทยจีนก็จะมีการเชื่อมโยงผ่านเส้นทาง New International Land Sea Trade Corridor แล้วก็นโยบายเศรษฐกิจเฉิงตูฉงชิ่งนะคะที่จะทำให้พื้นที่นี้เนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างจีนตะวันตกเอเชียใต้กับอาเซียนแล้วประเทศไทยก็จะเป็นประตูหลักเป็นเกตเวย์ของภูมิภาคด้วยนะคะดังนั้นค่ะในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะคะนายกก็บอกว่าปีที่ผ่านมามูลค่าคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากผู้ประกอบการจีนเนี่ยพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เลยนะคะถึงประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ย 67% เลยทีเดียวนะคะส่วนการค้าระหว่างไทยกับเสฉวนปีที่ผ่านมาก็ขยายตัว112%สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดแล้วก็ซัพพลายเชนที่เข้มแข็งนะคะนายกอนุทินก็บอกว่าบ้านเราประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน3มิตินะคะน่าสนใจมิติแรกก็คือเรื่องของสปีดหมายถึงความรวดเร็วโดยเร่งรัดการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Track เพื่อจะลดขั้นตอนและระยะเวลาการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ซึ่งประสบความสำเร็จในการปลดล็อกการลงทุนไปแล้วกว่า700ล้านบาท 2. คือ Talent นะคะหรือว่าการพัฒนาคนซึ่งมีการสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI แล้วก็มาตรการ Skill Up Bridgeเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรที่จะรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะและ3ค่ะก็คือ strength ความแข็งแกร่งจากภายในก็เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความเชื่อมั่นระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Moody's S&Pก็ปรับมุมมองต่อประเทศไทยในเชิงบวกและทำให้อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยขยับขึ้นมาจากอันดับที่30เนี่ยมาปีนี้มาอยู่ที่อันดับที่26นะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นการให้ความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนจีนในบ้านเรานะคะว่าก็จะได้รับโอกาสการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยนะคะส่วนทางท่านเลขาธิการของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI คุณนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์ค่ะก็บอกว่าสำนักงานที่เฉิงตูเนี่ยเป็นสำนักงาน BOI แห่งที่18ของโลกแล้วก็เป็นแห่งที่4ของจีนนะคะ

0: ก่อนหน้านี้เนี่ยม
1: อ
0: ี
1: ืม
0: สำนักงาน BOI ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นครกวางโจวนะคะซึ่งที่เฉิงตูก็จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานสำหรับนักลงทุนไทยจีนในพื้นที่เขตตะวันตกของจีนโดยเฉพาะเลยนะคะยุทธศาสตร์ก็คือจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคือตอนนี้เนี่ยจีนเขาก็มีแผนยุทธศาสตร์5ปีนะคะที่เน้นเรื่องนี้อยู่แล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวเป็น Green Industry เพื่อจะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่เกื้อกูลกันแล้วก็สร้างผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จะได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จกับบริษัทเอกชนที่เข้าไปลงทุนจริงอย่างเช่นทางเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็บริษัทในกลุ่มปทิงแดงกรุ๊ปบริษัทรถยนต์ฉางอานเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสำนักงาน BOI แห่งที่4นะคะถือว่าก็จะได้ทำให้การทำธุรกิจนะคะการส่งเสริมธุรกิจสำหรับจีนด้านตะวันตกนี้ก็จะมีตรงนี้เป็นศูนย์กลางด้วยนะคะทำหน้าที่เป็น Connection Hub สำคัญที่จะให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยมณฑลเสฉวนกับจีนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะอันนี้ประเด็นหนึ่งส่วนกลับมาบ้านเรานะคะพาคุณผู้ฟังค่ะไปดูความคึกคักของการผลักดันโครงการภาคใต้สีเขียวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทหมายสำคัญที่จะปั้นสำหรับจุดหมายปลายทางนะคะที่จะยกระดับการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติแล้วก็เมืองสีเขียวของภาคใต้ด้วยนะคะเป็นโครงการที่ทางมอ.ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมมือกับสมาคมการผังเมืองไทยกฎบัตรไทยและภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันภูมิภาคภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นเมืองสีเขียวและเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาตินะคะก็เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Greenet Cities Forum and Expo at Phuket ค่ะช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนะคะที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเพื่อจะวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมมุ่งสู่ปี2040นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็เน้นการพัฒนาเมืองให้ความสำคัญกับคนและโลกนะคะตั้งแต่การสร้างเทศบาลพลังงานสะอาดการลดขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรมนี่นะคะก็น่าจะเป็นโมเดลต้นแบบที่ดีเลยรวมไปถึงการยกระดับนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงเพื่อจะสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้ในรายละเอียดค่ะหัวใจสำคัญก็คือการจัดตั้งสถาบันขั้นสูงเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยอนุมัติแล้วนะคะก็จะเป็นหน่วยงานทำหน้าที่วิจัยแล้วก็พัฒนาการแพทย์ขั้นสูงผลิตบุคลากรเฉพาะทางแล้วก็ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับสุขภาวะของประชาชนในเขตอันดามันด้วยนะคะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุมค่ะรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตก็บอกว่ามหาวิทยาลัยพร้อมจะเป็นแกนกลางที่จะประสานเพื่อบรรลุเป้าหมายปี2040ขับเคลื่อนการเปลี่ยนภาคใต้ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจการแพทย์และเมืองสีเขียวนะคะก็จะมีการจัดตั้งสถาบัน AISHS ที่จะส่งเสริมการวิจัยพัฒนาที่ตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะคะซึ่งนี่ค่ะมีโรดแมปออกมาแล้วนะคะสำหรับนายกสมาคมการผังเมืองไทยและเลขานุการกฎบัตรไทยคุณถาปนาบุญยประวิทย์นะคะก็บอกว่าจะมีการเดินหน้าเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลพลังงานสะอาดค่ะแล้วก็เรื่องของการลดขยะอาหารการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจชีวภาพการลงนามเจตจำนงในการพัฒนาภาคใต้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพการพัฒนาเมืองสีเขียวเมืองนิเวศเมืองยืดหยุ่นนะคะแล้วก็จะพัฒนาสมาร์ทบล็อกค่ะก็คือจะฟื้นฟูย่านการเดินย่านสุขภาพของเทศบาลนำร่องนะคะซึ่ง ครงการนี้เนี่ย

มีอบจในภาคใต้8แห่งแล้วก็เทศบาลอบตอีก45แห่งนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการแพทย์อีก15รายมาร่วมด้วยนะคะหนึ่งในโครงการไฮไลท์ที่มีความสำคัญมากเลยนะคะก็คือเขตนวัตกรรมการแพทย์อันดามันในพื้นที่อำเภอกระทู้แล้วก็บางส่วนของเทศบาลตำบลรัศดาและเทศบาลตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตนะคะโครงการนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็คาดการว่าจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้กับภูเก็ตเนี่ยไม่น้อยกว่า50,000ล้านบาทภายในปี2030แล้วก็จะขยับขึ้นเป็น75,000ล้านบาทภายในปี2040นะคะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพในรูปแบบ Mixed Use นะคะลดความจำเป็นในการใช้รถยนต์ส่งเสริมการเดินดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะซึ่งการจัดงาน Thailand Greenest Cities Forum and Expo นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดงานที่เป็นการประชุมสีเขียวด้วยนะคะก็คือจัดงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยดังนั้นตัวการประชุมเองนะคะก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะภายใต้แนวคิดนี้ค่ะก็จะมีผู้ประกอบการแล้วก็เครือข่ายเศรษฐกิจสีเขียวนะคะมาร่วมกันจัดแสดงก็คือต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่รักโลกนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่าสามารถจะอัพไซเคิลได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ค่ะได้นำเสนอโครงการที่มุ่งเน้นการเป็นเมืองนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะภาพของยุทธศาสตร์นี้เนี่ยก็คือไม่ใช่เน้นเรื่องการสร้างรายได้อย่างเดียวแต่ว่าเน้นเรื่องการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติด้วยนะคะหมุดหมายสำคัญก็คือภาคใต้เนี่ยจะต้องมีเทศบาลพลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า10แห่งค่ะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถลดขยะอาหารได้ถึง80%อย่างน้อย20แห่งนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการลดอุบัติการณ์ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามแผนที่วางเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับหลายภาคส่วนนะคะ Thailand Greenest Cities ภาคประชาชนก็จะได้ประโยชน์ก็คือมีสภาพแวดล้อมดีขึ้นนะคะพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการเดินมีระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายสุขภาพดีขึ้นนะคะลดความเสี่ยงจากโรค NCD แล้วก็มลพิษต่างๆนะคะส่วนภาครัฐและท้องถิ่นเนี่ยก็จะได้โมเดลการบริหารจัดการพลังงานและขยะที่มีประสิทธิภาพภาคธุรกิจก็จะได้เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่เรื่องของ Wellness Real Estate ซึ่งเป็นเทรนด์ระดับโลกด้วยนะคะส่วนภาคการท่องเที่ยวค่ะจังหวัดภูเก็ตกับภาคใต้แน่นอนว่าจะได้รับการยกระดับภาพลักษณ์จากแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางสุขภาพสีเขียวก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนมากกว่าเดิมด้วยนะคะก็เป็นเวทีใหญ่ที่ถือว่าจะได้แสดงศักยภาพของภาคใต้ที่จะเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของประเทศไทยด้วยนะคะนี่ค่ะภาคใต้สีเขียวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนนะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นต้นแบบเหมือนกันสำหรับปฏิบัติการแก้จน101ค่ะที่รัฐบาลก็ได้เปิดตัวเป็นโครงการแซนด์บ็อกซ์แผนขจัดความยากจนของจังหวัด101นะคะก็เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงอว.กระทรวงการอุดมศึกษาแล้วก็กระทรวงพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะใช้ความรู้วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักที่จะช่วยเหลือครัวเรือนยากจนอย่างแม่นยำใน5มิติผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะซึ่งในรายละเอียดค่ะก็คือทางท่านรัฐมนตรีนะคะศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมไปเปิดปฏิบัติการนี้แล้วนะคะ
แผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอวว.น.นะคะเป็นแซนด์บ็อกซ์นำร่องในพื้นที่จริงนะคะซึ่งอาจารย์เชนยศนันท์ค่ะบอกว่าหัวใจของแซนด์บ็อกซ์เนี่ยอยู่ที่การลงมือปฏิบัติในพื้นที่แล้วก็ใช้แพลตฟอร์มระดับจังหวัดนะคะมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นแกนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับจังหวัดท้องถิ่นภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานรัฐในทุกระดับด้วยนะคะสำหรับการที่จะลงพื้นที่ไปปฏิบัติการแก้จนเนี่ยค่ะใช้ระบบข้อมูล PPP Connect ของกระทรวงอวนะคะที่จะสามารถค้นหาแล้วก็สอบทานครัวเรือนยากจนได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ข้อมูลมาแล้วนะคะ1,240,000กว่าคนจาก300,000ครัวเรือนใน20จังหวัดนะคะที่พบคนจนที่เคยตกหล่นจากระบบค่ะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ปัญหาตามฐานทุน5ด้านก็มีทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนการเงินทุนธรรมชาติและทุนสังคมแล้วก็จะออกแบบความช่วยเหลือรายครัวเรือนเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแผนงานวิจัยนี้เนี่ยได้พัฒนาโมเดลแก้จนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะคะ458โมเดลค่ะสร้างรายได้ให้คนยากจน179,370คนคิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น979ล้านบาทนะคะก็มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมพร้อมจะขยายผลเนี่ย3,600กว่าเทคโนโลยีมีทั้งด้านอาหารการแปรรูปประมงเกษตรการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุนะคะแล้วก็มีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะซึ่งที่แรกนะคะที่นำร่องเป็นแซนด์บ็อกซ์เลยก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเนี่ยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะคะที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแกนกลางค้นหาแล้วก็สอบทานครัวเรือนยากจนได้แล้ว53,000คนนะคะมีโครงการเด่นๆเป็นโมเดลการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำที่อำเภอเกษตรวิสัยแล้วก็อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะเขาใช้ระบบเป็น IoT เซ็นเซอร์ระบบน้ำหยดอัตโนมัติแล้วก็การตลาดดิจิทัลค่ะมาช่วยเกษตรกรมีครัวเรือนได้รับประโยชน์เนี่ย500กว่าครัวเรือนแล้วก็รายได้เพิ่ม3,400บาทต่อเดือนต่อครอบครัวนะคะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยเริ่มมีเงินออมแล้วก็หนี้ลดลงนี่นะคะวิธีการแก้จนของเขาดังนั้นเนี่ยเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมแผนแก้จนก็คือด้านเศรษฐกิจก็คือเพิ่มรายได้ลดต้นทุนเชื่อมตลาดนะคะด้านความเป็นอยู่ก็คือยกระดับที่อยู่อาศัยรับมือภัยพิบัติด้านสุขภาพส่งต่อผู้เปราะบางเข้าสู่บริการและระบบดูแลต่อเนื่องในชุมชนด้านการศึกษาก็ลดความยากจนข้ามรุ่นติดตามเด็กเสี่ยงหลุดระบบนะคะแล้วก็มีเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมเชื่อมสิทธิสวัสดิการกองทุนบริการภาครัฐซึ่งมิติด้านสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมก็จะประสานโดยตรงกับกลไกของกระทรวงพม.รพสต.อปท.และอสม.นะคะดังนั้นก็เป็นการแก้จนด้วยความรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและความร่วมมือกันในพื้นที่นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือต้องศึกษาให้เข้าใจบริบทของครัวเรือนยากจนก่อนจากนั้นค่อยออกแบบให้เข้าถึงเรื่องของสวัสดิการสังคมหรือว่าการที่สร้างอาชีพให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอนะคะให้ลุกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขปัญหาตัวเองเนี่ยอย่างพอเพียงและยั่งยืนนะคะซึ่งถ้าแซนด์บ็อกซ์ที่ร้อยเอ็ดพิสูจน์ผลสำเร็จเนี่ยรัฐบาลก็จะขยายโมเดลนี้นะคะให้ทั่วประเทศเลยให้คนไทยทุกครัวเรือนเนี่ยหยุดแล้วก็หลุดพ้นความยากจนอย่างแท้จริงนะคะทางคุณนิกรก็บอกว่ากระทรวงพม.ได้พลิกโฉมการทำงานค่ะนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาขับเคลื่อนฐานข้อมูลกลางผู้เปราะบางหรือว่าโซเชียลแมปนะคะชี้เป้าให้ความช่วยเหลือตรงจุดตรงคนตรงเวลาแล้วก็รับประกันว่าไม่มีใครตกหล่นจากการดูแลของรัฐนะคะที่เขาจะทำก็คือความสำเร็จที่ผ่านมานะคะก็คือการบูรณาการฐานข้อมูลทำให้กลุ่มเปราะบางรายใหม่กว่า 230,000 คนเนี่ยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์พม.แคร์นำ AI มาช่วยสืบค้นข้อมูลในสายด่วน1300
มีระบบโซเชียลมอนิเตอริงในโลกออนไลน์แล้วก็การจัดตั้งศูนย์สร้างสุขในทุกอำเภอด้วยนะคะก็บอกว่าสวัสดิการจากพม.เนี่ยอาจไม่เพียงพอก็เลยมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับอว.ขับเคลื่อนนโยบายแก้จนรายพื้นที่นะคะมีการ kick off ปูพรมสำรวจพื้นที่นำร่องที่101เป็นแห่งแรกค่ะเป้าหมายหลักก็คือการค้นหาเติมคนที่ตกหล่นเข้าสู่ระบบการดูแลให้ครบ100%นะคะขณะเดียวกัน2กระทรวงก็จะร่วมกันสร้างงานสร้างอาชีพให้เป็นรูปธรรมนะคะคือพม.เนี่ยดูแลเรื่องความเป็นอยู่ฐานรากของชีวิตอว.ก็จะนำเทคโนโลยีเอาวิชาชีพเนี่ยเข้าไปยกระดับให้ประชาชนสามารถยืนหยัดหาเลี้ยงครอบครัวได้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนนะคะและปิดท้ายช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพาไปดูที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเสนอแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะที่เชียงใหม่นครหลวงล้านนาค่ะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะมาประเมินในเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งพื้นที่ที่เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยมี3กลุ่มก็คือกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองแจ่งเมืองกลุ่มวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมแล้วก็กลุ่มวัด7ยอดนะคะกระบวนการเสนอชื่อได้ยื่นเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกไปแล้วนะคะทางคุณสบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็เพิ่งลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่นะคะไปตรวจดูความพร้อมของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์แหล่งต่างๆแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจประเมินด้วยนะคะก่อนที่ทางสภาของโบราณสถานระหว่างประเทศเนี่ยจะมาตรวจทางเทคนิคช่วงวันที่3ถึง8เพื่อจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เลยไปดูจุดที่มีการเสนอนะคะประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกแจ่งสีภูมิแจ่งหัวลินแจ่งกระตั้มวัดเจดีย์หลวงวรวิหารแล้วก็วัดเชียงมั่นนะคะเป็นการดูความพร้อมในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็การนำเสนอข้อมูลนะคะก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมาประเมินค่ะซึ่งการเสนอชื่อแหล่งนี้นะคะประตูเมืองแจ่งเมืองนครหลวงล้านนาเนี่ยก็เป็นไปตามที่ครม.เห็นชอบไปแล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยยื่นเอกสารเสนอต่อศูนย์มรดกโลกที่กรุงปารีสไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ทางองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยจะมาประเมินแล้วก็จะพิจารณาในการประชุมปี70นะคะช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมปีหน้านะคะซึ่งแหล่งมรดกโลกนี้ค่ะอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของยูเนสโกมาตั้งแต่ปี58นะคะแล้วก็ไทยก็ผ่านกระบวนการพิจารณามาหลายขั้นตอนนะคะนำไปสู่การยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการมีการเสนอคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลตามเกณฑ์2ข้อนะคะก็คือพัฒนาการทางการเมืองที่สะท้อนอิทธิพลพุทธศาสนารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวแทนอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20นะคะก็เป็นพื้นที่ที่เสนอขึ้นทะเบียนนะคะกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองและแจ่งเมืองนะคะก็จะมีประตูเมือง5ประตูนะคะที่บอกก็คือประตูช้างเผือกท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูสวนปรุงและประตูสวนดอกค่ะส่วนแจ่งเมืองอีก4แจ่งนะคะแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มแจ่งกู่เคืองแล้วก็แจ่งหัวลินแล้วก็มีโบราณสถานสำคัญก็คือวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์วัดสวนดอกนะคะดังนั้นขั้นตอนหลังจากการตรวจประเมินค่ะทาง ICOMOS นะคะเขาก็จะมาหารือแล้วก็ซักถามกับฝ่ายไทยแล้วเขาก็จะทำรายงานกลับไปให้ความเห็นต่อคณะกรรมการมรดกโลกนะคะดังนั้นประเทศไทยก็ต้องให้ข้อมูลตอบข้อซักถามแสดงความพร้อมนะคะสำหรับแหล่งมรดกโลกที่เราเตรียมเสนอไปนะคะเพราะฉะนั้นการผลักดันเชียงใหม่ไปสู่การเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่ขึ้นทะเบียนแค่โบราณสถานแต่ว่านี่คือ
อารยธรรมล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะอีกหนึ่งแห่งเป็นการยกระดับประเทศไทยบนเวทีวัฒนธรรมโลกด้วยนะคะ

0: สว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
1: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์
2: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้พาไปดูทิศทางข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคะกับหลายเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของกระแส AI แล้วก็การลงทุนกับ Data Center นะคะแต่ว่าหลายๆจุดในโลกเนี่ยรวมถึงในประเทศไทยนะคะที่มีการสร้างโรงงานสร้าง Data Center เนี่ยก็กำลังเผชิญกับแรงต้านครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเรื่องของผลกระทบจากการสร้าง data center เนี่ยจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเรื่องไฟนะคะพาไปดูที่สหรัฐกันหน่อยค่ะมีแรงต้านเกิดขึ้นในหลายจุดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่า data center ต้องแลกมาด้วยการใช้น้ำกับไฟฟ้ามหาศาลเลยนะคะที่สหรัฐเนี่ยเขามีการสำรวจจาก Reuters Ipsos บอกว่ามีชาวอเมริกัน1ใน3ที่เห็นด้วยกับการเร่งสร้าง data center แล้วก็มีเพียง 14% เท่านั้นที่ยินดีที่จะมีโครงการลักษณะนี้มาตั้งในชุมชนนะคะดังนั้นเนี่ยในสหรัฐเองที่พูดถึงเรื่องของการลงทุนเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพอมี data center มาตั้งจริงๆเนี่ยก็เกิดแรงต้านด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการลงทุนเนี่ยมันจะมีต้นทุนเรื่องการใช้น้ำปริมาณไฟฟ้าการสูญเสียพื้นที่เกษตรแล้วก็หลายชุมชนเริ่มลุกขึ้นมาคัดค้านโครงการนี้อย่างจริงจังนะคะ Reuters รายงานว่าล่าสุดค่ะเกิดขึ้นที่เมืองซาลีนรัฐมิชิแกนก็มีชุมชนเกษตรกรรมที่ประชากรเขามีไม่เยอะนะคะ 2,400 คนแต่ว่าจะมีโครงการ Stargateมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์ของกลุ่ม Oracle OpenAI แล้วก็พันธมิตรมาตั้งบนพื้นที่กว่า600ไร่ค่ะซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ต้องมาด้วยของเรื่องของการลงทุนนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมาลงทุนก็จะสร้างงานหลายพันตำแหน่งสร้างรายได้อีกเยอะเลยแต่ว่าชุมชนเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าสิ่งที่ต้องแลกก็คือแหล่งน้ำใต้ดินการใช้ไฟฟ้าปริมาณมหาศาลไหนจะเสียงรบกวนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชนบทด้วยนะคะแล้วก็หวั่นว่าค่าไฟในอนาคตอาจสูงขึ้นส่วนพื้นที่เพาะปลูกก็จะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยอาคารเซิร์ฟเวอร์ขนาดยักษ์ซึ่งพอไปถามคนในชุมชนที่สหรัฐนะคะเขาบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ต้องการโครงการขนาดมหึมาแบบนี้ต้องการก็คือการปกป้องพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าซึ่งอันนี้ที่เดียวนะคะแต่ว่าหลายรัฐทั่วสหรัฐก็เริ่มมีกระแสต่อต้านลักษณะเดียวกันค่ะอย่างเช่นในวอชิงตันทาวน์ชิปหรือว่าออกัสตาจนบางโครงการเนี่ยต้องชะลอหรือต้องยกเลิกไปเลยเพราะว่าประชาชนเขาก็รวมตัวคัดค้านกันอย่างหนักนะคะผลสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนล่าสุดเลยเนี่ยยิ่งตอกย้ำกระแสนี้ค่ะโดยพบว่ามีชาวอเมริกัน1ใน3เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการเร่งสร้าง data center นะคะแล้วก็แรงต้านที่ขยายวงก็กลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองด้วยมีผู้สมัครเลือกตั้งรวมถึงรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องเจอกับคำถามที่บอกว่าสหรัฐควรเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI เพื่อแข่งกับจีนหรือควรชะลอเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเมื่อ AI ต้องการ data center มากขึ้นเรื่อยๆความขัดแย้งระหว่างการเติบโตทางเทคโนโลยีกับต้นทุนที่ชุมชนต้องรับเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งโจทย์ใหญ่ที่สุดในยุค AI นะคะอย่างเช่น

กรณีนี้ล่ะค่ะเมืองซาลินรัฐมิชิแกนก็สะท้อนความขัดแย้งนะคะแม้ว่าในชุมชนเขาเนี่ยมีกรรมการท้องถิ่นจะลงมติเปลี่ยนผังเมืองเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลสตาร์เกตแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยอมเปิดทางให้โครงการเดินหน้าต่อค่ะเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ฟ้องร้องนะคะแล้วก็บอกว่าประโยชน์ของชุมชนก็จะได้เม็ดเงินก็ต้องมาคุยกันที่เรื่องของมาตรการควบคุมการใช้น้ำกับระดับเสียงแทนนี่นะคะก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพนะคะว่าพอมีโครงการแบบนี้มาเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ต้นทุนที่จะต้องคำนวณนะคะไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าต้นทุนเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องไปอย่างไรบริหารจัดการกันอย่างไรนะคะโดยโครงการเนี่ยเพิ่งจะสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนมีทางผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะคะมาร่วมแล้วก็มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI ก็มาด้วยนะคะโครงการใหญ่ค่ะผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์ข้อมูล Data Center จะสร้างงานหลายพันตำแหน่งเลยแล้วก็มีรายได้ภาษีจำนวนมหาศาลเลยนะคะแล้วก็มีทาง Oracle ค่ะบอกว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งหมดไม่กระทบค่าไฟของประชาชนส่วน Related Digital ก็บอกว่าจะใช้ระบบระบายความร้อนแบบปิดเพื่อปกป้องทรัพยากรน้ำนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้พัฒนาโครงการบอกแต่ว่ากระแสการคัดค้านในท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเสียงบอกว่ายังกังวลผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรค่าไฟฟ้าแล้วก็แหล่งน้ำแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามาตรการที่บริษัทกล่าวอ้างเนี่ยจะทำได้จริงหรือว่ายั่งยืนแค่ไหนนะคะชาวบ้านก็จะบอกว่าไม่ยุติธรรมที่คณะกรรมการของชุมชนเนี่ยถูกบีบให้อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่สหรัฐนะคะที่มีประเด็นเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ส่วนบ้านเรานะคะบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเป็นฮับด้าน AI Data Center ก็ถูกพูดถึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการมองเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็ต้องมองให้รอบด้านด้วยนะคะมีความเห็นจากรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีวิบูลย์รัตน์ค่ะรองคณบดีของ CIIM KMITL นะคะก็วิเคราะห์โอกาสการลงทุนแล้วก็ความท้าทายด้านพลังงานน้ำและแนวทางสู่ Green AI Infrastructure Hub อย่างยั่งยืนนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าย้อนไปดูในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยเนี่ยได้รับความสนใจจากผู้ให้บริการคลาวด์และ AI ระดับโลกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น AWS ค่าย Google Microsoft TikTok หรือว่าผู้ให้บริการ Data Center ระดับ Hyperscale อีกหลายรายนะคะแต่คำถามก็คือไทยเนี่ยควรจะเดินหน้าสู่การเป็น AIData Center Hub หรือเปล่านะคะอาจารย์บอกควรแต่ต้องเติบโตอย่างมีแผนเพราะว่า Data Center เนี่ยไม่ได้มีเพียงโอกาสทางเศรษฐกิจแต่ว่ายังมาพร้อมกับความท้าทายด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารทรัพยากรของประเทศด้วยนะคะอาจารย์พูดถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับค่ะก็คือแน่นอนเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงหรือ FDI นะคะData Center เนี่ยเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เงินลงทุนเนี่ยระดับหลายหมื่นล้านถึงหลักแสนล้านบาทต่อโครงการนอกจากเม็ดเงินแล้วยังสร้างความต้องการต่อธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างวิศวกรรมระบบไฟฟ้าระบบทำความเย็นโทรคมนาคมบริการดิจิตอลซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานแล้วก็หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในวงกว้างนะคะต่อมาเรื่องของการยกระดับประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรามีท่าเรือเป็นศูนย์กลางการค้าโลกแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center หรือว่า Cloud ที่แข็งแกร่งจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างต่อเนื่องก็มีศักยภาพที่จะก้าวไปสู่การเป็นดิจิทัลเกตเวย์แล้วก็เป็น AI Hub ของอาเซียนรองรับตลาดกว่า700คนค่ะและ3ก็คือยกระดับอุตสาหกรรมและกำลังคนนะคะซึ่งการมี AI Data Center เนี่ย

จะกระตุ้นความต้องการบุคลากรด้าน AI, Cloud Computing, Cyber Security, Data Engineering, Electrical Engineering หรือว่า Mechanical Engineering, Digital Infrastructure หลายตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็จะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆเนี่ยจะต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรเร่งสร้างบุคลากรที่ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมยุคใหม่นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพอมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่พร้อมเนี่ยประเทศไทยก็จะสามารถดึงดูดอุตสาหกรรมมูลค่าสูงก็คือ AI โรบอติกเซมิคอนดักเตอร์ฟินเทคไบโอเทคโนโลยีหรือว่าดิจิทัลแมนูแฟคเจอริงนะคะก็ต้องอาศัย Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักค่ะดังนั้นเนี่ย Data Center ไม่ใช่ปลายทางของการลงทุนแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่นะคะแต่อันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับแต่โอกาสเนี่ยมีมากแต่ก็ต้องดูว่า Data Center เนี่ยก็ใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลดังนั้นก็มีความท้าทายที่ต้องเตรียมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นความต้องการไฟฟ้าเพราะว่า AI Data Center ขนาด200ถึง500เมกะวัตต์เนี่ยสามารถใช้ไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับจังหวัดขนาดกลาง1จังหวัดเลยนะคะถ้าเกิดมีการลงทุนหลายแห่งพร้อมๆกันระบบผลิตไฟฟ้าสายส่งสถานีไฟฟ้าย่อยเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอันเนี้ยเรื่องไฟต่อมาคือเรื่องน้ำค่ะน้ำเนี่ย Data Center ขนาดใหญ่ต้องใช้น้ำสำหรับระบบทำความเย็นโดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนนะคะดังนั้นถ้าไม่มีมาตรการด้าน water recycling หรือว่าเรื่องของการจัดการน้ำเทคโนโลยีระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงก็อาจจะส่งผลต่อทรัพยากรน้ำในพื้นที่และ3ก็คือผลกระทบต่อชุมชนค่ะหลายประเทศเนี่ยเริ่มเผชิญกับข้อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำใช้ที่ดินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างบางรัฐของสหรัฐเช่นนิวยอร์กมีการชะลอการพัฒนา Data Center ขนาดใหญ่เพื่อจะประเมินผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนอย่างรอบด้านนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าการเติบโตของ Data Center ต้องควบคู่กับการมีส่วนร่วมแล้วก็การประเมินผลกระทบอย่างโปร่งใสด้วยนะคะตรงนี้สำคัญเลยทีนี้ถามว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยต้องการจะเป็น AI Data Center Hub อย่างยั่งยืนนะคะอาจารย์ก็บอกว่าควรจะต้องดำเนินการใน5ด้านควบคู่กันไปค่ะก็คือเรื่องของการพัฒนาไฟฟ้าสะอาดระบบไฟฟ้าให้เพียงพอเช่นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า Energy Storage Smart Gridแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า2ก็คือส่งเสริม Green Data Center นะคะเช่นกำหนดมาตรฐานต่างๆสนับสนุนการใช้น้ำหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง3คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ Direct PPA Direct Cooling LNG Co-Energy ต่างๆระบบสายส่งโครงข่ายไฟฟ้าต่างๆที่จะรับโหลดขนาดใหญ่ได้นะคะแล้วก็พัฒนาเรื่องของกำลังคนด้าน AI Cloud Data Center Engineering Cyber Security ให้เพียงพอด้วยแล้วก็เรื่องที่5ขานี้สำคัญนะคะสร้างกติกาที่สมดุลค่ะก็คือการดึงดูดการลงทุนเนี่ยควรจะมาพร้อมกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมการใช้น้ำใช้พลังงานแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าประเทศไทยก็มีโอกาสที่ไม่ควรมองข้ามนะคะเรามีจุดแข็งทั้งทำเลที่ตั้งระบบโทรคมนาคมโครงข่ายไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐาน LNG แล้วก็มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าสามารถเชื่อมได้นะคะเชื่อมโยง Data Center พลังงานสะอาดLNG Co-Energy District Cooling Smart Grid แล้วก็ AI Infrastructure เนี่ยประเทศไทยจะไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลาง Data Center ของอาเซียนแต่ว่าจะก้าวไปเป็น Green AI Infrastructure Hub ของภูมิภาคได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกว่าการเป็น AI Data

Data Center Hub เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่ยุค AI Economy นะคะถ้าบริหารจัดการดีประเทศไทยก็จะได้รับการลงทุนการจ้างงานการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ถ้าขาดการวางแผนโอกาสก็จะกลายเป็นภาระด้านพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นความท้าทายก็คือไม่ใช่การเลือกระหว่างรับหรือไม่รับ Data Center แต่คือการออกแบบระบบพลังงานโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็นโยบายที่ทำให้การเติบโตของ Data Center เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะคะนี่ค่ะข้อคิดมุมมองนะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีวิบูลย์รัตน์นะคะที่อาจารย์ให้มุมมองไว้ในฐานเศรษฐกิจนะคะก็ขอบคุณสำหรับบทความนี้นะคะได้เห็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องพิจารณานะคะสำหรับ AI Economy แล้วก็การลงทุนด้านของ Data Center ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะพาไปที่ความเคลื่อนไหวที่สหรัฐนะคะมีนโยบายสำคัญเลยนะคะที่น่าจะกระทบกับนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ที่สหรัฐแล้วก็ยังศึกษาอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐนะคะได้ตีพิมพ์ระเบียบเป็น Final Rule เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็คือยกเลิกนโยบาย Duration of Status นะคะที่ใช้มา40ปีค่ะโดยระเบียบใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนจากการอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติพำนักได้ตราบที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐนะคะเป็นการกำหนดวันหมดอายุที่แน่นอนในแบบฟอร์ม I-94แล้วก็จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันที่15กันยายนนะคะคือพูดถึงเรื่องของวีซ่านักเรียนนะคะตั้งแต่ปี1979เลยก็47ปีนะคะนักเรียนวีซ่า F1 หรือว่า J1 เนี่ยก็จะสามารถพำนักในสหรัฐภายใต้นโยบาย DS นี้นะคะ Duration of Status นี้ซึ่งก็จะผูกติดกับระยะเวลาในการเรียนจริงไม่มีวันหมดอายุที่ตายตัวนะคะแต่ว่ากฎใหม่เนี่ยก็คือระยะเวลาของการอยู่ในสหรัฐจะถูกจำกัดตามระยะเวลาของโปรแกรมการศึกษาแต่สูงสุดไม่เกิน4ปีเท่านั้นค่ะส่วนนักข่าวหรือผู้แทนสื่อต่างชาตินะคะเป็นวีซ่าไอก็จะถูกจำกัดให้พำนักเหลือ240วันนะคะแล้วก็ลดเหลือ90วันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจากจีนค่ะก็บอกว่าจำเป็นสำหรับมาตรการนี้นะคะเพื่อการตรวจสอบเรื่องความมั่นคงแล้วก็ลดปัญหาการอยู่เกินกำหนดหรือว่า overstay ซึ่งมาเกิดขึ้นในกลุ่มวีซ่านักเรียนมากกว่าวีซ่าประเภทอื่นซึ่งถ้าเกิดนักเรียนหรือว่านักวิจัยมีความจำเป็นต้องอยู่เกินกว่านั้นล่ะต้องอยู่เกินกว่า4ปีนะคะอย่างเช่นใครที่ไปต่อเอกเนี่ยค่าเฉลี่ยของการเรียนจบอยู่ที่5ปี7เดือนค่ะเขาก็จะต้องไปขอต่ออายุสถานะนะคะกับหน่วยงาน USCIS โดยตรงนะคะความแตกต่างก็คือเดิมทีเนี่ยสถาบันการศึกษาสามารถเซ็นอนุมัติขยายระยะเวลาในระบบได้เองแต่ว่ากฎใหม่ก็คือนักเรียนเนี่ยต้องไปยื่นคำร้องเองแล้วก็ต้องเก็บพวกข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าเอกสารใดๆเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะคะซึ่งนอกจากการจำกัดเวลาพำนักแล้วเนี่ยระเบียบใหม่ยังมีเงื่อนไขอีกก็คือลดเวลาเตรียมตัวกลับประเทศนะคะเรียกว่าเป็นระยะเวลาผ่อนผันหลังเรียนจบสำหรับวีซ่า F1 เนี่ยจะลดลงจาก60เหลือ30ก็คือให้เดินทางออกนอกประเทศหรือว่าต้องเปลี่ยนประเภทวีซ่านะคะรวมไปถึงจำกัดเปลี่ยนแผนการเรียนก็คือนักศึกษาโทเอกเนี่ยจะถูกห้ามเปลี่ยนสาขาหรือว่าย้ายสถานศึกษาระหว่างโปรแกรมเว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยจริงๆนะคะทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจจะไม่ได้อยู่ที่อาจารย์หรือว่ามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นนโยบายใหม่นะคะสำหรับใครที่จะไปศึกษาต่อที่สหรัฐนี่อันนี้ต้อง

0: ศึกษากฎระเบียบใหม่ให้ดีนะคะเพราะว่าผู้ที่อยู่เกินกำหนดแม้เพียงวันเดียวเนี่ยก็จะอยู่ในข่ายการพำนักโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเสี่ยงต่อการถูกสั่งห้ามเข้าสหรัฐนาน3 ถึง 10 ปีเลยนะคะพอมีนโยบายนี้ค่ะแน่นอนว่ากฎนี้เนี่ยสถาบันการศึกษาก็ออกมาบอกนะคะว่าจะทำลายความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐในการดึงดูดบุคลากรระดับโลกนะคะเพราะว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสหรัฐในบางสาขาด้วยนะคะรวมไปถึงบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยเขาก็มีอดีตนักเรียนต่างชาติที่มาช่วยสร้างงานให้กับบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมีผลเลยนะคะสำหรับทำให้นักเรียนเนี่ยไปมองหาประเทศอื่นในการศึกษาต่อแล้วก็ทำงานต่อแทนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับนโยบายด้านการศึกษาของสหรัฐนะคะใครที่วางแผนก็ต้องดูเรื่องนี้ให้ดีด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งนโยบายของสหรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้มีน้ำพระทัยอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจะทรงพบว่ามีราษฎรเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจรักษาหากคนไข้คนใดจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในภาคนั้นๆแต่หากว่าคนไข้ผู้นั้นเป็นโรคที่ต้องการแพทย์เฉพาะโรคที่ไม่มีในจังหวัดนั้นๆก็ให้นำตัวส่งเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเนื่องจากเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนั้นในบางจุดมีคนป่วยมากแพทย์ตามเสด็จไม่สามารถจะตรวจได้ในเวลาอันจำกัดพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเดินทางไปให้การตรวจรักษาโดยเฉพาะตามจุดต่างๆบางครั้งก็เดินทางด้วยรถยนต์บางครั้งก็เดินทางด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วแต่ภูมิประเทศหน่วยแพทย์พระราชทานนี้มีนายแพทย์ดนัยสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นหัวหน้ามีข้าราชบริพารเช่นนางสนองพระโอษฐ์เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ไปช่วยกันหยิบยาเขียนหน้าซองอธิบายวิธีรับประทานยาให้ละเอียดตลอดจนจัดแถวเข้าพบแพทย์แต่ต่อมาหมู่บ้านที่ห่างไกลการคมนาคมเช่นนี้มีถนนตัดไปถึงและบ้านเมืองก็ได้ขยายงานด้านสาธารณสุขออกไปโดยรอบหน่วยแพทย์พระราชทานเฉพาะจุดเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปส่วนการที่แพทย์ตามเสด็จไม่มีเวลาพอที่จะตรวจรักษาคนไข้ตามจุดที่เสด็จพระราชดำเนินนั้นก็ทรงแก้ไขโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางไปคอยที่จุดเสด็จพระราชดำเนินล่วงหน้าทำการตรวจรักษาจ่ายยาไปจนกว่าจะถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินก็สามารถตรวจรักษาจนครบถ้วนได้นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้ร่วมมือกันจัดแพทย์และผู้ช่วยไปสมทบด้วยอีกคณะหนึ่งเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งสำหรับคนไข้ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำตัวมารักษา

โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นห่วงมากจะทรงจำได้ว่ามีคนไข้คนใดบ้างที่มีอาการไม่ค่อยดีจะทรงสอบถามถึงอาการของเขาอยู่เสมอและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนางสนองพระโอษฐ์และอาสาสมัครเวียนกันไปเยี่ยมเยียนคนไข้เหล่านี้ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวันโดยมีพระราชสวนีให้ทำตัวประดุจญาติของเขาที่เขาจะไว้ใจบอกเล่าทุกสุขอะไรให้ได้เพื่อจะสามารถปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ของเขาได้

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีคลังชี้แจงถึงการพูดคุยกับ4นักลงทุนรายใหญ่ของจีนที่ลงทุนในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมัยใหม่และการต่อยอดสู่ SME นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้นำทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนณเมืองเฉิงตูประเทศจีนว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำทีมนักธุรกิจไทยมาเจอนักลงทุนจีนสิ่งหนึ่งที่ได้เจอนักลงทุนรายใหญ่4รายที่มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่สิ่งที่จะมาลงทุนในเมืองไทยตอนนี้มีเม็ดเงินรวมประมาณ 70,000 ล้านบาทมีการจ้างงานรวมประมาณ 30,000 คนซึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนก็คือขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมเรื่อง AI อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นอกจากนั้นจะเป็นการจ้างงานได้ขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งนักลงทุน4รายใหญ่ที่มีการลงทุนในประเทศไทยก็ตกลงที่จะไปลงทุนใน R&D Research Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นกรมส่งเสริมบริการสุขภาพเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์อุ้มบุญที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับมุขมนตรีรัฐออนทาริโอของแคนาดาตอบโต้ผู้นำสหรัฐหลังถูกกล่าวโทษเรื่องการจัดการไฟป่าและถูกขู่เพิ่มภาษีนำเข้าดักฟอร์ดมุขมนตรีรัฐออนทาริโอของแคนาดาเปิดเผยว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวโทษการบริหารจัดการป่าของแคนาดาและขู่ว่าจะเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนจากมลพิษทางอากาศเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและแคนาดากำลังพยายามฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้พร้อมกล่าวเสริมว่าหากสถานการณ์กลับกันและสหรัฐเป็นฝ่ายเผชิญกับไฟป่าแคนาดาก็จะลงไปช่วยเหลือในฐานะเพื่อนบ้านและหากทรัมป์ต้องการให้แคนาดาจัดการและดูแลพื้นที่ป่าให้ดีขึ้นผู้นำสหรัฐควรยกเลิกมาตรการเก็บภาษีนำเข้าไม้แปรรูปเนื้ออ่อนจากแคนาดาเสียก่อนและหากแคนาดาสามารถส่งออกไม้ประเภทนี้ไปยังสหรัฐได้โดยไม่ต้องเสียภาษีจะช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณไปได้มากและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะครับคุณฟังก็จะได้พบกับเรื่องราวสาระแนวโน้มนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการจากทางคณาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสำหรับเช้าวันนี้ครับผมเดชาวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งวันนี้ครับผมมีข้อมูลจากการสำรวจนะครับชุดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Understanding America Survey นะครับ Understanding America Survey นะครับซึ่งเป็นการสำรวจระยะยาวระยะยาวหมายความว่าเป็นการสำรวจแบบต่อเนื่องกันนะโดยติดตามคนกลุ่มเดิมเนี่ยซ้ำๆกันในช่วงเวลาหลายๆปีนะครับทางงานวิจัยเราเรียกว่า Longitudinal Study นะครับการสำรวจ Survey Understanding America นะครับก็จัดทำโดยมหาวิทยาลัย Southern California นะครับซึ่งก็เป็นการศึกษาประชาชนนะครับในหลากหลายอาชีพประมาณ 14,700 คนนะครับแล้วก็เริ่มต้นนะครับเก็บข้อมูลมานะครับราวๆปี2014นะครับจนกระทั่งถึงปี2024นะครับซึ่งก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการวันนี้ครับการสำรวจในช่วงเวลาหลังนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นขึ้นนะครับซึ่งการสำรวจก็ผ่านช่องทางทางอินเทอร์เน็ตนะครับในทุกๆรูปแบบนะครับเพื่อให้ครอบคลุมตัวแทนของกลุ่มประชากรเนี่ยได้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับซึ่งคนที่นำข้อมูลเนี่ยมาเรียบเรียงวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตีความนะครับนะการซาร์เวย์เนี่ยนะทำโดยมหาวิทยาลัยนะครับ Southern California แต่ว่าคนที่นำมาวิเคราะห์นะครับประเมินนะฮะสายภาพนะก็เป็นนักข่าวนะครับนะสายข้อมูลนะครับสายวิทยาศาสตร์ข้อมูลของสื่อ Financial Times นะครับ Financial Times นะครับชื่อว่าจอห์นเบิร์นเมอร์ด็อกนะครับซึ่งเช้านี้ครับผมก็จะนำมุมมองข้อสังเกตแล้วก็การวิเคราะห์นะครับของเมอร์ด็อกนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเครื่องมือนะครับที่ใช้ประเมิน Understanding America Survey เนี่ยนะครับก็มีพื้นฐานนะครับที่เรียกว่าสำรวจซ้ำๆกันนะครับพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยก็คือ Big Five นะครับ Big Five เนี่ยเป็นแบบวัดบุคลิกภาพนะครับพื้นฐานที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมใช้

นานละนะครับนะก็เขาเรียกว่าทุกคนเข้าใจนะครับนะประเมินไม่ยากนะแล้วก็สามารถที่จะนำไปแปลผลตีความในทางสถิตินะครับได้อย่างแพร่หลายนะครับ Big Five นะครับก็ประกอบด้วยบุคลิกภาพ5ด้านนะครับเราทบทวนตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับ5ด้านของ Big Five ก็ได้แก่1 Openness นะครับก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยเปิดรับประสบการณ์ใหม่มากหรือน้อยนะครับ2 Conscientiousness นะครับคนคนนั้นมีความรับผิดชอบวินัยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับ extroversion นะครับเป็นการเปิดนะครับเปิดตัวเองเข้ากลุ่มคนเข้าสังคมหรือเป็นคนเก็บตัวนะครับอันที่4นะครับ agreeableness นะครับก็คือความเป็นมิตรนะครับเรา friendly นะเป็นมิตรยิ้มง่ายนะครับหรือว่าเราเป็นคนสันโดษนะครับหรือไม่ค่อยชอบผูกมิตรกับใครนะครับและ5นะครับปัจจัยสุดท้ายนี่ก็คือ neuroticism นะครับก็คือความสามารถนะครับในการบริหารอารมณ์นะครับเช่นเราเป็นคนปล่อยวางหรือเป็นคนที่มีความวิตกกังวลนะครับทีนี้ Murdoch นะครับเขาก็สนใจนะครับเรื่องของconscientiousness นะครับก็คือความมีวินัยนะครับมากเป็นพิเศษนะครับและการศึกษาจากเซอร์เวย์นี้ครั้งล่าสุดก็โฟกัสนะครับไปที่ความมีวินัยนะครับ conscientiousness เนี่ยมากเป็นพิเศษด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับก็อยากจะเท้าความคุณฟังสักนิดนึงนะครับว่าเจ้าตัวแบบประเมินบุคลิกภาพ Big Five เนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าในทางวิชาการนะครับก็สามารถทำนายนะครับเรียกว่าประเมินผลลัพธ์นะครับการดำเนินชีวิตนะครับของเราท่านๆเนี่ยได้แม่นยำทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับconscientiousness คือความมีระเบียบความมีวินัยนะครับมันก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้นะครับแนวโน้มเนี่ยว่าเขาคนนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพใดๆเนี่ยมากน้อยหรือเปล่านะครับมีสถานภาพทางครอบครัวที่มั่นคงไหมนะครับส่วน extrovert นะครับการเข้าสังคมการเปิดตัวเองนะครับก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตนะครับรวมถึงความพึงพอใจในชีวิตนะครับที่ทุกวันนี้นะครับเราก็รู้จักกันในนาม well-being นะครับเอาละเรามาดูสิ่งที่Murdoch นะครับเขาได้เจาะลึกลงไปนะครับข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการแชร์นะครับกันมากมายทีเดียวนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของ make plan and follow through นะครับจะมีอยู่4ประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับความมีระเบียบวินัยนะครับเรามาดูทีละประเด็นกันนะครับประเด็นแรก make plan and follow through นะครับคืออะไรนะครับมันคือเรื่องของการวางแผนและการทำตามแผนนะครับการวางแผนและการทำตามแผนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมีระเบียบใช่ไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับมักที่จะวางแผนนะครับแล้วก็ดำเนินการนะครับอย่างไม่ลดละนะครับเรียกว่าเข้มข้นทีเดียวนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่เมอร์ด็อกค้นพบนะครับคือว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคือเขากลับไปดูปี2014 2015เรื่อยมาจนถึง2024นะครับ10ปีนะครับพฤติกรรมที่ว่านี้ครับของคนหนุ่มสาวนะครับคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับในกลุ่มของการวิจัยที่เขาประเมินว่าอายุ25ปีลงมานะครับพฤติกรรมการวางแผนและทำตามแผนเนี่ยลดลงนะครับคือเมอร์ท็อกเขาพลัดกราฟขึ้นมานะครับกราฟเนี่ยปรับหัวลงนะครับเมื่อเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยนะ
นี่คือคนหนุ่มสาวในขณะที่กลุ่มคนอายุ40ปีขึ้นไปนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่ม Gen X นะครับก็คงเส้นคงวานะครับนะเป็นลีเนียเป็นเส้นตรงนะครับไม่ได้ปรับหัวขึ้นไม่ได้ขยับหัวลงนะครับนะเมื่อเทียบกับกราฟของคนหนุ่มสาวนะอายุ25ปีลงมานะครับมันแปลว่าอะไรครับคุณผู้ฟังนะครับมันแปลว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่สนใจการวางแผนในวันข้างหน้าละนะครับมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างนะครับในทางเศรษฐกิจและสังคมก็ได้นะครับเช่นทุกวันนี้อยู่ยากนะครับพื้นฐานของชีวิตทุกๆด้านเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะครับการจะทำอะไรสักอย่างนึงการเริ่มต้นอะไรสักอย่างนึงนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับเหมือนกับคนในยุคก่อนนะครับอันนี้คนหนุ่มสาวเขาบทนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเนี่ยตรงนี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับก็มีมุมมองนะครับในเชิงของเทคโนโลยีนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นนำเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับพฤติกรรมการวางแผนและทำตามแผนเนี่ยกลับเจือจางลงนะครับเจือจางลงนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของข้อมูลนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดียก็เขาเรียกว่าเอาเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับมากๆนำมาเผยแพร่นะครับมีเครื่องบ่งชี้สถานภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะครับเครื่องรถยนต์อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งหลายๆอย่างมันก็ราคาสูงมากนะครับแล้วก็เรียกว่าจับจ่ายใช้สอยซื้อหามาเนี่ยได้ค่อนข้างยากนะครับตรงนี้อาจจะทำให้คนหนุ่มสาวเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เป้าหมายเหล่านี้เนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับเขาคงทำไม่ได้หรอกการแข่งขันก็สูงนะครับตรงนี้ก็มีส่วนที่จะไปลดทอนพฤติกรรมนะครับอยากอันนั้นเลยไม่ต้องไปวางแผนไกลนะครับเอาแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ให้รอดนะครับก็ยากแล้วนะครับไม่ต้องไปมองว่า5ปีข้างหน้านี่จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงบันดาลใจนะครับในการทำงานต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับการวางแผนและทำตามแผนที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของconscientiousness นะครับความมีระเบียบระบบนะการมีวินัยนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับประเด็นที่สองนะครับในเรื่องของความมีวินัยนะครับเมอร์ด็อกพูดถึงนะครับperseverance นะครับ until finish นะครับก็คือว่าการที่เรามีความเพียรนะครับบากบั่นนะครับจนกระทั่งภารกิจของเราเนี่ยสำเร็จนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับคือในข้อถามเขาบอกว่าเราจะบากบั่นทำงานให้เสร็จถึงแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคได้ไหมนะครับไม่เลยปานกลางหรือมากที่สุดทำนองนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของแบบสำรวจนะครับปรากฏว่านะครับกลุ่มคนกลุ่มเดิมทีนี้ขยายนะครับช่วงอายุนะครับมาเป็น39ปีนะครับ16ปีถึง39ปีอันนี้เป็นกลุ่มที่น่าสังเกตมากที่สุดนะครับในเรื่องของความภาคเพียรนะครับกลับมีคะแนนลดลงนะครับในรอบ10ปีนะครับ2014ถึง2024นะครับกราฟเนี่ยปักหัวลงนะครับในอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับเมอร์ด็อกเขาบอกว่าแปลว่าคนที่กำลังทำงานวัยนี้นะครับเป็นวัยทำงานนะครับเป็นกำลังสำคัญนะครับขององค์กรทีเดียวนะครับมีความภาคเพียรเนี่ยน้อยลงนะครับมีความภาคเพียรเนี่ยน้อยลงคือมีความมุ่งมั่นนะครับในการทำงานนะครับให้สำเร็จเนี่ยเจือจางลงไปเรื่อยๆนะครับหมายว่าอาจจะทำงานแบบให้จบๆไปนะครับตามที่ได้รับมอบหมายพื้นฐานตามบทบาทหน้าที่นะครับ
อาจจะไม่ได้พย

พยายามทำให้ดีขึ้นนะครับหรือพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ก้าวหน้าขึ้นนะครับการที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับในงานหรือในชีวิตเขาก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดนั้นก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับมันก็มีความเบี่ยงเบนเปลี่ยนแปลงนะครับถี่ขึ้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงดังนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใส่ใจนะครับกับเรื่องนี้มากนะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากการวิเคราะห์นะครับคุณผู้ฟังคิดตามนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเชื่อนะครับทั้งหมดนะฮะในขณะที่คนอายุมากๆนะครับ50ปีเนี่ยขึ้นไปก็มีอัตราความภาคเพียรเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในรอบ10ปีนะครับนั่นแสดงว่าคนทำงานนะครับในยุคปัจจุบันที่เป็นกำลังสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีนัยสำคัญนะครับตั้งข้อสังเกตนะครับซึ่งมีคนก็พูดถึงเช่นเดียวกันครับโซเชียลมีเดียนะครับทำให้เขาเสียสมาธินะครับความเพียรความพยายามบากบั่นเนี่ยนะครับมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโฟกัสใช่ไหมครับการใส่ใจการอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างใจจดใจจ่อนะครับมีสมาธินะฮะเมื่อเราโฟกัสนะครับเราก็จะใช้พลังงานในการทำงานเนี่ยได้อย่างมั่นคงขึ้นนะครับแต่ว่าโซเชียลมีเดียอาจจะดึงความสนใจของคนทำงานออกไปนะครับตอบอีเมลสัก 2-3 รายการแล้วก็เปิดโซเชียลมีเดียดูนะครับนะกลับไปกลับมานะครับวันหนึ่งหลายๆครั้งนะครับก็อาจจะทำให้ผลิตภาพนะครับของการทำงานนะครับลดลงนะครับเนื่องจากว่าขาดการโฟกัสก็ได้นะครับก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้ความบากบั่นภาคเพียรนะครับลดน้อยลงนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับประเด็นที่3นะครับประเด็นที่3ของ consciousness นะครับพูดถึงเรื่องของเราถูกดึงออกจากโฟกัสได้ง่ายไหมเขาเรียกว่าวอกแวกนะครับง่ายไหมนะครับตรงนี้น่าสนใจมากๆครับทุกช่วงอายุครับคุณผู้ฟังทุกช่วงอายุครับยอมรับว่านะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาวอกแวกนะครับเสียสมาธิมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาความชันของกราฟที่ปักหัวลงในทุกๆกลุ่มอายุก็ค่อนข้างเป็นในแนวใกล้เคียงกันนะครับนั่นแสดงว่านะความวอกแวกถูกเรียกว่าถูก distract ใช่ไหมครับนะกลับถูกดึงออกไปเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็ลงความเห็นไปในทางเดียวกันนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียสตรีมมิ่งนะครับซึ่งนะครับจุดที่ร่วมกันฟันธงแบบนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากโควิด19นะครับคือประมาณปี2021เป็นต้นมาอย่างนี้ครับนะก็คือคนทุกคนในโลกก็อยู่กับออนไลน์มากขึ้นนะอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีทางเลือกในการเสพใช้งานนะทางดิจิตอลทางเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยเป็นคน multitasking นะครับทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้พฤติกรรมพื้นฐานเนี่ยของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเราอาจจะเริ่มไม่มีระบบนะครับขาดระเบียบวินัยในการทำงานเช่นเราอยากจะเช็คนะครับโซเชียลมีเดียก็เช็คอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็จัดการซะนะครับเราอาจจะไม่ได้บอกว่านี่คือเวลางานเราจะกันเวลาเอาไว้สำหรับตอบอีเมลนะครับสรุปงานวิเคราะห์งานนะครับตรวจงานมากน้อยแค่ไหนนะครับเราอาจจะmultitasking นะครับไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งนะครับก็ทำให้เรา

มีพฤติกรรมในการโฟกัสที่เปลี่ยนไปนะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าสมาธิสั้นก็น่าจะเป็นเรื่องคล้ายๆกันก็ได้นะครับก็คือเราวอกแวกนั่นเองนะครับนะก็ส่วนสำคัญนะครับก็มาจากอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสมาร์ทโฟนนะครับที่อยู่ติดมือติดตัวเราแทบ24ชั่วโมงตลอดเวลาเลยนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่4ที่ต่อยอดนะครับมาจาก conscientiousness ความมีวินัยในการดำเนินชีวิตนะครับเมอร์ด็อกเขาอธิบายถึงคำว่ามนุษย์เราทุกวันนี้ careless นะครับมากกว่าเดิมเยอะเลยครับ careless ในที่นี้เอาเข้าใจง่ายๆครับเลินเล่อสะเพร่านะครับทุกกลุ่มอายุครับมีทิศทางเดียวกันกับสมาธิเสียวอกแวกนะครับถูก distract ไปเลยครับนะเพียงแต่ว่านะกลุ่มคนวัยทำงานนะครับนะ20ถึง30ปลายๆเนี่ยครับนะชัดเจนที่สุดครับชัดเจนที่สุดว่าอัตราการสะเพร่านะสะเพร่าก็คือทำงานผิดพลาดบ่อยนะครับบ่อยมากนะครับคุณฟังลองสังเกตนะครับเพื่อนๆน้องๆที่ทำงานในวัยลักษณะนี้ดูนะครับ20ถึง35นะครับเขาสะเพร่าไหมนะแก้งานไหมลืมไหมหลุดไหมนะครับบ่อยกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ลองเปรียบเทียบดูได้เราไม่จำเป็นจะต้องเชื่อข้อมูลทั้งหมดเพราะว่านี่เป็นการสำรวจในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับนะในภูมิภาคอื่นอาจจะแตกต่างก็ได้นะครับนะแต่ว่าเมอร์ด็อกก็พบว่าคนทำงานเนี่ยทำงานหลุดผิดพลาดบ่อยนะครับนะสาเหตุนะเขาก็วิเคราะห์ถึงตั้งแต่ต้นเลยครับคือเราเริ่มที่จะไม่โฟกัสนะครับวอกแวกนะฮะไม่มีความมุ่งมั่นภาคเพียรนะครับไม่มีระบบหรือไม่มีแผนนะครับพอไม่มีระบบไม่มีความเพียรนะครับเราก็จะไม่แคร์นะครับพอไม่แคร์เราก็จะเป็น careless นะครับคือไม่สนใจไม่สนใจเราก็ทำงานแบบขอไปทีนะครับทำให้จบๆไปนะครับนะพอเราเริ่มทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับงานเราก็เริ่มไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับหลุดนู่นลืมนี่นะครับมันก็อาจจะนำมาสู่ความผิดพลาดที่ตามมาได้อีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าพิจารณานะครับมันอาจจะเป็นข้อวิตกนะครับได้นะครับแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งตกนะครับเราก็นำมาพิจารณานะครับความเป็นไปนะครับซึ่งผมจะทบทวนนะครับปัจจัยทั้ง4อีกครั้งหนึ่งนะครับเราวางแผนและทำตามแผนไหมนะครับนะการสำรวจเขาบอกว่าเราลดลงไปเยอะนะครับเรามีความบากบั่นภาคเพียรจนงานสำเร็จไหมถึงแม้จะเจออุปสรรคนะครับลดลงนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเราวอกแวกไหมนะครับเราวอกแวกเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเราทำงานหลุดไหมผิดไหมพลาดไหมสะเพร่าไหมเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีสมาธินะครับนะซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการขยายความนะครับจากการสำรวจนะครับ understanding America นะครับโดยโฟกัสที่ conscientiousness นะครับความมีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตนะครับซึ่งผมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับให้ลองสำรวจอย่างน้อยก็เริ่มจากตัวเองดูนะครับว่าตัวเรานะครับเรามุ่งมั่นไหมนะมุ่งมั่นน้อยลงไหมนะครับเราทำงานแบบสับเพร่าหลุดบ่อยผิดพลาดบ่อยกว่าเดิมไหมนะครับสมาธิเราแตกกระจายวอกแวกนะครับมากขึ้นหรือเปล่านะครับเราสนใจเรื่องราวบนอินเทอร์เน็ตนะครับมากกว่าการทำงานจริงๆที่อยู่ตรงหน้าหรือเปล่านะครับเราเสียสมาธินะครับในการทำงานไปมากขนาดไหนนะครับเรามีแผนที่ชัดเจนในการทำงานไหมนะครับและเราทำตามสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้กี่มากน้อยหรือเรายอมแพ้ไประหว่างทางนะครับลองสังเกตนะครับนะตัวเองดูนะครับอันนี้ก็เป็นการสำรวจนะครับในภาคครัวเรือนนะครับที่จะได้รู้ว่าเราท่านๆนะครับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับโดยอ้างอิง
แบบวัดนะครับจาก Big

0: 5นะครับบุคลิกภาพนะครับซึ่งมันก็บอกเป็นสัญญาณบอกเราอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับอันเนื่องมาจากผลกระทบนะครับของเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการทำงานและใช้ชีวิตของเราแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็อาจจะทำให้มนุษย์เรานะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดนะครับใจจดใจจ่อในการดำเนินชีวิตในการทำงานเนี่ยได้ในอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ชวนผู้ฟังลองสำรวจนะครับแล้วก็ลองหาทางปรับปรุงนะครับพัฒนาแล้วก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้เท่าทันนะครับก็น่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับเวลาของ Innovative Wisdom นะครับในเช้านี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังครับผมเดชาเดชวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำแต่กับข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะเดี๋ยวนี้ตรงกับวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลา 9:30 น.จนถึง 10:00 น.เราอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการนี้ค่ะเดินทางเข้าสู่เดือนที่7กันมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะคุณฟังและคุณฟังที่ฟังกันอยู่ทั้งทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus นะคะในจุดตรงนั้นเนี่ยผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มเติมคำถามในวันนี้ถ้าใครสงสัยเนาะ022183975-7กันได้เลยละค่ะชวนผู้ฟังมาเรียนรู้เรื่องสุขภาพใกล้ตัวจากผู้เชี่ยวชาญในทุกวันจันทร์จะเป็นคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยากจะให้คุณฟังนำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลตัวเองและคนที่คุณฟังรักทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัวนะคะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนทำงานจำนวนมากในยุคที่รวดเร็วแข่งขันกับเวลาแหมวันนี้ถ้าได้ฟังข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะได้เห็นว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรอยู่หรือว่าเราดำเนินชีวิตมาอย่างไรก็ได้นะคะอาหารหลายๆประเภทเลยค่ะพร้อมรับประทานเพราะว่าจะต้องเร็วเนาะก็จะมีทั้งอาหารแช่แข็งอาหารขนมที่เป็นขนมขบเคี้ยวบางท่านกินขนมแก้หิวด้วยนะคะหรือจะเป็นเครื่องดื่มสุขภาพตอนนี้เนี่ยออกมาหลายรูปแบบเลยที่เป็นลักษณะสำเร็จรูปนะคะอาหารเหล่านี้จริงๆแล้วมีผลต่อสุขภาพด้วยคุณฟังเลยชวนคุณฟังค่ะมาวิเคราะห์มาคุยกันเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะว่าเราควรจะเลือกกินอย่างไรดีวันนี้ก็มีหลายคำถามที่ผมจะประมวลมาถามพระอาจารย์ด้วยนะคะชวนคุณฟังวันนี้คุยกันเรื่องมนุษย์ออฟฟิศกับมื้อสะดวกอยู่กับอาหารแปรรูปสูงอย่างเข้าใจค่ะคือต้องบอกว่าไม่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าอยากจะให้คุณฟังเนี่ยได้เห็นภาพว่าอดีตของเราเป็นยังไงและปัจจุบันที่ณตอนนี้เราฟังจุฬาเรดิโอพลัสกันอยู่เนี่ยมีข้อมูลแบบนี้เข้ามาอีกหนึ่งชุดละแล้วอนาคตเราต้องวางแผนอย่างไรได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพรวจันทรศิลปินค่ะต้อนรับอาจารย์แพรวสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะแหมเราคุยกันเรื่องนี้ต้องบอกว่าอินเทรนด์อีกแล้วนะคะหลายๆท่านตอนนี้ก็หันมาดูแลสุขภาพค่ะอาจารย์แล้วก็บางท่านเนี่ยมาคุยให้เราฟังบอกว่าไปเต้นแอโรบิกที่สวนลุมบ่อยๆนะคะก็อยู่ใกล้ใกล้จุฬาเรานี่เองเนาะหรือบางท่านก็บอกว่าวิ่ง

0: ังแล้วนำอะไรไปปรับใช้บ้างคะอาจารย
1: ์จริงๆคิดว่าคงอยากจะให้ทุกท่านไม่ได้กลัวใช้คำนี้เนาะแต่อยากให้ทุกท่านนำข้อมูลไปแบบใช้กับตัวเองให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างที่คุณอุ่มพูดเลยอ่ะมันต้องมีบ้างแหละมันก็สะดวกอ่ะนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเหมือนกับว่านำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้ได้มากกว่าที่จะอ่านแล้วก็กลัวเลยนะคะ
0: ไม่อยากให้กลัวกันงั้นวันนี้นะคะเรามากล้าที่จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ดีกว่านะคะอยู่กับอาหารแปรรูปสูงอย่างเข้าใจเดี๋ยวพอมีตับคำว่าอาหารแปรรูปสูงค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์จุนของเข้าใจให้ตรงกับผู้ฟังก่อนมันคืออะไรกันแน่ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆเนี่ยคำว่าอาหารแปรรูปเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูไอ้แปรรูปอะหรือผ่านกระบวนการเนี่ยคืออะไรจริงๆอาจจะไม่เท่ากับไม่ดีเสมอไปนะคะจริงๆอาหารทุกอย่างที่เรากินนะคะแทบจะเรียกได้ว่าผ่านกระบวนการหมดเลยเพราะกระบวนการเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่หั่นเริ่มตั้งแต่หมักปรุงสุกแช่แข็งดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เราพูดเนี้ยคือกระบวนการด้วยกันทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาดูเนาะทำไมคำเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ขอพูดถึงระบบการจัดอาหารที่เขาใช้ระดับและรูปแบบการแปรรูปเนี่ยเป็นตัวจัดละกันก็ระบบที่ฮิตมากที่สุดก็คือระบบที่ชื่อว่าโนวานะคะเขาพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากบราซิลเขาก็แบ่งอาหารออกเป็น4กลุ่มตามระดับและรูปแบบของการแปรรูปนะคะไม่ได้ดูที่สารอาหารนะแค่ดูที่การแปรรูปเลยนะคะถ้ากลุ่มที่1เนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ผ่านการแปรรูปหรือแปรรูปน้อยมากนะคะอย่างเช่นผักผลไม้เราล้างแล้วก็กินได้เลยหรือว่าจะเป็นกลุ่มถัดไปก็เป็นพวกไข่นมข้าวสวยธัญพืชเนื้อสดต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นแบบผ่านการแปรรูปน้อยมากหรือทำได้ในครัวเรือนนะกลุ่มที่2นะคะก็คือเครื่องปรุงค่ะอย่างเช่นน้ำมันเนยเกลือน้ำตาลพวกนี้เราก็เอามาใช้ทำกับข้าวกลุ่มที่3นะคะก็คืออาหารแปรรูปก็เอากลุ่ม1กับกลุ่ม2เมื่อกี้มาผสมกันก็จะได้อาหารที่แปรรูปที่อาจจะมากขึ้นไปอีกอย่างเช่นอ่ะมีการหมักดองก็ได้มาเป็นผักดองอย่างเงี้ยบางท่านทำบางท่านมีทำเบเกอรี่กินเองที่บ้านหรือว่าที่เราเห็นกันในโซเชียลมีเดียก็กรีกโยเกิร์ตใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่3ที่มีการผ่านกระบวนการมากขึ้นส่วนกลุ่มที่4เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คืออัลตร้าโปรเซสฟู้ดหรืออาหารแปรรูปสูงนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะเป็นอาหารหรือวัตถุดิบปรุงประกอบอาหารที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสารที่เราแทบจะไม่เจอในครัวเรือนในบ้านเราเลยอย่างเช่นโปรตีนสกัดใช่ไหมคะหรือภาษาอังกฤษก็คือเวโปรตีนบ้างเวไอโซเลตอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งดัดแปรสารเติมแต่งต่างๆเช่นสารกันเสียสีสังเคราะห์กลิ่นนะคะหรือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลดังนั้นเนี่ยวิธีการเช็คง่ายๆก็คือถ้าส่วนใหญ่มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อท่านก็สามารถเห็นได้ตามฉลากว่าเขามีชื่อสารเคมียาวๆอะไรไหมหรือว่าเป็นที่ขึ้นต้นด้วย INS นะคะซึ่งมันแล้วก็ตามด้วยตัวเลขประมาณ3หลักซึ่งก็จะเป็นรหัสของวัตถุเจือปนอาหารพวกนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นอาหารแปรรูปสูงดังนั้นตัวอย่างก็อย่างที่คุณอกพูดไปเลยน้ำอัดลมขนมซองซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะขนมปังที่เขาผลิตจากโรงงานซีเรียลอาหารเช้าพวกเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆไส้กรอกนักเก็ตลูกชิ้นหรืออาหารเพื่อสุขภาพบางตัวที่เขาขายกันอย่างเช่นโปรตีนบาร์นะสำหรับท่านที่บางท่านที่อยากจะเสริมโปรตีนหรือว่ากลุ่มที่ดูเหมือนจะเป็นอาหารสุขภาพอย่างเช่นโยเกิร์ตที่มีรสชาติก็คือมีการแต่งสีกลิ่นเพื่อให้ทุกถ้วยของเราเนี่ยเห็นด้วยมีรสชาติแล้วก็สีที่เหมือนกันนะคะก็เข้าขายนะคะดังนั้นเนี่ยก็คืออันเนี้ยอาจจะต้องลองคิดในใจแหละท่านผู้ฟังว่าท่านกินอยู่หรือเปล่านะคะจากคำจำกัดความพวกนี้นะ
0: จันแผ่วชวนครูฟังนะคะลองนึกดูซิว่าที่ผ่านมาเรากินอะไรกันบ้างนะคะนี่มีครูฟังเคยฝากคำถามไว้ค่ะบอกว่าในช่วงมื้อเช้าอ่ะมันเป็นช่วงเร่งรีบอาจารย์บางท่านเนี่ยบอกว่าลูกๆอ่ะบางทีติดพวกแบบอาหารด่วนๆเร็วๆบางทีเข้าปั๊มแล้วก็ไปเจอพวก McDonald's KFC อะไรแบบนี
1: ้
0: เนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารแปรรูปสูงไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าในการ

0: ที่เป็นสมมติเป็นอาหารแช่แข็งเนี่ยก็ต้องมีการใส่สารเคมีบางตัวเพื่อให้มันแช่แข็งแล้วมาอุ่นใหม่แล้วก็ยังคงสภาพการเป็นอาหารเราจะได้ไม่รู้สึกอันนี้มันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันก็จะมีการแต่งพวกสารบางอย่างที่ทำให้อาหารยังเป็นอาหารอยู่ประมาณนั้นค่ะ
1: อาจารย์พูดเห็นภาพเลยค่ะทำมันทำให้เกิดกระบวนการที่ส่งผลให้อาหารยังคงเป็นอาหารไม่งั้นเนี่ยเวลาผ่านไปมันก็จะเน่าเสียใช่ไหมมันควรจะอยู่ได้ไม่นานแต่ทีนี้
0: ค่ะเนื้อสัมผัสไม่โอเคอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เนื้อสัมผัสไม่โอเคทีนี้พอพูดถึงว่าเหมือนหลายๆอย่างที่เข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะหลายท่านอาจจะเลือกไม่ได้ก็ได้อาหารแปรรูปสูงเนี่ยบางร้านเขาอาจจะใช้บางทีเขาอาจจะบอกว่ามันเป็นอาหารตามสั่งด่วนๆนั่นแหละแต่ก็ใช้อย่างนี้นะคะงั้นเดี๋ยวตรงนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยคลี่ให้เห็นหน่อยว่าเจ้าตัว UPFหรือว่าอาหารแปรรูปสูงเนี่ยสมมติว่าเราเลี่ยงไม่ได้แล้วมันจะต้องเข้าสู่ร่างกายของเรามันจะส่งผลยังไงคะอาจารย์ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะอาจารย์
0: งั้นเรามาดูที่ผลกันก่อนเนาะว่าอัลตราโปรเซสฟู้ดมีผลกับร่างกายยังไงนะคะเท่าที่ดูงานวิจัยค่ะงานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้มักจะเป็นในรูปแบบสังเกตการคือพูดง่ายว่าผู้วิจัยเนี่ยมีการเก็บข้อมูลณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งหรือว่ามีการติดตามผู้เข้าร่วมการวิจัยไประยะเวลาหนึ่งแล้วเขาก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วตัวแปรมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะตัวแปรที่เราสนใจในที่นี้ก็คงจะเป็นเรื่องการกินอาหารแปรรูปสูงเอ๊ะกินเยอะดีไหมเขาก็พบว่าคนที่กินอาหารแปรรูปสูงในปริมาณที่ค่อนข้างมากมักจะมีการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่อนข้างมากอย่างเช่นโรคอ้วนเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจและหลอดเลือดหรือมะเร็งบางชนิดนะคะอันนี้เทียบกับคนที่กินน้อยกว่านะซึ่งก็คือว่าความเชื่อมโยงตรงนี้ก็เจอบ่อยในเจอค่อนข้างมากในงานวิจัยประเภทนี้แล้วก็เจอในหลายประเทศนะคะซึ่งเขาก็เลยเริ่มมาให้ความสำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรไหมนะคะทีนี้อย่างที่บอกไปงานวิจัยอย่างเนี้ยมันเป็นการสังเกตดังนั้นเนี่ยมันจะหาได้แค่ความเชื่อมโยงว่าสิ่งนี้สัมพันธ์กับสิ่งนี้หรือไม่แต่เขาพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันไหมเพราะว่าถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยไลฟ์สไตล์หรือว่าวิธีการดำเนินชีวิตอะมันไม่ได้มีแค่การกินมันมีเรื่องออกกำลังกายการนอนความเครียดเศรษฐฐานะอื่นๆอีกซึ่งงานสังเกตแบบเนี้ยเขาก็มักจะใช้สถิติช่วยในการที่จะควบคุมปัจจัยเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดดังนั้นไม่มีงานที่น่าเชื่อถือวันนี้ไหมก็มีแต่น้อยมากนะคะก็อย่างเช่นงานชิ้นแรกเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่างานกึ่งเป็นงานทดลองนะคะในมนุษย์เขาก็ให้อันนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเขาให้คนมาที่อยู่ในแลบเขาเลย1เดือนใน1เดือนเนี้ยทำอะไรบ้างแบ่งเป็น2สัปดาห์ค่ะอย่างละ2สัปดาห์ก็คือให้กินอาหาร2รูปแบบให้สุ่มนะว่าใครจะกินแบบไหนก่อนนะคะแบบแรกกินอัลตราโปรเซสฟู้ดอาหารแปรรูปสูงเขาจะจัดให้จะจัดอาหารเมนูให้โดยให้พลังงานทั้งหมดของอาหารของเขาอะ 100% เนี่ยเป็นอาหารที่เป็นได้พลังงานจากอาหารแปรรูปสูงไปแล้วสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือกินเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นแบบที่2คือไม่กินอาหารแปรรูปสูงเลยนะคะคือ 0% เลยให้กินไปนะคะแต่ละรูปแบบให้กิน2สัปดาห์แล้วมาดูซิว่าในแต่ละ2สัปดาห์นั้นน่ะผลเป็นอย่างไรก็อย่างที่บอกไปว่าเขาจะพยายามจัดอาหารให้เหมือนกันโดยการที่พลังงาน 100% เนี่ยจะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันพอๆกันมีไฟเบอร์พอๆกันโซเดียมพอๆกันแบบนี้น้ำตาลนะคะแล้วเขาก็จะให้เสิร์ฟแบบให้มากเกินพอนะคะทั้งเครื่องดื่มทั้งสแน็คอะไรต่างๆแล้วก็เขาจะมาดูว่าเนี่ยให้กินตามใจเลยแล้วเดี๋ยวมาดูว่ากินเท่าไหร่โพสต์ออกมาก็คือช่วงที่เขากินแบบอัลตราโปรเซสฟู้ดเยอะๆ 80% ของพลังงานทั้งหมดเนี่ยคนผู้เข้าร่วมเนี่ยได้พลังงานมากขึ้นประมาณวันละ500แคลอรี่และน้ำหนักเพิ่มด้วยประมาณ1กิโลอันนี้แค่2สัปดาห์เท่านั้นแต่ในช่วงที่ไม่กินอาหารแปรรูปสูงเลยแอบน้ำหนักลดด้วยคืออาจจะกลับไปเท่าเดิมทีนี้ก็ต้องมาดูว่าไออาหารที่เหมือนกันเป๊ะๆ เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเนาะเขาก็พยายามแล้วแหละแต่ว่าอาหารที่กินในช่วงที่เป็นอาหารแปรรูปสูงมากๆเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่เรา ที่เราใช้กันก็จะเรียกว่ามีความหนาแน่นของพลังงานค่อนข้างจะสูงก็คือมีenergy density ที่ค่อนข้างสูงความหมายก็คือเมื่อเรานำอาหารของทั้ง2รูปแบบเนี้ยมาเทียบกันเอามา100กรัมเหมือนกัน100กรัมตักมาจะพบว่าตอนอาหารที่กินแบบอาหารแปรรูปสูงมากๆเนี่ยค่ะจะได้แคลอรี่มากกว่าถึงแม้จะตักอาหารมาเท่ากันนั่นคือความหมายของความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าดังนั้นเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมอาจจะรู้ตัวแหละว่าเขาจะต้องกินอาหาร2รูปแบบเขาก็เลยพยายามจะกินให้เหมือนกันในเชิงของปริมาณอาหารแต่ว่าเขาก็ได้พลังงานสูงกว่าโดยปริยายอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจจะเป็นการอธิบายว่าทำไมตอนที่กินอาหารแปรรูปสูงอ่ะเขาถึงได้พลังงานเยอะกว่าอีกการศึกษาหนึ่งทำเหมือนกันเลยและได้ผลคล้ายกันก็คือน้ำหนักขึ้นทีนี้สิ่งที่เขาทำมากขึ้นคือเขาวัดได้ว่าการเคี้ยวอัตราการเคี้ยวเป็นอย่างไรเขาบอกว่าตอนกินอาหารแปรรูปสูงอ่ะคนจะเคี้ยวอาหารน้อยลงต่อแครี่แปลว่ากินเร็วขึ้นเหมือนแบบลื่นลงคอเร็วมากเพราะว่ามันนิ่มแล้วก็อาจจะหนาแน่นไปด้วยพลังงานแล้วเมื่ออาหารเนี่ยสัมผัสกับเซ็นเซอร์ในปากเราค่อนข้างที่จะน้อยใช้เวลาน้อยอย่างเงี้ยมันก็แบบยังไม่ทันจะส่งไปบอกสมองเลยว่าฉันอิ่มแล้วนะมันก็เลยอาจจะมีแนวโน้มที่ทำให้เรากินเกินได้มากขึ้นกล่าวโดยสรุปก็คือจากหลักฐานตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบสำรวจหรือจะเป็นแบบการทดลองอันนี้ระยะสั้นมากนะคะก็คือจะเป็นระดับ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์เนี่ยมันก็เหมือนกับจะบอกว่าถ้าคุณกินเยอะมากๆกินอัลตราโปรเซสฟู้ดหรืออาหารแปรรูปสูงเยอะๆมีผลต่อสุขภาพที่แย่ลงแล้วอาจจะมั่นใจได้ประมาณนั้นซึ่งเยอะแปลว่าอะไรอย่างเช่นพลังงาน 100% คุณกินได้จากอาหารแปรรูปสูงไปแล้วสัก 50% ขึ้นไปอย่างเงี้ยยิ่งการทดลองเมื่อกี้บอกว่าตั้ง 80% ขึ้นไปอีกอะอันเนี้ยก็คือไม่ดีแน่ๆแหละแต่ไอ้เรื่องยิบย่อยอย่างเช่นความหนาแน่นพลังงานความเร็วการกินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการศึกษากันต่อไปค่ะอันนี้ก็คือเบื้องต้นของฟังดูก็ดูเป็นเหมือนกับข้อเสียเนาะถ้ากินเยอะๆเนาะแต่ว่าพอมาพิจารณากันแล้วอะค่ะจริงๆก็จะบอกว่ามีข้อดีมั้ยก็คือถ้าแบบข้อเสียก็คืออย่างที่บอกไปอะถ้าท่านกินเยอะอันนี้ต้องสำรวจตัวเองละถ้ากินเยอะก็อาจจะเชื่อมโยงต่อความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่สูงขึ้นก็ได้และถ้ากินเยอะก็อาจจะมีแนวโน้มที่เราจะกินเกินได้รับพลังงานเกินกว่าความต้องการนั่นก็คือเป็นข้อกังวลที่เราจะต้องกังวลจริงๆถ้าเราเป็นการถ้าเรากินแบบนั้นนะคะสำหรับข้อดีจริงๆอันนี้ก็ได้กล่าวเกริ่นกันไปแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องสะดวกบางทีก็มันเป็นเรื่องเก็บได้นานแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทำแค่เข้าไมโครเวฟก็กินได้เลยนะคะแล้วบางทีมันก็แอบอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีคุณภาพที่คงที่สืบไปได้ว่าโอเคเขาผลิตล็อตไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อาจจะตอบโจทย์กับคนที่มีชีวิตที่เร่งรีบได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมาดูกันลึกๆอีกสักนิดหนึ่งชวนคิดก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าระบบการจัดอาหารของอาหารแปรรูปสูงโดยส่วนใหญ่จริงๆมีหลายระบบแต่ระบบที่ใช้กันเยอะก็คือระบบโนวาเนี่ยมักจะแบ่งอาหารไม่ใช่มักจะคือเขาแบ่งอาหารตามระดับการแปรรูปอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้แบ่งที่คุณค่าทางโภชนาการด้วยซึ่ง2ตัวเนี้ยระดับการแปรรูปแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันบางทีอาหารแปรรูปต่ำกว่าอย่างเช่นน้ำตาลเราก็บอกให้หลีกเลี่ยงเหมือนกันถ้าคุณกินเยอะเกินไปหรือว่าบางทีอาหารแปรรูปสูงบางตัวอาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีได้ก็ได้นะคะอันนี้ขอแน่ยกตัวอย่างเรื่องอาจจะใกล้ตัวหน่อยบางท่านอาจจะเคยไปบริจาคเลือดเนาะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าบริจาคไม่ได้นะคะเหมือนน่าจะดูเหมือนโลหิตจางเอายาธาตุเหล็กไปกินนะคะทีเนี้ยคำถามคือยาธาตุเหล็กคืออาหารแปรรูปสูงถูกไหมฮะและเราจะไม่กินเนาะก็คือเราขาดสารอาหารแล้วจริงๆอะแล้วบางทีเนี่ยเราไม่ว่าจะกินอาหารดีเลิศแค่ไหนบางทีมันก็อาจจะยังขาดบางตัวซึ่งอาหารธรรมชาติหรือวิธีการกินของเราโดยปัจจุบันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดังนั้นเราก็อาจจะต้องขอใช้ตัวเลือกโดยการใช้อาหารเสริมหรือวิตามินเสริมได้บางทีบางครั้งหรือตัวอย่างถัดไปก็คือเป็นอาหารที่อาจจะทานกันอยู่แล้วก็ได้ก็คืออาหารที่มีการเติมสารอาหารลงไปนะคะอย่างเช่นที่เห็นชัดเจนก็คือจะเป็นกลุ่มซีเรียลอาหารเช้าคือถ้าท่าน คยเห็นข้อมูลโภชนาการบ้างเนี่ยตรงข้างล่างที่เป็นวิตามินเกลือแร่จะดูยาวกว่าชาวบ้านมากเลยเพราะเขาเติมไปเยอะมากนะคะเพราะว่าใน

0: โลกตะวันตกเนี่ยเขากินกันเป็นอาหารเช้าจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นตัวที่ทำให้มันมักจะเป็นมื้อที่ไม่ค่อยมีวิตามินเกลือแร่เขาก็เลยเสริมเข้าไปให้หรือที่ฮิตกันตอนนี้ก็ต้องเป็นนมโปรตีนสูงเขาก็มีการใส่โปรตีนนะคะสกัดบางตัวหรือเป็นอะมิโนแอซิดบางตัวเพื่อให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อหรืออะไรและบางทีก็เจอว่ามีการใส่แคลเซียมเข้าไปด้วยเผื่อๆไหนๆก็กินนมแล้วนะคะแล้วก็หรือว่าคลาสสิกเลยก็เกลือไอโอดีนก็คือมีการเติมไอโอดีนเข้าไปในเกลือคุณเอาไปปรุงประกอบคุณก็จะได้ไอโอดีนด้วยซึ่งพวกนี้บอกว่าจากคำจำกัดความแล้วอะเขามีสารส่วนประกอบที่เป็น ultra processed ingredient ทั้งนั้นเลยแต่เขาตั้งใจมาเพื่อที่จะป้องกันการขาดสารอาหารที่มักจะขาดกันในกลุ่มประชากรซึ่งมันเป็นเครื่องมือทางสาธารณสุขที่ได้ผลพอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากตรงเนี้ยมันก็มันมีเหตุผลใช้อยู่นะกับอาหารแปรรูปสูงเหล่านี้หรือเอาแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยก็คือคนที่ขาดสารอาหารอย่างมากกินอะไรไม่ได้เลยจนต้องมาพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าอาหารทางการแพทย์อาหารทางสายอาหารทางสายหลอดเลือดดำซึ่งพวกนี้ก็เป็นสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ถ้าดูแค่การคำจำกัดความตรงนั้นเนี่ยจะดูว่าอันนี้คืออาหารแปรรูปสูงโดยทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยแล้วคำถามคือแล้วเราจะกินได้ไหม อันนี้ต้องบอกว่าท่านต้องอาจจะต้องพิจารณาตนเองว่าท่านเป็นคนกลุ่มไหนถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่สุขภาพดีที่กินอาหารแปรรูปสูงแบบอาจจะตามใจปากไปนิดนึงอย่างที่บอกไปก็คือกินปริมาณที่ค่อนข้างสูงพึ่งพาเขาตลอดเวลาแบบแทบจะเป็นพื้นฐานอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูว่าโอเคแล้วเรามีความกังวลเรื่องโรคไปติดต่อเรื้อรังด้วยเราอาจจะต้องมีการลดลงมันก็เป็นเรื่องสมควรแล้วล่ะที่เราจะต้องลดบ้างแต่สำหรับคนที่มีความจำเป็นเฉพาะอย่างที่ยกตัวอย่างไปคือขาดสารอาหารอยากจะป้องกันการขาดสารอาหารเพราะฉันดูแล้วล่ะวิธีการกินของเราอ่ะน่าจะขาดตัวนี้แน่ๆเลยนะคะหรือว่ามีการไปตรวจมาแล้วหรือเป็นผู้ป่วยแล้วการที่กินอาหารแปรรูปสูงบางตัวอาจจะเหมาะสมและจำเป็นด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยถ้าสรุปแบบตรงไปตรงมาก็คือมันเป็นเรื่องว่าอาหารที่เหมาะกับคนที่ใช่ในปริมาณที่พอดีมันต้องกินให้พอดีด้วยเพราะว่ามันก็มีแบบบางจุดที่เราก็ต้องพึ่งพาเขาบ้างค่ะก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือถ้าอยากจะบอกว่าแนะนำยังไงเนาะต้องบอกว่าอาหารแปรรูปสูงอ่ะคงจะไม่ควรจะเป็นตัวเอกของเราในการกินเขาควรที่จะเป็นตัวรองก็คือจัดอาหารมื้อของอาหารเราส่วนใหญ่เป็นอาหารทั่วไปนะคะเป็นอาหารจริงหรือเขาเรียกว่าอาหารจริงคือเขาจะใช้เรียกสิ่งที่เรียกว่าโฮลฟู้ดนะคะก็คือแบบว่าอาหารแบบตามธรรมชาติทั่วไปผักผลไม้เนื้อสัตว์หรือว่าข้าวธัญพืชอย่างเงี้ยแล้วก็ให้พวกอาหารแปรรูปสูงอ่ะเป็นตัวเติมเต็มอย่างเช่นตอนท่านยุ่งๆอะไรเงี้ยก็พอได้นะคะหรือข้อ2ก็จะเป็นเรื่องของจริงๆอาหารมื้อหลักก็เรื่องนึงเนาะจริงๆอีกอันนึงที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะเจออาหารแปรรูปสูงก็คือเป็นมื้อว่างกับเครื่องดื่มซึ่ง2ตัวเนี้ยก็แอบจะเป็นอาหารแปรรูปสูงได้ง่ายๆเลยดังนั้นเนี่ยการที่ลดลงบ้างหรือว่าอาจจะเป็นในกลุ่มที่เป็นแบบอาหารจริงบ้างนะคะหรือว่ากินน้ำเปล่าสลับบ้างอะไรเงี้ยไม่กินแต่น้ำอัดลมหวานๆเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ในเชิงสุขภาพแล้วก็ลดปริมาณการกินอาหารแปรรูปสูงลงได้ด้วยนะคะข้อ3ก็คือถึงแม้ว่าจะพูดข้อ2ข้อเบื้องต้นไปแล้วก็ใจดีกับตัวเองบ้างนะคะก็คือว่ามันก็รู้แหละว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาเนาะแบบอาจจะเป็นช่วงปิดงบประมาณอะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็เป็นมีบ้างแหละมันก็ต้องพึ่งพาบ้างอาจจะดีต่อใจบ้างนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าเป้าหมายเราคือดีขึ้นนะไม่ใช่สมบูรณ์แบบจนเครียดนะคะอย่างที่บอกไม่ได้อยากให้กลัวแต่อยากให้รู้เนื้อรู้ตัวมากกว่าค่ะ
1: เห็นภาพเลยนะคะหลายท่านที่เคยถามค่ะว่าเจ้าอาหารแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายอย่างไรหรือกินได้ไหมหรือข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรอาจารย์แพรวก็ได้ทำให้เห็นภาพแล้วเนาะว่าเราควรจะต้องคำนึงถึงอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังในการเลือกอาหารเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วกันนะคะในส่วนอื่นนะคะที่คุณผู้ฟังยังมีคำถามสงสัยสามารถที่จะฝากไว้ได้เนาะทาง02-218-3975-17ค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องมนุษย์ออฟฟิศกับมื้อสะดวกอยู่กับอาหารแปรรูปสูงอย่างเข้าใจทีเนี้ยคำถามสุดท้ายละอยากจะถามท่านอาจารย์นะคะว่าแล้วตัวอาหารเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน อย่างที่อาจารย์เล่าเรื่องการวิจัยนะคะผลการวิจัยที่ต่างประเทศเนี่ยเขาได้ทดลองเนี่ยค่ะได้ครอบคลุมไปถึงเรื่องของว่ากินเจ้าอาหารแปรรูปแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่ออารมณ์หรือสุขภาพจิตหรือการนอนยังไงบ้างไหมอะค่ะดัน
0: ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแค่1สัปดาห์2สัปดาห์เท่านั้นเองแล้วถ้าเป็นงานที่ยาวขึ้นมักจะเป็นการสำรวจทีนี้พอสำรวจเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะเขาก็มีบอกเหมือนกันบอกว่าถ้าเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็แอบบอกว่าโอเคพบว่าอันนี้เป็นค่อยความสัมพันธ์เนาะก็จะบอกว่าถ้ากินอาหารแปรรูปสูงค่อนข้างมากอาจจะมีผลเกี่ยวกับลักษณะของที่คล้ายๆกับซึมเศร้าหรือลักษณะของอาการทางแบบจิตเวชบางอย่างแต่แบบเบาๆนะคะอย่างเช่นแบบกึ่งๆซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่ามันเป็นสาเหตุเลยไหมเนี่ยอาจจะยังค่ะเพราะว่ามันเป็นงานเชิงสำรวจเท่านั้นประมาณนี้ค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะก็หวังนะคะว่าคุณฟังในวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะที่ยังมีพฤติกรรมที่ยังใช้บริการเจ้าอาหารแบบนี้อยู่ก็อยากจะให้นำเรื่องราวเหล่านี้นะคะไปพินิจพิเคราะห์กันนิดนึงก่อนที่จะซื้อติดบ้านไว้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยนะคะและนี่คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แปวจันทรศิลปินจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วผู้ฟังจะเห็นว่าอาหารแปรรูปสูงนะไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวหรือว่าหลีกเลี่ยงไปจนใช้ชีวิตลำบากเลยเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือผู้ฟังจะต้องรู้จักและเลือกใช้หรือบริโภคอย่างเหมาะสมจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงของเรามันไวไปกว่าที่คิดนะสำหรับคนทำงานเนาะความสะดวกก็เป็นอีกเรื่องนึงแหละที่เป็นปัจจัยสำคัญแต่หัวใจสำคัญที่วันนี้เราชวนผู้ฟังคุยนี่ไม่ใช่เรื่องของการงดอย่างที่อาจารย์แพลวเล่านะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลแล้วกันเลือกอาหารที่หลากหลายเพิ่มผักผลไม้และลดอาหารหวานมันเค็มที่มันเกินความจำเป็นและที่สำคัญเราต้องรู้เท่าทันว่าสิ่งที่เรากินไปในแต่ละวันนั้นมีอะไรบ้างค่ะหมดเวลาคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วนะคะผมจะกลับมาเจอกับผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะคุยกันกับอาจารย์ปรีดากรนะคะซึ่งอาจารย์มาจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันเนาะส่วนในวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศัก

0: ช2541ส่งเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลMedal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมง

0: ถึง10:30ค่ะกับพวกเราค่ะอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมบอกเล่าแบ่งปันเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวของความประทับใจแรงบันดาลใจต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้แหละค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดเลยนะคะทราบจากแขกรับเชิญของเราหลายๆท่านนะคะว่าเวลามีกิจกรรมอะไรนะคะหลังจากที่ออกอากาศไปแล้วฝากเบอร์นะคะฝากช่องทางในการติดต่อติดตามไว้ให้เนี่ยคุณผู้ฟังจะโทรเข้าไปสอบถามกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยทางจุฬาเดย์แคร์นะคะหลังจากที่ได้ออกอากาศไปก็แจ้งทางสถานีกลับมาว่าโอ้โหคุณผู้ฟังโทรเข้าไปเยอะมากเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะทำให้เราได้ทราบว่ามีคุณผู้ฟังจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ติดตามรับฟังรายการเล็กๆอย่างเรานะคะมาโดยตลอดนะคะขอบคุณด้วยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆนะคะที่ก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้าไปติดตามติดต่อสอบถามด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านด้วยนะคะที่นอกจากจะสละเวลามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆในรายการของเราแล้วเนี่ยยังแบ่งปันบอกต่อแนะนำแขกรับเชิญนะคะที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้กับทางรายการเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะในสโมสรคุณสุขของเราในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องราวของความทุกข์ที่ทำให้แขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้พบกับงานจิตอาสาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะผู้ที่บอกกับเราว่าความทุกข์ที่เขาเจอนั้นทำให้ได้พบกับงานจิตอาสาที่ทำให้เขามีความสุขในปัจจุบันนี้นะคะนั่นก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณสมชายสุริยะสิริบุตรหรือว่าพี่กบค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
2: สวัสดีครับพี่อ้อมครับ
0: ค่ะเราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วพี่กบบอกเล่าให้ฟังว่าพูดถึงงานจิตอาสาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าพี่อะไปเจองานจิตอาสาได้ก็เพราะความทุกข์นั่นแหละโอ้อันนี้ฟังแล้วสะดุดหูสะดุดใจมากเลยเลยชวนพี่กบมาแบ่งปันเรื่องราวในสโมสรคุณสุขกันวันนี้ค่ะเกิดอะไรเป็นยังไงขึ้นคะพี่กบ อยากให้พี่กบไปบอกเราว่าอะไรที่ทำให้พี่กบเนาะเจอกับความทุกข์และความทุกข์นั้นน่ะทำให้พี่กบอ่ะไปเจอกับงานจิตอาสาได้ยังไงคะพี
2: ่ครับโอเคครับเรื่องราวของผมที่เกิดความทุกข์นั้นก็มาจากที่ทำงานเพราะว่าในหมู่ของการทำงานร่วมกันเนี่ยจะมีความแตกต่างในเรื่องของทั้งวุฒิการศึกษาทั้งอายุเนี่ยก็จะมีการทำงานที่จะกดดันกันไปกดดันกันมาก่อนแรกๆแล้วนานไปนานไปก็ยิ่งรุนแรงขึ้นทำให้เรามีความคิดมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะออกจากทุกข์นี้ให้ได้แต่ก็ออกไม่ทันทีเพราะว่าไม่มีเวลาที่ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเลยจนสักอันหนึ่งเป็นวันเกิดของผมก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดชลประทานนะครับได้พบพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เขาได้ทำงานด้วยตัวคนเดียวด้วยรูปเดียวเนี่ยแล้วปรากฏว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยท่านเลยผมก็เลยสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงได้แต่การเกี่ยวกับเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาทั้งที่เป็นรูปเดียวผมก็เลยมีความว่าเอ๊ะอยากจะเข้าไปช่วยเหลือท่านจนกระทั่งสุดท้ายเข้าไปได้คุยแล้วก็เลยจากนั้นไปก็ได้มีโอกาสที่ช่วยท่านได้ตลอดไปถึงเวลา2.5 ปีครับ
0: อ๋อเดี๋ยวมาจากความทุกข์ของเราจากการทำงานแหมมันแตกต่างกันทั้งระดับการศึกษาเนาะวุฒิการศึกษาเนาะมันก็มีจบในหลากหลายระดับว่างั้นเถอะเนาะเนาะพี่กบเนาะมันจบกันสูงต่ำแตกต่างกันไปจากสถาบันที่ต่างกันไปเนาะอ่ะถ้าเข้าขากันดีมันก็ดีไปแต่บางทีบางครั้งมันก็ถูกมองแบบแปลกแยกเหมือนกันแล้วยังจะมีเรื่องของอายุอีกเรื่องของความสามารถอีกเนา ยังไม่นับรวมว่าเนี่ยเป็นคน

0: ของใครกันอีกใช่ไหมพี่กรมเนาะอ๋อ
1: ใช
0: บ
1: ่
0: างท
1: ค
0: ี
1: รับใช่ครับ
0: มันมีแบบนั้นเนาะ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ื
1: บ
0: อความทุกข์ของเราเนี่ยมันมาจากตรงนี้เราก็เลยทําไงดีล่ะอ่ะเข้าวัดแล้วกันหันหน้าเข้าวัดนี่ชาวพุทธอย่างเรานะพี่กบ
1: เป็นสิ่งที่ทุ
0: ห
1: ก
0: ั
1: ค
0: น
1: น
0: ห
1: ต
0: น
1: ้
0: ้
1: อง
0: าก
1: ร
0: เ
1: ะ
0: ข
1: ท
0: ้า
1: ำอยู่แล้วเพราะความทุกข์บีบคั้นแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักอาสาครับ
0: เราก็หันหน้าเข้าวัดเพื่อที่จะเข้าวัดไปฟัง
1: ใช่
0: ธรรม
1: คร
0: ไ
1: ั
0: ป
1: บ
0: ปฏิบัติธรรมไปรับธรรมะเข้ามาเพื่อที่จะ
1: เยียวยาใจตัว
0: ช
1: เอ
0: ่วย
1: ง
0: ให้
1: คร
0: ค
1: ั
0: ว
1: บ
0: ามทุกข์เยียวยาใจของเราเองให้ความทุกข์มันคลายลงแต่สิ่งที่ได้มานอกเหนือจากธรรมะที่เราตั้งใจที่จะไปขวนขวายไขว่คว้าเพื่อที่จะมาดับทุกข์ให้กับตัวเราเอง
1: ใช่ครับ
0: อีกสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราได้เห็นพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งที่อยู่ในวัดนั่นแหละดู
1: คร
0: แล
1: ับ
0: อำนวยความสะดวกต่างๆด้วยตัวของท่านเองในการที่จะให้ญาติโยมนั้นเข้ามาปฏิบัติธรรมเข้ามาในวัดได้มารับธรรมะได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสะดวกสบายท่านก็เก็บทำอะไรของท่านไปตามประสาของท่านแต่
1: ค
0: ส
1: ริ
0: ่ง
1: ั
0: ท
1: บ
0: ี่เราได้เห็นมาสะดุดใจพี่กบสะดุดตาพี่กบว่าเอ๊ะทำไมท่านทำของท่านอยู่รูปเดียวล่ะท่าน
1: ค
0: ก
1: ื
0: ็
1: อ
0: ทำของท่านได้เรื่อยๆเนาะท่านไม่เหนื่
1: ก
0: อ
1: าย ร
0: ไม่อะไรหรือไง
1: ครับครับคือมันคือการสังเกตที่ใจมันถูกกระแทกใจแรงๆเลยตรงนั้นจำได้ว่าเป็นความรู้สึกว่ากระแทกใจที่เห็นท่านได้ทำงานอยู่รูปเดียวก็เลยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้างในมีความเมตตาผุดขึ้นมาโดยเราไม่รู้ตัวว่านี่คือสิ่งที่เราเริ่มต้นจากการจะช่วยเหลือท่านนะครับ
0: คือจากสิ่งที่เห็นเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ทำให้มันเกิดอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมามันป
1: ค
0: ิ
1: ร
0: ้
1: ัง บ
0: แวบเหมือนอย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่กบ
1: ใช
0: มั
1: ่
0: นป
1: ค
0: ิ
1: ร
0: ้
1: ัง บอันน
0: แ
1: ั
0: ว
1: ้น
0: บ
1: มัน
0: ส
1: ช
0: ว
1: อ
0: ่
1: บ
0: าง
1: ให้
0: ว
1: ช
0: ่
1: อบ
0: าขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: อ๋
1: ใช่ครับ
0: อทีนี้พอเราไปช่วยท่านบ่อยๆเข้าด้วยความรู้สึกว่าโอ้โหพระอาจารย์ท่านก็ทำอยู่รูปเดียวเนาะเราเองก็มาปฏิบัติธรรมตรงนี้อ่ะเราทำได้พอจะช่วยท่านได้ก็ไปช่วยท่านด้วยหลังจากทำตรงนั้นมาไปมาก็2 ปีกว่านะพี่กบนะ
1: ครับครับค
0: พ
1: ือ
0: ี่
1: กลาย
0: ก
1: เป็น
0: บ
1: ว่าตอนนั้นทําแค่มาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวปรากฏว่าเรากลายเป็นอาสาโดยที่มาร่วมปฏิบัติธรรมโดยที่เราไม่ต้องไปร่วมกระทําแต่เป็นการจัดกิจการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมมากกว่าตรงนั้นมันทําด้วยใจแล้วก็มาได้ทุกอาทิตย์โดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเลยครับ
0: ไม่ได้เป็นการที่ว่าจะต้องมีกําหนดการกิจกรรมอะไรขึ้
1: ไ
0: น
1: ม่เล
0: ม
1: ย
0: า
1: ครับ
0: ไม่ต้องร่
1: ใช
0: วม
1: ่
0: กล
1: ค
0: ุ
1: ร
0: ่
1: ั
0: ม
1: บ
0: ร่วมหมู่เป็นหมู่คณะ
1: ใช
0: ไม
1: ่
0: ่ต้องม
1: ค
0: ี
1: ร
0: ใค
1: ั
0: ร
1: บ
0: มาบอกมาบังคับเราเรารู้สึกว่าเราอยากทําตรงเน
1: ค
0: ี้
1: ร
0: ย
1: ับ
0: เราอยากจะมาช่วยพระอาจารย์นี่แหละในการทําแบบนี้แบบนี้เราก็มา
1: คือจนกระทั่งที่พอหลังจากเรารวมพลจิตอาสาได้มากขึ้นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองให้เพิ่มขึ้นก็เลยต้องย้ายสังกัดจากวัดชนไปเป็นส่วนมุกกรุงเทพหรือหอจดหมายเหตุกรุงเทพอะครับที่ส่วนรถไฟเพื่อเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: แปลปริยัติหรือเรียกทฤษฎีทางธรรมอะครับว่ามันเหมือนกับแผนที่คือเราต้องมีแผนที่การเดินก่อนถ้าเราไม่มีแผนที่ตัวเนี้ยเราจะปฏิบัติไม่ถูกมันก็เลยกลายว่าเราต้องไปเพิ่มพูนความรู้และทั้งอีกช่วยงานของทางสวนโมกได้หลายๆอย่างด้วยมันมีความหลากหลายมากกว่าที่เดิมที่เดิมนี่แค่อย่างเดียวแต่ที่จะมีหลากหลายครับก็เลยทำให้เราได้เห็นมุมมองได้เพื่อนจิตอาสาดูเต็มหมดเลยครับ
0: งั้นต้องถามพี่กบย้อนกลับไปในวันนั้น
1: ครับ
0: จากที่เราอ่ะมีความทุกข์เราจะไปหาที่ดับทุกข์ของเรานั่นแหละเราจึงเข้าวัดเข้าไปที่วัดชนประทานและก็เป็นจุดเริ่มที่ทําให้เราได้เห็นพระท่านเองท่านก็มีหน้าที่ที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้และก็มีจิตสาธารณะที่จะทําเพื่อญาติโยม
1: ครับ
0: พี่เห็นตรงนั้นมันสว่างวาบในใจของเราทันทีที่เราเห็นเราจึงไปช่วยจากตรงนั้นส่งต่อมาถึงกิจกรรมจิตอาสาที่สวนโมกค่ะจากวันนั้นสิ่งที่พี่กบได้วันที่เห็นพระอาจารย์รูปนั้นแล้วพี่กบเข้าไปช่วยอยู่อย่างนั้นเป็นปี2 ปีกว่าจนกระทั่งมาถึงสวนโมกพี่กบได้อะไรจากตรงนั้นบ้างคะ
1: สิ่งที่ผมได้จากอันแรกๆคือจิตของผมเนี่ยมีความเมตตาสูงเห็นเลยว่าเรามีความเมตตาต่อคนอื่นมากขึ้นแล้วเป็นคนที่จะใส่ใจในการทํางานช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้สิ่งที่ได้ก่อนอันนี้เลยว่ามันเป็นคำว่าแต่ก่อนผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับว่าตัวใครตัวมันต่างคนต่างทำต่างคนต่างก็เป็นใครของใครก็ของมันแต่อันนี้มันเกิดว่าพอเห็นงานต่างๆเข้ามาเนี่ยเรากุดีกุจอเข้าไปช่วยเขาทันทีเลยโดยไม่ได้เอ่ยปากบอกถามว่ามีอะไรผมช่วยไหมครับนี่คือประโยคแรกจะถามว่ามีอะไรผมช่วยไหมครับเนี่ยครับ
0: คือ
1: แล้วก็ทำให้เราเก
0: ิ
1: ดการแบ่งปันด้วยอันนี้การแบ่งปันอันนี้คือการแบ่งปัน ทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยเราทำด้วยใจแล้วเนี่ยก็คือมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับเพื่อนจิตอาสาด้วยกันอันเนี้ยครับ
0: สิ่งที่พี่กบเป็นอยู่แต่เดิมนั้นอย่างนี้จะเรียกว่าสภาพแวดล้อมได้ไหมพี่กบเพราะว่าพี่กบก็ทำงานไปในการทำงานนั้นก็คือบางงานก็มันมีการรวมกลุ่มรวมตัวงานมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วเนาะแต่ก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่บทบาทเนื้องานของตัวเองที่จะทำไปเนาะสภาพแวดล้อมมันเป็นแบบนั้นอะในการใช้ชีวิตในการทำงานทุกวันเนาะยังไม่รวมการกระทบกระทั่งอื่นๆที่มันเข้ามากระทบซึ่งกันและกันแต่พอเราไปหาว่าอะไรที่ความทุกข์ของเราจากในที่ทำงานเรานี่แหละไปหาเราเจอสิ่งนี้เราเจอสิ่งที่เรียกว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนที่ได้เห็นพระอาจารย์ท่านทำเราจึงไปร่วมทำเราเห็นตรงนั้นอันนี้จะเรียกว่าสภาพแวดล้อมได้ไหมพี่กบที่ทำให้เราได้เห็นแบบนี้แล้วทำให้เราเหมือนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภาพแวดล้อมคือเราเห็นพระอาจารย์ท่านทำเนาะเราก็ไปช่วยท่านทำอย่างที่ท่านทำมันก็เกิดเป็นนิสัยค่อยๆเป็นนิสัยของเราขึ้นมาว่าเรารู้สึกว่าเห็นอะไรเราก็เอ้ยช่วยไหมครับอะไรตรงนี้ให้ช่วยไหมครับแต่จากที่ทำงานเราอาจจะไม่มี
1: คือมันมีส่วนที่ทำให้เราทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าแรกๆอาจจะเป็นเรื่องของในเรื่องของกิเลสก่อนนะครับทุกคนเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยบางทีก็มีหวังผลเรื่องของการยอมรับการชื่นชมแต่ตรงนี้ไม่เลยไม่เกิดขึ้นแรกใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นแต่พอนานไปเนี่ยไม่มีความว่าต้องมีการชื่นชมออกมาไม่จำเป็นแต่ว่าใจเป็นสุขข้างในก่อนแล้วเรามีความปีติเบิกบานในข้างในมันก็เลยสึกว่ามันอิ่มเอิบเพื่อมันตากับที่งานที่ดีมีแต่เรื่องของการแข่งขันมีแต่การเอาละเอาเปรียบต่างคนต่างก็ตัวใครตัวมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับ
0: อ๋อเพราะว่าเวลาทำงานเนาะต่างคนต่างก็ต้องก็เขาก็จะมีเป้าหมายของเขาเนาะมีตัวที่วัดอย่างนี้ใช่ไหมเนาะพี่กบเนาะมีตัวที่วัดม
1: ี
0: เป้าหมายมีการนำเสนอพอถึงปีก็อาจจะมีพิจารณาขึ้นเงินเดือนใครทำผลงานเป็นยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ทำเนี่ยทำก็เพื่อให้ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละให้ได้ขึ้นเงินเดือนให้ได้รับตำแหน่งให้ได้คำชมใช่ไหมแต่ของที่เรามาเจอ
1: ครั้งแรก
0: มันต่างกันตรงนี้อ่ะทีนี้รู้แล้วว่าพี่กบได้ความสุขความสบายใจเนาะที่ได้ทำตั้งแต่ที่วัดชลประทานไปจนถึงสวนโมกเนาะได้เพื่อนฝูงกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นแล้วความทุกข์ล่ะพี่เป็ดความทุกข์ที่พี่เป็ดอ่ะหอบเอามันมาด้วยอ่ะไปถึงวัดชลประทานเพื่อที่จะไปหาวิธีดับทุกข์ในใจของตัวเองอ่ะมันได้ดับไหมคะพี่
1: ความทุกข์ผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะมันจะเกิดขึ้นทุกขณะที่เราได้เจอแต่บริบทแต่สิ่งที่เราจะได้กลับมาคือการรู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเรามากกว่าเราจะดับตรงนี้ได้คือตรงนี้ครับ
0: หมายถึงว่าเรารู้ว่าเราทุกข์อย่างนี้เหรอคะพี่
1: ผมใช่คือว่าทุกข์มันเกิดขึ้นในใจคือใจมันกระเพื่อมแล้วสึกว่ามันไม่โอเคนะมันไม่มันหงุดหงิดมันรำคาญมันจะมีตรงนี้มันเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งแปลกปลอมมันเข้ามาในตัวเราแล้วในใจเราแล้วเราจะทำยังไงก็คือรู้เท่าทันว่าไม่ไปทำตามความต้องการของกิเลสที่เราเกิดขึ้นเราแค่มีสติมากขึ้นรู้ตัวมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ฝึกฝนตรงนี้บ่อยๆนะครับ
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจากสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเราก็รู้สึกว่าโอ้ทำยังไงก็ออกไปจากตรงนี้ไม่ได้เนาะมันเป็นเพราะว่าเราคิดวนอยู่อย่างนั้นหรือเปล่า
1: คะแล้วก็ไม่รู้ทันอารมณ์ด้วยครับไม่รู้ทันอารมณ์แล้วก็ปี๊ดแตกกลับไปเข้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่เรานี่ไม่ใช่ละกันเป็นการเฉยเมยที่ว่าดูเรื่องความเรื่องของอะไรเข้ามาก็แล้วก็มองดูมันเฉยๆไม่ไปตามเขาที่เขาต้องการให้เราแสดงออกครับ
0: อ๋อเมื่อก่อนเราปี๊ดแตกเลยนะ
1: ครับ
0: ป้าแบบนี้เราก็อารมณ์เราเป็นยังไงเราไม่รู้แหละแต่เราต้องการจะตอบโต้กลับไปอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ปี๊ดแตกใส่ไปเลยสิ่งนี้นี่เองที่มันสร้างความทุกข์ให้กับเราใจเรามันทุกข์มากเหลือเกินจนกระทั่งมาเจอเส้นทางนี้แล้วพอมาเจอเส้นทางนี้หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะพี่กบการทำงานของเรามันราบรื่นขึ้นกว่าเดิมไหมเรายังทำงานอยู่ที่เดิมไหมแล้วก็หรือว่าสัดส่วนในการที่เราทำงานกับการทำกิจกรรมจิตอาสาแบบนี้ มันสมดุลกันหรือมันเพิ่มขึ้นอะไรยังไงต่างกันไหมคะ
1: พอหล

0: ตั้งแต่ที่ผมได้ทำสวนมดอีกประมาณ 2-3 ปีก่อนเกษียณเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูแลใจไปเรื่อยที่จะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเรื่องความทุกข์ให้กับเราได้มากมายมีบ้างแต่เราดูแลมันได้ดีแต่พอเราเกษียณปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือความที่เราเคยชินกับการออกไปจากบ้านทำงานเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหากิจกรรมต่างๆที่จะเสริมให้เราเนี่ยได้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นก็คือการออกไปทำจิตอาสาต่างๆที่ต่างๆด้วยครับ
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพอพี่กบเกษียณแล้ว
0: ครับ
1: พี่กบก็เป็นจิตอาสาเต็มตัวเลยอย่างนั้นไหมคะ
0: เป็นจิตอาสาที่มีความหลากหลายมากกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ไปยึดติดว่าต้องทำที่เป็นความเรียกเป็นเงินฟรีแค่ฟรีแลนซ์นะครับแค่เป็นจิตอาสาฟรีแลนซ์แล้วก็ที่ไหนมีผมก็เข้าไปช่วยอย่างนี้มากกว่าครับ
1: อ๋อก็คือว่าเราก็ไม่มีภาระเรื่องการทำงานและเพราะเราเกษียณแล้วทีนี้เราก็จะสามารถทำในสิ่งที่เราสนใจเพื่อจะเป็นประโยชน์กับสาธารณะเนี่ยเราก็จะไปทำได้เยอะขึ้นมากขึ้นเรามีเวลาทุกวันแล้วตอนนี้พี่กบทำอะไรยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ก็ทำอันแรกก็คือยังทำอยู่ที่สวนมวกอยู่แต่ก็จะมีการแบ่งส่วนไปทำที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์คือเป็นบริการอาสาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลแต่ทำได้ประมาณแค่7 เดือนเนื่องจากเขามีสัญญากันระหว่างหน่วยงานก็เลยเลิกล้มไปทำได้7 เดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ระหว่างที่ทำเนี่ยก็แน่นอนครับว่าผู้ป่วยแต่ละท่านที่มาอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามีอาการหงุดหงิดแล้วตรงนี้คือสิ่งที่บอกอย่างหนึ่งคือเราเห็นจิตใจเราว่ามีจิตกับเพื่อนรันฝั่งที่ผู้ที่มารับบริการเนี่ยเขามีแสดงอาการที่ไม่พอใจสาดเทเสียบ้างเพราะเขาอาจจะหงุดหงิดจากบ้านมาหรืออะไรแต่ที่เขาไม่ได้ความรับสะดวกจากโรงพยาบาลผมก็ต้องเข้าไปช่วยทำให้เขาเนี่ยคลายตรงนี้ออกด้วยครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจิตอาสาซึ่งก็เป็นการฝึกตัวเราไปด้วยในตัว
0: พร้อมๆกันใช่ครับ
1: ฝึกจิตใจเราไปด้วยไม่ใช่ว่าแค่เราเนี่ยไปเป็นจิตอาสาไปอำนวยความสะดวกต่างๆให้คนอื่นเท่านั้นแต่ในงานจิตอาสาหลายๆงานเรียกได้ว่าทุกงานมันก็คือการฝึกจิตใจฝึกอารมณ์ความคิดความรู้สึกฝึกตัวเราเองที่เป็นผู้อาสาไปทำนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: ก็เป็นหน้างานด้วยเพราะหน้างานเนี่ยเราไม่รู้อะไรมาก่อนว่าคนไข้คนไหนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอารมณ์แบบไหนเราไม่รู้เลยเพียงแต่เราก็สังเกตจิตใจเรามากกว่าว่าถ้าเขาพูดคำหยาบดูความรุนแรงกดดันเราเนี่ยเราจะใช้วิธีดูแลใจเราก่อนยังไงเพื่อที่เราจะช่วยเหลือเขาโดยที่เราไม่ไปวินใส่เขา
1: ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยในส่วนของการที่จะไปเป็นจิตอาสาในแต่ละที่เนี่ยในบางที่บางงานอาสาก็ต้องมีการอบรมมีการคัดกรองคัดเลือกมีการสมัครเข้าไปด้วยใช่ไหมคะพี่กบ
0: ใช่ครับใช่ครับอันถูกต้องเลยครับ
1: ต้องมีการทดสอบต้องมีการอบรมอะไรกันก่อนเนาะแต่ละงานก็จะไม่เหมือนกันอย่างของพี่กบเองมีโอกาสเข้าไปทำงานเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลนี้ได้ยังไงจากช่องทางไหนคะพอจะแบ่งปันกันได้ไหมคะ
0: จากเพื่อนที่เป็นองุ่นครับองุ่นก็จะเป็นเชิญชวนให้สนใจก็คือจะถามว่าสนใจงานนี้บ้างไหมผมก็เลยคิดว่าการทำงานเนี่ยเราลองดูอะไรที่ใหม่ๆบ้างดูซิว่ามันจะพัฒนาตัวเราไปยังไงปรากฏที่นี่มันเรื่องของการพัฒนาจิตใจมากที่สุดเพราะว่าเราจะรับแรงกระเพื่อมจากคนไข้เยอะมากซึ่งเราจะขัดเกลาแล้วทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับสภาวะจิตใจเราได้เลื่อนไหลที่ดีครับทำให้เราอยู่กับคนที่ไม่โอเคก็โอเคได้ครับ
1: ค่ะพี่องุ่นพานิตานันหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับ
1: อันอังุ่นเคยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆในสโมสรคุณสุขด้วยเหมือนกันจากเครือข่ายพุทธิกาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นกิจกรรมของเครือข่ายพุทธิกาซึ่งเปิดรับสมัครอาสาสมัครนะคะในช่วงต
0: ้
1: นเดือนนะทุกวันที่1ถึงวันที่7ของทุกเดือนนะคะในการที่จะสมัครเข้าไปเป็นอาสาสมัครดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลต่างๆ
0: ซึ่
1: งซึ่งรายละเอียดต่างๆต้องไปดูในเพจของทางเครือข่ายพุทธิกา
0: ใช่ครับ นอกเหนือจากนั้นก็จะมีทำเกี่ยวของกลุ่มชีวามิตรครับซึ่งเขาจะเกี่ยวเรื่องการอยู่ดีตายดีครับเข้าไปร่วมด้วยครับช่วยเหลือก็คือไปรับอบรมก่อนครับ
1: ค่ะก็คือเป็นกิจกรรม
0: ที่แค่ข้อมูลหัวเขาว่าอยู่ดีๆแต่จริงๆในเนื้อในเนี่ยมันคือการดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายครับระยะท้ายให้ความรู้เป็นการให้ความรู้ knowledge ครับเป็น knowledge ที่จะให้ความรู้กับผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมากกว่าครับ
1: ดูจากกิจกรรมอาสาต่างๆที่พี่กบไปทำ
0: ครับ
1: มันดูแล้วมันมีความเท่าที่ฟังดูมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเนาะ
0: ครับ
1: นะคือเป็นในเรื่องของจิตใจเป็นในเรื่องของธรรมะเป็นในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล
0: เพื่อสังคมครับ
1: ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยอย่างนี้นะดูแล้วมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันตรงนี้เองในส่วนของพี่กบเองคิดว่ามันมีความสอดคล้องและปรับใช้ในแต่ละงานด้วยกันได้ยังไงบ้างไหมคะ
0: อันแรกก่อนคือเรื่องของธรรมะนี่แน่นอนว่าจะต้องเป็นแกนกลางที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเคลียร์ฉันทะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอโดยที่ไม่เอาตัวเราเป็นตัวที่ตั้งอันนี้คือสิ่งแรกที่เป็นแกนกลางส่วนที่จะทำผู้อื่นก็คือการที่จะมีอิทธิบาท4ความเพียรความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจเมตตาภูมิหาร4ครับเมตตากรุณาอุเบกขาละนะครับพวกนี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าเรามีทั้งเรื่องของธรรมะและเอาไปใช้โดยการใช้เรื่องของภูมิหาร4นะครับจากนั้นการให้เป็นความรู้แก่ผู้อื่นเรื่องของความรู้ knowledge เนี่ยก็เป็นการที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้ความจริงว่าเรามีทางเลือกของชีพว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ได้นำมาปรับใช้กับทุกกิจกรรมและก็กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ทุกอย่างเลยเนาะพี่กบค่ะตอนนี้และนับจากนี
0: ้ไป
1: พี่กบวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองกับการทำกิจกรรมจิตอาสาอาสาสมัครต่างๆต่อไปยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ผมก็มีอันนึงที่ผมมองอยู่แต่ผมก็ทำร่วมคือกลุ่ม Asset White ครับคือเป็นกลุ่มที่เขาจะเรื่องของการบริการสังคมที่เขาจะช่วยในเรื่องของการให้เขามีปัจจัย4ให้เขาอยู่รอดได้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาปูพื้นให้ผมก่อนนะก็คือการเข้าไปท่วมร่วมทุนทำคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาจะไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้งแต่ก็ใช้คะแนนเป็นสกอร์ครับเพราะการรวบรวมคะแนนเนี่ยเราเอาคะแนนที่ได้อย่างเช่นคะแนนเนี่ยอาจจะแลกเรื่องของต้นไม้ตัวหนึ่งต้น2แลกคะแนนอาจจะได้เรื่องของกล่องข้าวอย่างเงี้ยคือให้เราเอางานที่เราทำเนี่ยแรงงานเราไปทำก่อนแล้วได้พอยต์มาพอพอยต์ตัวนี้เนี่ยเอาพอยต์ที่ไปแลกของครับ
1: อันนี้ก็น่าสนใจเนาะน่าจะต้องมีรายละเอียดที่ได้จะได้ชวนพี่กบมาคุยกันในครั้งต่อๆไปด้วยเนาะเสียดายไงเวลาเราน้อยเหลือเกินหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาแต่นาทีสุดท้ายพี่กบมีอะไรอยากฝากไว้เชิญเลยค่ะ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมยึดถือเสมอก็คือการทำงานคือการปฏิบัติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องไปงองแงนอยว่างานนี้มันด้อยแต่การทำหน้าที่ตรงนี้ดีสุดเนี่ยมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจเรามากเลยครับ
1: การทำงานคือการปฏิบัติธรรมนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนนี่แหละ
0: ใช่คร
1: ับ นะก็ได้นำไปใช้กันด้วยนะคะวันนี้ครบถ้วนมากเลยอ่ะแต่ยังมีเรื่องราวอีกหลายกิจกรรมนะที่อยากจะชวนพี่กบมาคุยเดี๋ยวไว้เรานัดคุยกันอีกเนาะพี่กบเนาะมีอีกหลายเรื่องที่พี่กบทำและน่าสนใจแต่วันนี้ก็ได้เห็นเส้นทางความพ้นทุกข์ของพี่กบและจากความทุกข์บางครั้งความทุกข์มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ไปเจอสิ่งดีๆที่ทำให้เราได้ไปเจอความสุขได้ไปเจอเรื่องราวดีๆด้วยเหมือนกันเหมือนที่พี่กบได้ไปเจอความทุกข์ทำให้ไปพบเจอกับงานจิตอาสาเรื่องราวของความสุขแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วค่ะขอบคุณพี่กบสมชาย
0: ค่
1: ะขอบคุณมากค่ะพี่กบสมชายสุริยะสิริบุตรนะคะคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้เราลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ข่าวต่างประเทศไทย PBS
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันนะคะทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะและยังสามารถรับฟังเรากันได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณด้วยเช่นกันนะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ขอชวนคุยเรื่องที่ช่วงที่ผ่านมากำลังได้รับความสนใจในบ้านเรากันก่อนเนาะกับข่าวพ่อทิพย
2: ์
1: เรารู้จักกันในคำว่าพ่อทิพย์ก็กรณีที่มีชาวจีนเนาะให้คนไทยผู้ชายไทยจดทะเบียนรับบุตรแล้วก็ต่อไปก็มีสถานะเป็นเด็กจีนมีพ่อมีแม่เป็นคนจีนมีสถานะเป็นคนไทย 100% สามารถทำอะไรอะไรได้มีสิทธิ์เหมือนกับคนไทยเราทุกประการไม
2: ่
1: ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับสวัสดิการต่างๆระบบสาธารณสุขเข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นทำงานทำการถือครองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆมากมายไปจนถึงวันหนึ่งอาจจะถึงขั้นลงเล่นการเมืองรับเลือกตั้งอะไรๆก็เป็นได้แต่ว่าจะชวนคุยในเคสต่างประเทศกันบ้างเพราะว่าไปเจอเคสหนึ่งเหมือนแบบเหมือนอะไรอย่างนี้แปลกใจกันเลยทีเดียวกับเคสที่เยอรมนีนะคะจริงๆเกิดขึ้นมานานสักพักแล้วล่ะปัญหานี้เป็นพ่อทิพย์เวอร์ชั่นเยอรมนีเขาที่นั่นเขาใช้คำประมาณว่าแบบพ่อกำมะลอคล้ายๆกันเนาะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆสื่อที่นู่นเนี่ยเขาทำสกู๊ปเปิดโปงกันช่วงปี2024เป็นการเปิดโปงโมเดลธุรกิจพ่อกำมะลอมันน่าสนใจนะคือโมเดลมันก็จะคล้ายๆพ่อทิพย์บ้านเราก็คือผู้ชายที่อาจจะถือสัญชาติเยอรมันหรือมีพาสปอร์ตเยอรมันอย่างเงี้ยก็เขาก็จะสามารถเซ็นรับรองบุตรได้ก็คล้ายๆกันกับบ้านเรานี่แหละแล้วก็ไปเซ็นรับรองบุตรของคนจากประเทศที่3จากที่ไหนก็ตามแล้วก็เด็กก็จะได้เป็นคนเยอรมัน
2: ค่ะ
1: ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยเขามีกฎหมายขอแปลเป็นว่ากฎหมายรวมญาติก็แล้วกันก็คือพอเด็กที่มีแม่เป็นคนจากประเทศ A พ่อที่เซ็นรับที่มีสถานะเป็นคนที่ถือพาสปอร์ตเยอรมันพอเซ็นรับเด็กก็จะได้สถานะพลเมืองเยอรมันกฎหมายรวมญาติก็คือกฎหมายเขาเปิดให้แม่ของเด็กสามารถย้ายไปพำนักถาวรที่เยอรมนีไปอยู่กับลูกได
2: ้
1: นั่นก็เท่ากับแบบว่าพอรับลูกตัวแม่ก็จะได้เป็นผู้พำนักถาวรที่เยอรมนีมันก็เลยเกิดกระบวนการนี้ขึ้นทีนี้มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นตัวละครหลักคือมีลูกทิพย์
2: ด้วย
1: ลูกทิพย์24คนเขาเซ็นรับเด็ก24คนเขาใช้ชื่อว่ามิสเตอร์แคชมันนี่
2: ค่ะ
1: ชื่อนี้เป็นชื่อในโซเชียลตัวเขาเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นคนเชื้อสายไนจีเรียชื่อโจนาธานแต่ว่าใช้ชื่อมิสเตอร์แคชมันนี่เพราะว่าโพสอะไรต่อมีอะไรบนออนไลน์โชว์แบบโชว์ร่ำโชว์รวยอะคุณโชว์รถสปอร์ตรถหรูชีวิตแบบโปรยเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารวยมากเนื่องจากอะไรรวยจากการเซ็นรับรองบุตรเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยถือพาสปอร์ตเยอรมันเพราะว่าได้ไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนสัญชาติก่อนหน้านี้ก็เลยได้พาสปอร์ตเยอรมันปุ๊บก็เอาตรงนี้ไปทำมาหากินต่อใช้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองเยอรมันไล่รับรองบุตรก็อย่างที่บอก24คนเด็กๆนะมาจากหลากหลายประเทศส่วนใหญ่จะเป็นแอฟริกันหลายสัญชาติด้วยกันส่วนมากจะเป็นไนจีเรียเองแล้วก็พอเซ็นรับรองเด็กแม่ของเด็กแล้วก็ญาติด้วยญาติอื่นๆที่ไม่ใช่แม่คนเดียวมันจะมีโควต้าอยู่อะไอ้เรื่องกฎหมายรวมญาติเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เดินทางเข้าไป

อาศัยในเยอรมนีแล้วก็ไปขอเอกสารได้ขอเป็นใบอนุญาตพำนักถาวรได้มันก็จะเป็น residency permit เหมือนที่เราอยากไปอยู่เราก็ต้องสรรหาใบนี้ให้ได้บางคนก็อาจจะต้องแบบหาแฟนทำงานนาน

0: าติเข้าเยอรมนีได้94คน94คนแล้วยังไงมันเสียหายยังไงก็ตัวเขาเนี่ยในมุมของคนเยอรมัน
1: ค่ะ
0: เขาเป็นรัฐสวัสดิการพอสมควรระบบการรักษาพยาบาลนู่นนี่นั่นง่ายๆแล้วก็คือเงินภาษีเขาได้เงินเดือนมาเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจสัดส่วนแต่ก็เสียภาษีเยอะกว่าเราเยอะเพราะว่าต้องเอาไปบำรุงระบบสวัสดิการสังคมต่างๆคนเหล่านี้ที่อยู่ๆได้มาเป็นผู้พำนักถาวรแล้วก็ได้มาใช้สวัสดิการเหล่านี้คนเยอรมันก็มองว่าโอ้โหมาเบียดบังมาเบียดบังชาวเราเนาะชาวเยอรมัน
1: ไปแบบผิดกฎหมายด้วยไง
0: มันเหมือนถูกนะแต่มันไม่ถูก
1: อ
0: ย่างมีการประเมินบอกว่าตัวของโจนาธานเนี่ยเขาน่าจะจดนี่ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ดอร์ทมุนด์อาจจะผลาญเงินภาษีระบบสวัสดิการไปถึง 1.5 ล้านยูโร 50-60 ล้านบาทนะคุณโอ้แล้วไม่ใช่แค่นั้นโจนาธานเขาสามารถกอบโกยคือนอกจากเขาจะไปเก็บเงินจากการที่เขาไปเซ็นรับรองบุตรใช่ไหมเขากอบโกยจากรัฐได้อีกเพราะว่าความเป็นรัฐสวัสดิการอีกแล
1: ้
0: วเวลาเราบอกว่าเราไม่มีเงินอะเรารายได้น้อยเราเลี้ยงลูกไม่สะดวกที่จะแบบเลี้ยงดูลูกให้ดีเงี้ยรัฐเขาก็จะมีเงินอุดหนุนให้เขาก็ไปแจ้งรัฐว่าเออเขามีลูกเท่านี้ไม่พอกินอ่ะต้องรับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูค่าเล่าเรียนลูกอะไรเงี้ยสรุปก็คือได้เงินเดือนหนึ่งอ่ะที่รัฐอุดหนุนให้เดือนละประมาณ20,000กว่ายูโร
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็คือเข้ากระเป๋าหน่อยๆอีกเดือนละ800,000กว่าบาท
1: ค่ะ
0: อะไรประมาณนั้น
1: แต่นี่คือไม่แน่ใจว่าคือข้อมูลรัฐเขารู้ไหมว่าชายคนนี้แบบมีลูกถึง24คนแบบเนี้ย
0: ต้องบอกว่าไม่รู้ก่อนที่จะโดนเปิดโปงเพราะอะไรเพราะว่าคล้ายกันกับบ้านเราผู้ชายจะเซ็นรับรองบุตรไม่ได้ต้องตรวจ DNA ก็เหมือนบ้านเราเนาะผู้ชายเขาก็รับรองบุตรได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นแม่คลอดมาก็อยู่แล้วก็ต้องเป็นแม่โดยอัตโนมัติใช่ไห
1: ม
0: แต่พ่อเนี่ยจะรับรองบุตรไม่ใช่แค่คนเดียวก็ได้ไงบางทีเขาอาจจะมีลูกหลายคนหลายบ้านหรืออะไรก็ตามแล้วก็เขาก็ไม่ได้มาขอตรวจ DNA กันแล้วก็อย่างที่เยอรมนีเนี่ยถ้าใครติดตามก็อาจจะนึกออกว่าเขาหวงแหนความเป็นส่วนตัวคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวมากเจ้าหน้าที่แบบทะเบียนราษฎรอย่างเงี้ยเขาจะไม่สามารถเข้าไปดูได้ว่าคุณไปจดทะเบียนรับบุตรคุณมันมีลูกกี่คนแล้วเขาไม่ดูเพราะมันต้องไปล้วงข้อมูลเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบางทีเขาก็ไม่ได้จดแค่ที่เดิมที่เดียวมันก็มีทั้ง16รัฐใช่ไหมไปเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นไปจดเนี่ยก็ได้ก็ไม่มีใครตามทันเพราะว่าเวลาจะตรวจขอตรวจ DNA เขาก็ไม่ขอตรวจกันมันก็เป็นการละเมิดอีกก็เลยไม่รู้ว่ามีกี่คนแล้วคือความระบบของเขาอะมันไม่ได้มีการตรวจสอบในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ไปตรวจทั้ง DNA ทั้งอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือเดิมทีอะนะไม่ใช่ความผิดอาญาด้วยนะทำไปเถอะไม่ได้เป็นอาญาหรืออะไรแล้วมันก็ไม่ได้มีคนนี้คนเดียวมีหลายกระบวนการที่ทำแบบนี้เหมือนกันยกตัวอย่างเคสอาจารย์เขาบอกว่ามีคนกาหน้านะรับรองบุตรไป20คนก็เก็บเงินจากแม่เด็กอย่างเงี้ยหรือล่าสุดเห็นข้อมูลเป็นแก๊งเขาบอกว่าเป็นเครือข่ายที่เบอร์ลินอันนี้เป็นแก๊งเวียดนา มใกล้ๆบ้านเราเลยก็คือจะเป็นการจัดหาพ่อทิพย์ให้กับครอบครัวชาวเวียดนามที่เขาอยากอาจจะอยากย้ายถิ่นฐานไปที่นู่นก็หาจากไหนหาจากคนไร้บ้านที่เยอรมนีก็จริงๆมันก็บางคนเขาก็เรียกมันเป็นเหมือนขบวนการค้ามนุษย์ก็ว่าได้แหละก็ไปหาคนไร้บ้านมาเซ็นรับรองบุตรให้เด็กเวียดนาม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้กระบวนการเนี้ยก็เอาแม่ตามไปด้วยแล้วก็ไปขอใบเป็นผู้พำนักถาวรคนไร้บ้านที่มาเซ็นรับรองบุตรจะได้เงินประมาณ 20,000 ถึงประมาณ 50,000 กว่าบาทต่อการเซ็นรับลูก1คนแล้วกระบวนการเนี้ยมันก็ไปเก็บเงินจากบรรดาแม่หรือครอบครัวที่เวียดนามคนละ1,300,000บาท
1: โอ้ดิฉันกำลังคิดเลยว่าค่าใช้จ่ายต้องสูงมากเพราะว่าเป็นโอกาสที่แบบจะได้ย้ายประเทศอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วหลายๆคนก็ยอมอ่ะ
0: ก็ชีวิตที่ดีกว่า
1: อืม
0: แล้วการรับรองบุตรเนี่ยรับแล้วถอนไม่ได้นะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตรวจสอบอยู่แล้วมันก็

0: ว่ต้องใช้ต้องใช้คำว่าช่องโหว
1: ่ค่ะ
0: ช่องโหว่มันเยอะมากทีนี้พอมันมีการเปิดโปงโดยสื่อประมาณปี2ปีที่แล้วหลายๆสื่อก็ค่อยๆทำตามๆกันออกมาคุณก็จะเป็นแบบสกู๊ปข่าวพ่อกรรมลอเครือข่ายธุรกิจนู่นนี่นั่นวิธีหาเงินหาอะไรไปดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องสูญเสียคือไม่ใช่แค่เรื่องของการแบบไปเบียดบังภาษีหรือว่าแย่งระบบสวัสดิการต่างๆในภาคพลเมืองที่จะรู้สึกแต่ว่าไปดูความเสียหายแก่รัฐด้วยเงี้ยตัวเลขมันก็น่าตกใจทีนี้ก็เลยมีการผลักดันไปถึงสภาแหละปรากฏว่าไม่นานนี้เองค่ะสักประมาณเดือน2เดือนเรื่องมันก็ผ่านไปถึงสภาเยอรมนีแล้วก็มีการปรับแก้กฎหมายนะคะตอนนี้ผ่านกฎหมายแล้วเพื่อจะแก้ไขปัญหาพ่อทิพย์ถามว่าแก้ยังไงเติมทีเนี่ยก็คือถ้าจะรับรองบุตรก็รับได้เลยเนาะให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าลูกจะเป็นสัญชาติอะไรแม่ของเด็กจะเป็นใครเขาก็รับได้หมดตอนเนี้ยต่อไปอะถ้าเกิดว่าพ่อเขาดูแลพ่อเป็นใครแม่เป็นใครถ้ามีสถานะต่างกันมากๆเหมือนแบบแม่มาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้ไม่มันมีความน่าสงสัยอะเขาก็จะให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นฝ่ายเข้ามาตรวจสอบสถานะแล้วให้ตรวจสอบดูว่าเป็นข้อมูลจริงเท็จอะไรยังไงทีเนี้ยถ้าเกิดการให้ข้อมูลเท็จในส่วนนี้นะจะเป็นความผิดอาญาแล้ว
1: ค่ะ
0: คือต่อไปมันก็จะมีโทษให้เขาต้องเกรงกลัวกันมากขึ้นคือถ้าในกรณีสมมติบางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าฉันมีแฟนที่นู่นมันเป็นลูกฉันจริงๆอ่ะบอกแบบสามีฉันเป็นคนเยอรมันฉันเป็นคนไทยฉันมีลูกที่นี่แล้ววันนึงฉันอยากจะย้ายไปอยู่กับสามีแล้วฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หรอนู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวคือถ้าเกิดว่าเป็นพ่อจริงไม่มีปัญหาเลยเขาก็จะมีกระบวนการของเขาในการตรวจสอบแต่เพียงแต่ว่าใครไปแจ้งข้อมูลเท็จไปปลอมคือเขาจะต้องตรวจสอบขอเอกสารหลักฐานต่างๆนั่นแหละถ้าปลอมก็ถ้าเจอว่าปลอมก็โดนมีโทษอาญาแล้วทีนี้ก็พยายามจะอุดรอยรั่วในจุดนี้เพราะว่าปีหนึ่งนะคะเขาประเมินกันว่าเยอรมนีสูญเงินภาษี 5,600 ล้านบาทเพราะว่าจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือนของเด็กๆที่รัฐสนับสนุนบางทีบางคนไม่มีที่พักอาศัยก็มีงบสนับสนุนเรื่องของที่พักอีกแล้วก็เรื่องประกันสุขภาพที่เขาต้องดูแลกันอยู่แล้วนะในส่วนของประเทศที่เขาเป็นมีสวัสดิการสังคมแนวนี้ดังนั้นก็ก็เป็นเคสที่น่าสนใจเหมือนกันว่ามีแบบนี้คือเราก็เคยได้ยินสมัยเด็กๆ เนาะที่แบบเหมือนกับแฟนทิปไหมที่ผู้ชายเขารับจดทะเบียนอะเพื่อที่เราจะได้แบบผู้หญิงไปแล้วก็ได้เป็นผู้พำนักจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะ
1: แล้วอย่างที่เยอรมนีคือเขาไม่ได้ตรวจสอบแบบเข้มทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยคือมันต่างจากบ้านเราแบบที่คือต้องทำเป็นขบวนการอะแบบว่าเจ้าหน้าที่ที่จดทะเบียนด้วยโรงพยาบาลด้วยแบบเนี้ยแต่ว่าที่นู่นด้วยความที่มีเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวนู่นนี่นั่นเขาอาจจะไม่ได้แบบขบวนการใหญ่เหมือนเราไหมอ่ะ
0: ไม่เหมือนกับเราเพราะอย่างแคชมันนี่เนี่ยเขาก็จัดทำของเขาคนเดียวรวยคนเดียวฟู่อยู่คนเดียวเลย
1: มีความผิดไหมคะก็คือยังไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีก็ไม่ได้ทำผิดอะไรทำตามกฎหมายก็กฎหมายให้ทำได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่หาประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายไหมน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่า
1: ค่ะ
0: ต่อไปก็อุดช่องโหว่แล
1: ้
0: ว
1: ในมุมแบบคนเยอรมันอะคนที่ต้องทำงานจ่ายภาษีอะเนาะ
0: โกรธหน้าดู มันก็เป็นเรื่องที่นั่นแหละถึงได้ดังไปจนถึงดันกันไปจนถึงในสภาแล้วก็ตัวของมิสเตอร์แคชมันนี่เนี่ยคือเขาแบบมีความโพสโซเชียลด้วยไง คนเลยยิ่งหมั่นมีการหมั่นไส้กันแล้วก็คือตัวกฎหมายเยอรมันอะอาจจะมองได้ว่าเขาให้เกียรติพลเมืองเนาะคือต้องบอกว่าสำนึกพลเมืองหน้าที่พลเมือง
1: ค่ะ
0: สำนึกในหน้าที่พลเมืองของคนเยอรมันเนี่ยค่อนข้างสูงไม่รู้ว่าด้วยระบบการศึกษาหรืออะไรที่มีการแบบอบรมบ่มเพาะกันมาดังนั้นก็ไม่แปลกที่ระบบจะให้เกียรติคน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้มานั่งตรวจสอบคือถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นพ่อก็คือคุณเป็นพ
1: ่อ
0: ก็เซ็นรับก็เป็นลูกคุณเหมือนกับการที่ขึ้นรถไฟใต้ดินบ้านเขาเราไม่ต้องจ่ายตั๋วเคยได้ยินไหมไม่ใช่รถไฟใต้ดินอย่างเดียวด้วยดิฉันจำไม่ได้ว่ารถไฟอะไรบ้างคุณเดินขึ้นไปได้เลยก็ผ่านบูธ ผ่านด่านเข้าไปแล้วก็ไปขึ้นบนรถ
1: อ๋อใช่
0: คุณจะไม่ซื้อตั๋วก็ได
1: ้ฉันมีประสบการณ์ตอนที่ไปคือมีตู้ให้กดแต่ก็คือไม่ได้ตรวจอ่ะคือถ้าเราไม่จ่ายแล้วเราขึ้นก็ไม่มีใครรู้อยู่ดี
0: แต่ถ้าคุณโดนตรวจเจอ คุณน่วมคุณโดน 20-30 เท่า
1: แต่เราก็มีจิตสำนึกอยู่ไงใช่เราจะขึ้นยังไงเราก็ต้องซื้อตั๋ว
0: เพราะไอ้ไม้กั้นที่นู่นอ่ะมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามันต้องบ้านเราญี่ปุ่นไต้หวันจีนเอเชียเนี่ยต้องแปะตัว
1: ใช่
0: แล้วเขาถึงจะเปิดให้
1: ค่ะ
0: ที่นู่นมันเป็นช่องโล่งๆเราก็คิดในใจเอ้ยเราเดินไปเลยไหมลองสิเราขึ้นไปบนรถเราเจอตั๋วเขาจะเรียกว่าแบบฉันจำภาษาไม่ได้ประมาณว่าแบบผู้โดยสารสีดำอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนในการ์ตูนเนา
1: ะ
0: ที่มาแอบนั่งถ้าเกิดดวงดีดวงไม่เหลือดีโดนตรวจเจอขึ้นมาน่วมรถไฟเที่ยวนั้นคุณอาจจะเสียเงินหมื่นก็ได
1: ้
0: จุกๆดังนั้นก็นั่นแหละต้องบอกว่าเขาให้เกียรติคนมันเป็นที่มาของระบบแบบนี้แล้วบังเอิญว่าก็มีมือที่3ที่4ที่5เข้าไปหาประโยชน์ซึ่งบางทีจริงๆมีสำนักข่าวที่นู่นที่เขามองว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแบบหาช่องโหว่แล้วก็มาสร้างประโยชน์นะแต่มันเป็นการละเมิดสิทธิเด็กได้ด้วยนะคือเราอาจจะมองว่าเด็กก็เด็กก็ดีสิได้ย้ายไปได้อยู่เราไม่รู้หรอกว่าเด็กต้องไปเจอกับอะไร
1: ใช่
0: บางทีเขาอาจจะเป็นแค่เครื่องมือที่ให้แม่เขาหรือว่าญาติเขาอ่ะให้ได้ย้ายประเทศไปทำมาหากินหรือไปอะไรก็ตามก็ได้ก็ย้อนกลับมาบ้านเราได้เหมือนกันนะกรณีพ่อทิพย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือบางทีมันกลับมาเป็นคำถามเหมือนปรัชญาเด็กไม่ได้เลือกที่เด็กไม่ได้ขอมาเกิดหรือมันเป็นบุญคุณที่พ่อแม่ทำให้เด็กเกิดมาบางทีมันเมื่อเวลามันผ่านไปโลกมันเปลี่ยนไปมันมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมามากขึ้นเนาะก็นั่นแหละถ้าจะมองในเรื่องของแง่กฎหมายนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเด็กด้วยก็เป็นได้นั่นแหละเอามาฝากกันคล้ายจนตื่นเต้นเลยไม่คิดว่าจะมีแบบนี้เป๊ะขนาดนี้
1: พอเป็นเรื่องขึ้นมาก็ดีที่จะได้มีแบบต้องหาทางอุดช่องโหว่เนี่ย
0: นะอ่ะไปคุยอีกเรื่องนึงกันบ้างคุณผู้ฟังกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ฮิตนะรถ EV ที่ฉันเห็นเพื่อนใช้คือแบบเราเดินทางต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคนอื่นที่เขาขับรถ EV เขาจะต้องแบบวางแผนชีวิต เพื่อจะจองที่ชาร์จไฟที่ไหนกี่โมงนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็แบบมันก็ประหยัดจริงคุ้มแหละสำหรับมุมคนที่ใช้แต่ที่เกาหลีใต้นี่ไม่รู้ยังคุ้มอยู่ไหม
1: ใช่มีอีกมุมหนึ่งมุมที่คนที่คิดจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าอาจจะต้องลองฟังสักหน่อยนะคะมีเจ้าของรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งเขาคันหนึ่งนี่แหละเขาก็ออกมาเล่าให้ฟังว่าเป็นช่วงที่จะต้องต่ออายุประกันรถเขาบอกว่าเปิดดูราคาปุ๊บถึงกับต้องขยี้ตาเลย
0: เลยเหรอ
1: เพราะว่าไม่ปีที่ผ่านมานะคะขับดีมากไม่ชนไม่เคยเคลมเลยแต่ว่าค่าเบี้ยเนี่ยพุ่งขึ้นจาก 430,000 วอนเป็นประมาณ 700,000 วอน
0: เ
1: กือบ2เท่
0: า
1: ใช่พุ่งไปขนาดนั้นเลยนะคะเขาก็เลยถึงกับต้องไปโพสต์ในเว็บไซต์แบบในกลุ่มคนที่ใช้รถไฟฟ้าว่าใครเจอปัญหานี้บ้างแบบเบี้ยประกันโหดขึ้นมากก็มีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันแต่ว่าคนนี้เป็นคนที่แบบกำลังจะได้รับรถเขาบอกว่าเห็นก็
0: แต่สั่งไปแล้วนี่กำลังจะรับ
1: กำลังจะได้รับแล้วเขาบอกว่าคิดหนักเหมือนกันแต่ว่าคือมันแพงกว่ารถน้ำมัน 3-4 วอลเลย 3-4 แสนวอลเลยแต่ก็นั่นแหละจะรับรถแล้วไงก็เลยได้แต่ปลอบใจว่าอ่ะเดี๋ยวไปประหยัดคือค่าชาร์จมันก็ประหยัดกว่าค่าน้ำมันแล้วอะปลอบใจตัวเองไปนะคะซึ่งเคสแบบนี้เขาบอกว่ากำลังกลายเป็นเรื่องที่คนใช้รถไฟฟ้าในเกาหลีใต้เจอมันเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปดูตลาดรถไฟฟ้าในเกาหลีใต้เติบโตขึ้นไวมากคนหันมาใช้เยอะซึ่งน่าจะเป็นเหมือนกันหลายๆที่เน
0: า
1: ะ
0: ก็ราคาน้ำมันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ราคาน้ำมันแพงนะคะแต่ว่าที่เกาหลีใต้เขามีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วยแล้วก็มีรถรุ่นใหม่ๆออกมาเพียบเลยถ้าไปดูปีที่แล้วปีเดียวรถไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง50มากกว่า 50% รวมๆแล้วนะคะตอนนี้เกาหลีใต้มีรถไฟฟ้าบนถนนเกือบ 900,000 คันแล้ว
0: อุ้ยเยอะ
1: เยอะมากแต่ความจริงอีกมุมนึงก็คือนั่นแหละค่าประกันที่ก็แพงขึ้นแบบไม่คาดคิดเหมือนกันเขาก็เลยมองว่า

0: ใช้รถไฟฟ้าประหยัดจริงแต่ว่าค่าประกันที่มันแพงขึ้นมามันจะคุ้มไหม
1: ประหยัดแน่นะวิ
0: ใช
1: ่
0: ประหยัดไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันแต่ว่าโอ้ต้องจ่ายค่าประกันแทนนะคะถ้าไปดูเหตุผลที่ว่าทำไมเบี้ยประกันถึงแพงขนาดนี้นะคะคำตอบก็คือเพราะว่าค่าซ่อมค่อนข้างแพงมากๆเลยข้อมูลจากสถาบันพัฒนาการประกันภัยเกาหลีนะคะเขาเผยตัวเลขเฉลี่ยปีที่แล้วออกมาถ้าเป็นเคสอุบัติเหตุรถน้ำมันทั่วไปเนี่ยค่าเคลมเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านวอนถ้าเป็นเคสอุบัติเหตุรถไฟฟ้าค่าเคลมเฉลี่ยเนี่ยจะพุ่งไปถึง 3.4 ล้านวอนยิ่งถ้าเป็นเคสที่แบบไฟไหม้หรือว่าแบตระเบิดค่าเคลมเฉลี่ยเนี่ยสูงถึง 16.6 ล้านวอน
1: โอ้
0: ก็คือแพงกว่ารถน้ำมันเกิน2เท่าตัวนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอ่ะถ้ารถน้ำมันชนกันก็แค่เปลี่ยนกันชนอย่างเงี้ย
1: อะไรเลย
0: ใช่แต่สำหรับรถไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะชนเบาหรือว่าชนหนักช่างก็จะต้องตรวจเช็คระบบแบตเตอรี่อย่างละเอียดว่ามันจะมีความเสียหายซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังต้องไปนั่งเซตพวกระบบกล้องระบบแบบเซ็นเซอร์นู่นนี่นั่นก็คือถึงแม้จะชนเบาๆแต่มันต้องตรวจทั้งหมด
1: แสดงว่ามันไม่เสถียรเท่ากับรถน้ำมันอย่างเงี้ยหรอ
0: เนี่ย
1: น่าคิดเหมือนกันเนาะเราก็ไม่มีความรู้แต่เราก็เห็นแหละว่าปัญหาที่คนใช้เขาเจอก็คือมันอาจจะบอบบางหรือมีอะไรที่แบบด้วยความที่มันใหม่อะเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็อะไหล่รอนานอะไรเงี้ย
0: หรือว่าถึงไม่มีแผลข้างนอกแต่มันอาจจะไปกระเทือนข้างในไงแล้วมันเป็นระบบแบบ
1: วงจรไฟฟ้าใช่ไหม
0: เพราะว่าถ้าเจอชำรุดแล้วไม่เจอก็อันตรายอีกอะ
1: จริง
0: แล้วเขาบอกนะคะว่าถ้าแบบกระบวนการพวกนี้ไปบวกกับถ้าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยค่าใช้จ่ายก็เลยแบบทะลุเพดานขึ้นไปเลยแล้วก็ยังไม่นับรวมแบบดีไซน์การผลิตติดรถไฟฟ้ายุคใหม่ๆด้วยนะคะนี่ถ้าเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมใช้เป็นโครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมแล้วก็จะขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดใหญ่แบบเป็นชิ้นเดียวไปเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถอาจจะเบาแล้วก็แข็งแรงขึ้นแต่ว่าแบบพอไปชนทีนึงจากที่ต้องเปลี่ยนแค่ชิ้นเล็กๆ
1: อ
0: ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นไปเลย
1: เออใช
0: ่นั่นแหละราคาก็เลยแพงขึ้นไปอีกนะคะแล้วสำหรับผู้บริโภคต่อให้จะมีประวัติการขับขี่ที่ดีเยี่ยมแบบไม่ชนเลยไม่อะไรเลยแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าค่าเบี้ยประกันจะถูกลงเพราะว่าบริษัทประกันเขาจะคิดคำนวณจากภาพรวมความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ค่าซ่อมเฉลี่ยของรถรุ่นนั้นๆทั้งระบบเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ใช้คันอื่นอ่ะเขาไปชนอะไรเงี้ยเราไม่ชนก็จริงแต่ว่าเราก็โดนหางเลขไปด้วยอ่ะเพราะว่าค่าเฉลี่ยรวมมันเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็เลยที่เกาหลีใต้เนี่ยเริ่มมีการเรียกร้องให้คิดเบี้ยประกันรถไฟฟ้าแบบเป็นธรรมมากกว่านี้อย่างถ้าไปดูตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดนะคะก็คือเทสลาเขาจะขายประกันของตัวเองมาตั้งแต่ปี2019คือจะใช้ระบบคำนวณเบี้ยจากพฤติกรรมการขับขี่จริงใครขับดีขับแบบไม่ชนขับระมัดระวังก็จะได้ส่วนลดเบี้ยประกันที่ถูกกว่าประกันทั่วไปด้วยแต่ถ้าจะเอาโมเดลนี้มาใช้ในเกาหลีใต้รวมถึงในหลายๆประเทศด้วยก็อาจจะยังติดในเรื่องข้อกฎหมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ค่ายรถยนต์อาจจะต้องไปขอใบอนุญาตขายประกันอย่างเป็นทางการแล้วก็อาจจะมีเรื่องแบบข้อจำกัดด้านความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะว่าระบบแบบเนี้ยมันต้องไปติดตามการใช้รถอ่ะ
1: อ๋อมันจะ track เราใช่ไหมว่าเราไปไหน
0: มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันก็ดิฉันก็ไม่ได้คิดมุมนี้เลยนะคือเวลาพูดถึงรถไฟฟ้าก็จะคิดแค่ว่าประหยัดแต่ว่าลืมคิดว่าแบบเออเราต้องจ่ายค่าประกันด้วยนะ
1: คือดิฉันคิดในอีกมุมมากกว่าแบบว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันแบบซ่อมแล้วอะไรนานรออะไรนานมันก็จะแบบลำบากอะ
0: ใช่
1: เห็นที่เขาเจอกันนะ
0: ค่ะจริงๆแค่เรื่องชาร์จก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะยิ่งช่วงเทศกาลที่แบบ
1: ที่เขาทะเลาะกัน
0: อ
1: ะ
0: ยิ่งคนที่ไปถึงแล้วคันที่ไปก่อนหน้ายังไม่ไปแล้วตัวเองโดนปรับเพราะว่าไม่ยอมไปชาร์จตามเวลา
1: ใช่เห็น
0: ไ
1: หมเพื่อน
0: ก็ยังเป็นปัญหาอยู่
1: เขาก็บ่นแบบนี้กันโครงสร้างพื้นฐานมันก็กำลังมานะคุณผู้ฟังแต่หลายคนก็ยังจะ

0: เลือกที่จะเชื่อมั่นในรถน้ำมันอยู
1: ่ใช่
0: ก็นานาจิตตังนะคะเรื่องนี้แต่หลายคนจะบอกว่ามีรถไฟฟ้าต้องมีรถน้ำมันสำรองที่บ้านด้วย มี2คันสบายใจกว่า
1: ค่ะ
0: นะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้วันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
2: CU Delight 101.5 FM
3: การสะสมและสร้างคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าการสร้างบารมีเป็นความดีอย่างหนึ่งในเมืองเราที่มีคนใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรู้จักเลียวแลดูรอบๆตัวเราถ้าหากมีแต่ความทุกข์เราผู้เดียวจะมีความสุขได้อย่างไรจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทยณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2517เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะหากมีกฎหมายกระบวนการใช้อำนาจรัฐหรือการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนขัดหรือแย้งกับหลักแห่งประชาธิปไตยแล้วย่อมก่อให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดที่จะร่วมกันคิดอ่านเพื่อนำพาประเทศของเราให้ผ่านพ้นปัญหาไปสู่สิ่งที่คาดหวังและต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นให้นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่งมีผลให้ประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความวัฒนาผาสุกอย่างแท้จริงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่19เรื่องประชาธิปไตยไทยความท้าทายใหม่อุดมคติสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่อยากเห็นณศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์การทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะเริ่มงานในวันนี้ด้วยความสุขสดใสแม้ช่วงเวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงก่อนที่เราจะพักเที่ยงกันก็มาเสิร์ฟสุขกันต่อด้วยเพลงเพราะจาก CU Delight นะคะเพลงของเดลาริสค่ะซึ่งก็เป็นนักร้องนักแสดงชาวอเมริกันนะคะเพลงนี้ชื่อ Not One Minute More ค่ะเพลงของปี1959นะคะเพลงนี้เป็นเพลงฮิตที่ทำยอดขายได้ล้านแผ่นขึ้นอันดับ16ในชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100อันดับ12ในบิลบอร์ด R&B ของอเมริกานะคะเพลงนี้เดิมทีเดียวดอนโรเบิร์ตสันแล้วก็ฮาวแบรดนะคะผู้ประพันธ์เพลงเขียนเพลงนี้ให้กับเอลวิสเพรสลีย์แล้วก็เออร์แกรนท์นักเปียโนก็บันทึกเพลงนี้ในปี1959แล้วก็มีศิลปินคนอื่นๆด้วยนะคะฟังเพลงจากโอแกรนกันต่อค่ะ The Inn นะคะเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1958งานประพันธ์ของจิมมี่ครอนเดสแล้วก็ซิดนีย์จาคอบสันส่งต่อด้วยแคทรีนเจนกินส์กับทิวเดอร์วอสยู

Till There Was You นะคะเพลงประกอบละครที่ประพันธ์โดยเมเรดิธ วิลสันได้รับความนิยมจากละครเวทีเรื่อง The Music Man ในปี1957และภาพยนตร์เพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงนี้ในปี1962นอกจากนั้นยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอีกจากการคัฟเวอร์ของวง The Beatles นะคะกับเพลง Till There Was You ค่ะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณแมนสังครัตคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะแนะนำเพลงเข้ามายังรายการทาง LINE สถานี @jularadio@jularadio เสิร์ฟความสุขด้วยเสียงเพลงกันต่อนะคะอาริทาแฟรงคลินกับเพลงนี้ One Step Ahead ค่ะซึ่งปล่อยออกมาในปี1965งานประพันธ์ของชาลส์ซิงเกอร์ตันแล้วก็ยังมีนักประพันธ์ร่วมก็คือเอ็ดดี้สไนเดอร์ด้วยนะคะส่งต่อด้วย Tender Heart จาก Lionel Richie ค่ะงานประพันธ์ของ Lionel Richie ร่วมกับพอแบร์รี่บิลลี่รอรี่รวมไปถึงอีกเพลงหนึ่งในช่วงนี้นะคะเรย์ชาร์ลส์กับเพลงดังเพลงนี้ค่ะ I Can't Stop Loving You ค่ะ

Ray Charles นะคะกับ I Can't Stop Loving You นะคะเพลงนี้ประพันธ์ทำนองและเนื้อร้องโดยดอนกิฟสันนักดนตรีนักร้องเพลงคันทรีแล้วเขาก็เป็นคนแรกที่บันทึกเพลงนี้ปล่อยออกมาในปี1958โดยอยู่ในหน้าปีของแผ่นซิงเกิลนะคะหน้าเอก็คือเพลงดังอีกเพลงหนึ่งนั่นก็คือ Oh Lonesome Me ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จทั้งสองด้านนะคะเป็นแผ่นซิงเกิลที่ประสบความสำเร็จทั้งสองด้านตอนที่กิฟสันเสียชีวิตในปี2003นะคะปรากฏว่ามีการรวบรวมแล้วมีศิลปินนำไปบันทึกกว่า700รายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับของ Ray Charles ขึ้นถึงอันดับ1ในชาร์ต Billboard Hot 100อันเป็นฉบับที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังค่ะคิดถึงเพลงเพราะเพลงไหนขอความกรุณานะคะแนะนำมายังไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอรับรองว่าได้ฟังแน่นอนนะคะเพลงเพราะที่ท่านผู้ฟังคิดถึงแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็ได้มีโอกาสที่จะย้อนอดีตไปฟังเพลงเพราะเพลงนั้นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเพลงร็อกหรือเพลงหลากหลายรูปแบบนะคะใน See You Delight ค่ะอย่างเช่นเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงดังของนีน่าซิโมนค่ะ Feeling Good นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1965งานประพันธ์ของ Leslie Bicassin แล้วก็ Anthony Newley ค่ะส่งต่อด้วย I Got You I Feel Good นะคะเพลงดังของ James Brown แล้วก็ The Famous Frames ค่ะซึ่งปล่อยออกมาในปีเดียวกันนะคะกับเพลงก่อนหน้าคือปี1965ค่ะงานประพันธ์ของเจมส์บราวน์เองต่อด้วยเลสลีย์โอดัมจูเนียร์กับเพลงนี้นะคะ Good Times ค่ะ Birds flying high, you know how I feel.

Good Times ในฉบับของ Leslie Odom Jr. นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Sam Cooke ซึ่งก็ร้องเพลงนี้เอาไว้ด้วยประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือเป็นช่วงเวลาที่กำลังรู้สึกว่ายากลำบากก็ขอให้ท่านผู้ฟังผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็มีความสุขนะคะสัจธรรมของชีวิตทุกสุขเป็นของคู่กันแต่บั้นปลายของความทุกข์ความสุขก็รอเราอยู่แล้วนะคะมาฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อ

ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่อัลเบิร์ตฮัมมอนด์บันทึกเสียงเอาไว้นะคะ It Never Rains in Southern California ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงปี1972นะคะที่อัลเบิร์ตฮัมมอนด์แล้วก็ไมค์ฮอสวูดนะคะร่วมกันแต่งเนื้อร้องแล้วก็ฮัมมอนด์ก็มาบันทึกเสียงนะคะเนื้อเพลงก็บอกเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงพยายามในการที่จะเข้าสู่วงการนี้ให้ได้แต่ว่าก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่านะคะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ต้องการที่จะปกปิดความจริงข้อนี้จากคนรอบข้างที่เขาทิ้งมาว่าความฝันที่เขากำลังไล่ล่านั้นยังไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งถอดใจก่อนไม่ว่าเราจะฝันที่จะทำอะไรใฝ่ฝันที่จะเป็นอะไรทำอาชีพอะไรนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราเพียรพยายามเชื่อว่าสักวันหนึ่งฝันนั้นต้องกลายเป็นจริงแน่ๆนะคะ When you're in love with a beautiful woman ค่ะเพลงดังของ Dr. Hook ที่ปล่อยออกมาในปี1979นะคะงานประพันธ์ของ Evan Stephens ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้มีความสุขกับการทำงานการดำเนินชีวิตในวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แก้ววรางกูร
1: มารู้จักโรคตาบอดสีกันเถอะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับมารู้จักโรคตาบอดสีกันเถอะโรคตาบอดสีหรือ color blindness เป็นภาวะพร่องการมองเห็นสีโดยผู้ที่มีอาการของโรคตาบอดสีจะมีการมองเห็นสีบางสีได้ไม่ชัดเจนหรือผิดเพี้ยนไปจากผู้ที่มีสายตาปกติโดยส่วนใหญ่โรคตาบอดสีมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโดยผู้ที่เป็นโรคตาบอดสียังคงมองเห็นภาพได้ชัดเจนค่ะแต่จะเห็นสีต่างๆผิดเพี้ยนไปจากคนปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีแดงสีเขียวหรือสีน้ำเงินค่ะด้านสาเหตุของโรคตาบอดสีเชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุค่ะเช่น 1. เหตุทางกรรมพันธุ์หรือการเป็นโรคตาบอดสีมาแต่กำเนิดซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่พบได้มากที่สุดโดยอาการที่พบบ่อยคืออาการตาบอดสีเขียวและสีแดงค่ะและ 2. เหตุทางอายุโดยอายุที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ไปตามวัยมากขึ้นและ 3. การเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาก็อาจจะทำให้การเห็นสีผิดเพี้ยนไปเช่นโรคต้อหินโรคจอประสาทตาเสื่อมและโรคต้อกระจกเป็นต้นค่ะและ 4. สาเหตุอื่นๆได้แก่การได้รับบาดเจ็บที่บริเวณดวงตาหรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาเช่นยารักษาวัณโรคเป็นต้นค่ะด้านความรุนแรงของอาการของโรคตาบอดสีจะแบ่งได้เป็น3ระดับดังนี้ 1. ระดับรุนแรงน้อยพบว่าสีของภาพที่ผู้ป่วยเห็นอาจจะไม่เหมือนบุคคลทั่วไปแต่ผู้ป่วยจะสามารถบอกได้ว่าน่าจะเป็นสีอะไรและ 2. ระดับรุนแรงปานกลางพบว่าผู้ป่วยจะมีความสามารถในการแยกสีได้น้อยลงและ 3. ระดับรุนแรงมากพบว่าผู้ป่วยจะเห็นสีเพียงแต่สีขาวกับสีดำซึ่งระดับนี้จะกระทบต่อการใช้ประจำวันเป็นอย่างมากค่ะในด้านการรักษาและการดูแลปัจจุบันโรคตาบอดสียังมีวิธีในการรักษาเฉพาะหรือรักษาให้หายขาดได้ค่ะแต่ผู้ป่วยยังสามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่อาจจะมีข้อจำกัดบางประการเช่นการขับรถหรือการประกอบอาชีพบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้สายตาในการจำแนกสีค่ะด้านการป้องกันโรคตาบอดสีจริงๆแล้วหากเป็นจากกรรมพันธุ์พบว่ายังมีวิธีในการป้องกันที่แน่นอนเพียงแต่มีวิธีในการลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นหากมีบุคคลในครอบครัวที่มีโรคตาบอดสีกำลังจะวางแผนตั้งครรภ์ก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพราะอาจจะมีการถ่ายทอดอาการนี้ไปสู่รุ่นลูกได้ค่ะร่วมกับผู้ที่เป็นโรคนี้ก็ควรมีการตรวจสายตาอย่างสม่ำเสมอค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับโรคตาบอดสีซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยในปัจจุบันได้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูรยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
2: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
0: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARA ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะพบกันวันนี้วันจันทร์ที่20 กรกฎาคม 2569วันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการค่ะและเช่นเดิมเลยนะคะในช่วงเวลาเที่ยงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทั้งคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook Live Facebook Fanpage ไทย U News เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะสำหรับวันนี้3ช่วงรายการเช่นเดิมนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยเราก็จะได้รับฟังข่าวสารทั้งจากทางพื้นที่ภาคกลางนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางภาคอีสานวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามและพื้นที่ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะส่วนในช่วงที่2จารึกรอยไทยนะคะวันนี้ได้รับประเด็นมาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นตำนานเกี่ยวกับบ้านป่าเซาค่ะและช่วงสุดท้าย

0: ในสนทนาสถาบันนะคะก็เป็นประเด็นที่ค้างคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในกรณีเหตุเพลิงไหม้เป็นประเด็นมาจากทางมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็น่าติดตามแล้วฟังกันทั้ง3ช่วงรายการเลยค่ะและช่วงแรกดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักครู่นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะหลายๆพื้นที่วันนี้ก็มีปริมาณฝนค่อนข้างน้อยนะคะแต่ยังไงแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารเรื่องของฝนฟ้าอากาศการพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่ในทุกรายชั่วโมงเลยนะคะนอกจากการวางแผนการเดินทางแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้กันด้วยค่ะนะคะในช่วงแรกนี้ดิฉันขออนุญาตอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังคงมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยกันเลยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: รอบรั้วทั่วไทยข่าวแรกนะคะไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การข่าวนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและคาดการณ์อนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ20ปีระหว่างปีพุทธศักราช2571ถึง2590ติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณธัญวรรณศรีวาจานะค่ะ
2: ม.เกษตรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและคาดการณ์อนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ20ปีพ.ศ. 2571ถึง2590เมื่อเร็วๆนี้ณห้องประชุมพระพรหมโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครดร.พันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและคาดการณ์อนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ20ปีพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเมกะเทรนด์และภูมิทัศน์อุดมศึกษาใหม่ผลกระทบที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาสำคัญของการกำหนดทิศทางการพัฒนาในระยะยาวท่ามกลางพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซับซ้อนและยากต่อการคาดการณ์การก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงจึงมิอาจอาศัยเพียงการวิเคราะห์แนวโน้มจากอดีตหากแต่จำเป็นต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการมองเห็นความเป็นไปได้ในหลากหลายมิติตลอดจนการเตรียมความพร้อม ขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับความท้าทายและก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆได้อย่างเท่าทันด้วยเหตุนี้เองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำหรับรวบรวมมุมมองประสบการณ์และข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระยะ20ปีคือพุทธศักราช2571ถึง2590เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างเท่าทันมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและดำรงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่สร้างคุณค่าแก่ประเทศและสังคมโลกได้อย่างสง่างามรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธัญวรรณศรีวาจานะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่จากพื้นที่ภาคกลางนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้รายงานเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณธนกรวัชยานนท์ค่ะ
3: วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569เวลา 11:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสที่เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานดังกล่าวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคมและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอิริยาบถณห้อง112อาคารมหาจุฬาลงกรณ์เวลา 11:10 น.เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์จากนั้นเสด็จไปยังห้อง114สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีทรงมีพระราชปฏิสันถารเป็นการส่วนพระองค์ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของที่ระลึกแด่เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 11:20 น.เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยและนักนวัตกรหญิงไทยณห้อง 103/2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของนักวิจัยและนักนวัตกรหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการของสหราชอาณาจักรโดยนำเสนอผลงานที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขป

0: ปัญหาและความท้าทายสำคัญของสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการเกษตรการศึกษาสุขภาพและความหลากหลายทางชีวภาพในโอกาสนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักนวัตกรหญิงที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการของสหราชอาณาจักรเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทหลังจากทอดพระเนตรนิทรรศการเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและรายงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรไทยเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดงานจากนั้นพระราชทานทุนเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สตรีนักวิจัยจำนวน1ทุนและพระราชทานรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน2รางวัลในการนี้ผู้ได้รับพระราชทานทุนและผู้ได้รับพระราชทานรางวัลกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีเสด็จออกจากห้อง105ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมณโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์และเสด็จพระราชดำเนินกลับธนกรวัสยานนท์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายงาน
1: ข่าวจากคนจากจุฬาลงกรณ์ไปเหนือนะคะสนใจแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเกี่ยวกับภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เติบโตต่อเนื่องโดยสามารถสร้างรายได้สะพัดสูงถึง 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทติดตามแล้วฟังรายงานดังกล่าวได้จากคุณปริษาการจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
2: ภาพรวมการท่องเที่ยวเชียงใหม่เติบโตต่อเนื่องโดยสามารถสร้างรายได้สะพัดสูงถึง 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและกลุ่มคนทำงานทางไกลเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนิตยสาร Travel and Leisure ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศผลโหวตให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดอันดับที่3ของโลกด้วยคะแนนร้อยละ91รองจากเม็กซิโกและโตเกียวเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าวจังหวัดมีแผนขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์ด้านคมนาคมแบบครบวงจรซึ่งหลายโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2576ได้แก่โครงการขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่งบประมาณกว่า 30,000 ล้านบาทโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงใหม่และโครงการรถไฟฟ้ารางเบาสายสีแดงสีเหลืองและสีเขียวรวมถึงโครงการปรับปรุงถนนเชียงใหม่เชียงรายที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572
3: เราที่ประชุมมาเนี่ยในเรื่องของการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเนี่ยนะเป็นการประชุมระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคผู้แทนภาคองค์กรภาคเอกชนทั้งหลายไม่ว่าหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาท่องเที่ยวก็ได้ดูแล้วว่าปีนี้ท่องเที่ยวเฮาเนี่ยถ้าในค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับมันจะตกไปน้อยเดียวนะช่วงเดือนมีนากับเมษาเฮาก็ยังไม่ค่อยตกนะถ้าดูสถิติดูกราฟแล้วนะก็ยังดีนะครับเฮานึกว่าเมษามีนาเมษาเนี่ยผู้จองห้องพักน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าข่าวออกมาบอกว่าไฟป่าหมอกควันเชียงใหม่เป็นเมืองยอดแย่อากาศแย่อันดับหนึ่งของหายไปพ่องถ้าไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือว่ามันอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็โดนจะอี้เหมือนกันนะครับว่าเป็นวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวมันอาจจะมาเข้ามาแต่หลังจากนั้นมาก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่อยู่ในช่วงนี้มันก็ถือว่าถึงนักท่องเที่ยวนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวก็ดีแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวที่ออกปรากฏตามสื่อไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาตั้งแต่ 40,000 หรือ 50,000 ล้านแล้วนะครับแล้วก็ต่อปีต่อในช่วงเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็นับประมาณสักแสนปลายนะครับแต่อันนี้ยังบันนับถึงรวมหน้าหายที่เขาจะบิ๊กมาแฮมก็เลยความเชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งขณะนี้นะครับวันนั้นอู้กับผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเนี่ยเพิ่งก็บอกว่า

0: วงนี้ฝรั่งเข้ามานักเหมือนกันท่องเที่ยวเข้ามานักนะครับเข้ามาอาจจะเป็นเพราะว่าเข้ามาในช่วงของ green season นะครับเรามีอะไรเนาะเป็นของว่า digital nomad นะคนจะทำงานต่างที่อื่นได้แล้วก็สถานที่ในการที่จะเสริมหมู่ดิจิตอลโนแมดเนี่ยของเรามีเยอะนะครับท่านสังเกตดูร้านกาแฟเนี่ยเห็นมีกับคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กมาอันนึงแล้วก็นั่งอยู่ฮะสุดวันนะครับเพื่อทำงานอาจจะนั่งเขียนหนังสือก็ได้อาจจะติดต่อจากไปที่อื่นก็ได้โดยไม่ต้องมีการเดินทางอย่างแต่ใจบรรยากาศของเชียงใหม่นะครับหน้าฝนเนี่ยโดยเฉพาะกรีนซีซั่นเนี่ยหน้าฝนเฮางามนะครับนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถิติของเปิ้ลก็คือว่าจากการสำรวจของผู้อ่านนะและเปิดผลการลงคะแนนให้กับโรงแรมรีสอร์ทเมืองท่องเที่ยวเกาะอุทยานแห่งชาติบริษัททัวร์เรือสำราญสายการบินท่าอากาศยานรถไฟนำเที่ยวกว่า 1,088 ผลโหวตออกทั้งหมด6นะครับจากผู้อ่านที่1เนี่ยเปิ้ลหวังว่าเป็นมิเกลเดอาเรนเดนะเม็กซิโกได้ 93% โตเกียวได้ 92% เชียงใหม่เขาได้ 91% นะครับอันนี้10อันดับนะครับเอาแค่3อันดับพอ
1: นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนหารือแนวทางการแก้ปัญหาจราจรและมลพิษทางอากาศในเขตเมืองโดยคณะอนุกรรมการจัดการจราจรของจังหวัดเชียงใหม่กำลังเร่งจัดทำแผนแม่บทโดยมุ่งเน้นการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยเป็นธรรมและมีมาตรฐานรวมถึงแนวทางในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV การใช้จักรยานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเดินทางอย่างปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่และรองรับกับการเติบโตของการท่องเที่ยวปริศาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริศากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะไปต่อที่ทางภาคอีสานนะคะกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามฉลอง23ปีวิทยาลัยการเมืองการปกครองเปิดเวทีถก Human Security 2.0 รับมือโลกยุคใหม่ติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณแสนศักดิ์ขันทองค
3: ่
2: ะ
3: ครับที่วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กามได้มีการจัดโครงการวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ23ปีของการก่อตั้งภายใต้หัวข้อ Human Security 2.0 นิยามใหม่ของความมั่นคงของมนุษย์ท่ามกลางความท้าทายทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคงของมนุษย์ในบริบทโลกยุคใหม่โดยได้รับเกียรติจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษท่ามกลางผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตและผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากณห้องศาสตราจารย์บุญชนะอัฏฐากร D415วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569ในการนี้รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างอบอุ่นพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษซึ่งมุ่งนำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ในโลกที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลนายนิกรสมกลางกล่าวว่าแนวคิด Human Security 2.0 เป็นการปรับมุมมองเรื่องความปลอดภัยของมนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การคุ้มครองหรือการช่วยเหลือประชาชนที่เปราะบางเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าโลกในศตวรรษที่21กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายมิติไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติการเข้าสู่สังคมสูงวัยตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลซึ่งล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงของมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐและพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรศักดิ์โพกาวินคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองกล่าวว่าการ

0: จัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ23ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยแล้วยังสะท้อนบทบาทของสถาบันการศึกษาในการสร้างองค์ความรู้และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะที่มีความสำคัญต่อประเทศและสังคมโลกคณบดีกล่าวว่าตลอดระยะเวลา23ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี2546วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินการภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ศูนย์กลางรัฐศาสตร์อีสานมุ่งสู่มาตรฐานสากลโดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกต่อสังคมควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศปัจจุบันวิทยาลัยมีบุคลากรจำนวน67คนมีนิสิตสะสมกว่า 4,654 คนและผลิตบัณฑิตแล้วรวม14รุ่นซึ่งกระจายกำลังสำคัญไปปฏิบัติงานภายในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมทั่วประเทศนอกจากนี้วิทยาลัยยังมีความโดดเด่นด้านการบริการวิชาการผ่านศูนย์เชี่ยวชาญทั้ง7ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่สังคมในประเด็นด้านการเมืองการปกครองการบริหารและการพัฒนาชุมชนตลอดจนการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมผ่านโครงการหมอลำนำประชาธิปไตยสู่ชุมชนซึ่งนำศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักโดยเริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่กิจกรรมวิชาการประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษจากอดีตคณบดีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรศิษย์เก่าและนิสิตดีเด่นการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้มีผลการเรียนและความประพฤติดีรวมถึงเวทีเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคที่โลกแห่งการทำงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และการปกครองควบคู่กับการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมผ่านงานวิชาการงานวิจัยและการบริการสาธารณะโดยยึดมั่นในค่านิยมร่วมโคแพคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมรองรับความท้าทายของโลกในศตวรรษที่21ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนผมแสนศักดิ์กันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยในพื้นที่ภาคใต้นะคะกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่วันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำเสนอ4งานวิจัยเด่นพร้อมต่อยอดนวัตกรรมการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์จริงติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำเสนอ4งานวิจัยเด่นพร้อมต่อยอดนวัตกรรมการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์จริงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนในกิจกรรมตามรอยงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเดินหน้ายกระดับบทบาทจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยสู่ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อแก้โจทย์ประเทศผ่านการนำองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.พลสิทธิ์สถาผลเดชารองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวต้อนรับและนำเสนอศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดการยกระดับทรัพยากรชีวภาพของประเทศสู่การสร้างนวัตกรรมการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกล่าวว่าปัจจุบันภาคใต้กำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งปัญหาน้ำทะเลรุกล้ำความเค็มของดินและแหล่งน้ำภัยแล้งสลับน้ำท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรสำคัญโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาขณะเดียวกันภาคใต้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพสูงทั้งสมุนไพรยางพาราปาล์มน้ำมันและพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิดหากได้รับการต่อยอดด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศได้กิจกรรมครั้งนี้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนจึงได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ ั้งแต่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือ climate change ไปจนถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกรและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำประกอบด้วย3กลุ่มนวัตกรรมสำคัญได้แก่นวัตกรรมเศรษฐกิจสุขภาพนวัตกรรมข้าวทนเค็มและระบบ AI พยากรณ์น้ำเค็มล่วงหน้ายกระดับทรัพยากรชีวภาพภาคใต้สู่เศรษฐกิจสุขภาพมูลค่าสูงขณะที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้คัดเลือกผลงานนำมาเสนอภายใต้แนวคิดโครงการยกระดับพืชสมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมการแพทย์มูลค่าสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนจำนวน4โครงการซึ่งสะท้อนศักยภาพการวิจัยตั้งแต่การค้นพบสารสำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบการศึกษาทางคลินิกตลอดจนการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้แก่1. การศึกษาสารสกัดหยาบจากพริกไทยดำในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการนำไปใช้ประโยชน์ศึกษาความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรมและการวิจัยทางคลินิกระยะที่1โดยศาสตราจารย์ดร.พจนพรไกรดิษฐ์คณะแพทยศาสตร์งานวิจัยที่มุ่งพัฒนาสารสกัดพริกไทยดำให้มีความปลอดภัยและมีข้อมูลรองรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์ 2. การพัฒนาสารสกัดกระท่อมทางการแพทย์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชายศรีวิริยจันทร์คณะวิทยาศาสตร์งานวิจัยที่บอกเล่าเรื่องของมาตรฐานสารสกัดกระท่อมเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 3. การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะยาเม็ดกระท่อมเคลือบฟิล์มและการทดสอบความคงสภาพเมื่อเก็บในสภาวะเร่งและสภาวะเก็บระยะยาวโดยรองศาสตราจารย์ดร.จุไรทิพย์หวังสินทวีกุลคณะเภสัชศาสตร์งานวิจัยที่เป็นการต่อยอดงานวิจัยกระท่อมสู่การพัฒนารูปแบบยาที่ได้มาตรฐาน 4. การทดสอบระดับคลินิกของไคโตซานไฮโดรเจลบรรจุสารสกัดน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากกะลาปั๊มน้ำมันสำหรับการสมานแผลเรื้อรังโดยศาสตราจารย์ดร.ดำรงศักดิ์ฟ้ารุ่งสางงานวิจัยที่เน้นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรังทั้งนี้ผลงานทั้ง4โครงการเป็นงานวิจัยที่สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการเกษตรและชีวภาพสู่การสร้างนวัตกรรมการแพทย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานโดยคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยกันเลยค่ะ
3: จารึกรอยไทยรอย
1: เข้าสู่ในช่วงที่2กันแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังจารึกรอยไทยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานบ้านป่าเซาเป็นผลงานของนักศึกษาฝึกงานจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ

0: ครับทำไมหมู่บ้านนี้จึงชื่อว่าหมู่บ้านป่าเศร้าครับ
1: มันไม่เศร้า
0: ไม่เศร้าไม่เศร้านี่ลักษณะเป็นยังไงครับ
1: ต้นใหญ่ๆอยู่ที่หอเชื้อบ้านน่ะหอเชื้อบ้านน้ำบ่อยาน่ะลองไปดู
0: อ๋อแล้วไม้เศร้านี่ใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างครับ
1: ไม่มีประโยชน์อะไร
0: เป็นร่มเงาเฉย
1: ๆเป็นร่มเงา
0: เดี๋ยวนี้ยังมีให้เห็นอยู่ไหมครับ
1: มีอยู
0: ่มีเยอะไหมครับ
1: มีต้นไม่มีต้นใหญ่แล้วต้นเล็กๆก็มีแถวๆนั่นน่ะพูดน่ะน้ำบ่อยาน่ะ
2: คำบอกเล่าของลุงมีกันทาอายุ79ปีผู้เฒ่าในหมู่บ้านป่าเศร้าที่ได้กล่าวถึงความเป็นมาของหมู่บ้านป่าเศร้าและประโยชน์ของไม้เศร้าอันเป็นชื่อของหมู่บ้านป่าเศร้าตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ข้อมูลส่วนหนึ่งจากแผนแม่บทชุมชนบ้านป่าเศร้าได้ระบุไว้ว่าประวัติของหมู่บ้านป่าเศร้าถูกสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษซึ่งพ่อหลวงสมเกียรติมหาวันผู้ใหญ่บ้านป่าเศร้าหมู่ที่1ตำบลสันกำ

0: แพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้สรุปข้อมูลไว้ว่าบ้านป่าเซ้าแต่เดิมนั้นเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งขึ้นเมื่อประมาณ500ถึง600ปีมาแล้วชาวบ้านสามารถครอบครองที่ดินได้โดยการแผ่ถางเพื่อจับจองเป็นทรัพย์สินของตน
1: คือข้อมูลที่คาดมาจากส่วนหนึ่งของการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงของบรรพบุรุษที่เคยมาตั้งแต่รากเหง้าที่อยู่บ้านวัดบ้านศรีบุญเรืองหรือป่าเซ้าหมู่ที่1ตำบลสังแพงโดยข้อมูลนี้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่รู้ประวัติหรือเป็นการสืบสารต่อมากันมาซึ่งประวัติหมู่บ้านดังกล่าวก็ได้รับมาจากเล่าขานจากคนเฒ่าคนแก่นะพอสรุปไปดังนี้คือบ้านป่าเซ้าที่เดิมเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้มาตั้งรกรากเป็นครอบครัวแรกแต่จากการสันนิษฐานจากหลักฐานบางอย่างที่ขุดพบในบริเวณวัดร้างน้ำบ่อยาหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ500หรือ600ปีมาแล้วซึ่งหมู่บ้านที่ร่มรื่นมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นมากมายถนนเข้าอยู่ถนนเข้าหมู่บ้านจะเป็นทางเกวียนและแคบๆบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนอยู่จะมีต้นไม้เศร้าต้นไม้เศร้าคือต้นไม้ป่าเศร้าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในสมัยนั้นมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ10กว่าหลังต่อมาทางราชการได้ทำการแผ่ถางและนำดินลูกรังมาถมเป็นถนนเข้าหมู่บ้านเมื่อมีถนนเข้าหมู่บ้านก็เริ่มมีผู้คนมาอาศัยอยู่เรื่อยๆมาเรื่อยๆทั้งนี้เพราะในสมัยก่อนนั้นไม่มีดินที่มาไม่มีสมัยนั้นก่อนนั้นมีดินที่มาถูกผู้เฒ่าผู้แก่เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าใครอยากได้ที่ดินตรงไหนให้ไปแถวถางเอาก็จะได้ครับก็จะได้ครอบครองในที่ดินแห่งนั้นนะบางคนไม่ไปแถวหาก็นำเอาเสื้อผ้ามาแลกกับที่ดินก็มี
0: หมู่บ้านป่าเซ้านับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่างจากหมู่บ้านอื่นๆในละแวกนี้และยังใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสังเกตได้จากประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านที่พ่อหลวงสมเกียรติมหาวันได้เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านป่าเซ้ามีความศรัทธากับพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะการปรากฏในประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1: เมื่อมีคนเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากขึ้นก็เลยมีการสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้านซึ่งวัดหมู่บ้านนั้นกล่าวเข้าใจกันว่าครั้งแรกจะสร้างวัดคงจะเป็นบริเวณที่ธรณีสงฆ์เป็นบริเวณที่ธรณีสงฆ์เก่าน้ำบ่อยาก็เป็นหลักฐานปรากฏให้เห็นหลายอย่างเช่นอิฐโบราณก็ยังปรากฏให้เห็นจากนั้นก็ยังมีสิ่งของต่างๆมักจะมีให้เห็นอยู่เสมอ
0: ส่วนการตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นพ่อหลวงสมเกียรติได้เล่าให้ฟังว่าเป็นการตั้งตามสิ่งของที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั่นคือไม้เซ้าที่มีเป็นจำนวนมาก
1: โอ้การที่จะได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านป่าเซ้าก็เพราะในสมัยก่อนนั้นมักจะเรียกตามสิ่งของที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นคือบริเวณดังกล่าวจะมีไม้เซ้าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงเรียกนามหมู่บ้านตามต้นไม้นั้น
0: นอกจากนี้ประวัติความเป็นมาของบ้านป่าเซ้ายังมีเรื่องราวของการพบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านก็ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: ไม้ของนายทองสุขสาวิถีซึ่งเป็นนายอำเภอสันกำแพงในสมัยนั้น และมีสวนผลไม้ใกล้บริเวณสงฆ์ธรณีสงฆ์เก่าได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนมาทำการเผาถางในที่ดินของตนขณะนั้นเผาถางป่าอยู่นั้นก็บังเอิญได้ไถได้บังเอิญใบไถได้ไปตัดเอาสิ่งของที่มีลักษณะแข็งคนขับรถเดินลงมาดูเห็นเศียรพระโผล่ขึ้นมาจึงบอกให้นายอำเภอทราบจากนั้นได้มีการนำพระพุทธรูปดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องศรัทธาประชาชนไปได้เคารพกราบไหว้และ

0: บ้านป่าเซ้าเป็นหนึ่งในหลายๆหมู่บ้านที่ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์นั่นคือสมัยก่อนมีต้นเซ้าอยู่จำนวนมากแม้ว่าในปัจจุบันต้นเซ้าจะเหลือน้อยลงแต่ชาวบ้านป่าเซ้ายังคงมากด้วยความอัธยาศัยดีมีน้ำใจทำให้บรรยากาศของหมู่บ้านแห่งนี้มีความน่าอยู่อาศัยไม่น้อยไปกว่าหมู่บ้านอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่เลย
1: ต้องขอบคุณการรายงานนะคะจากนักศึกษาฝึกงานสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะครบถ้วนในช่วงของจารึกรอยไทยแล้วเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่เดียวแล้วไปต่อกันในช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะ
2: เตือนภัย
3: ธุรกิจขายตรงแชร์ลูกโซ่ธุรกิจขายตรงแชร์ลูกโซ่ธุรกิจขายตรงและแชร์ลูกโซ่แตกต่างกันยังไง
2: ไม่อยากถูกหลอกต้องเช็คให้ดี
4: ธุรกิจขายตรงมีค่าสมัครสมาชิกแต่ไม่บังคับซื้อสินค้ารายได้หลักมาจากการขายจริงมีการรับประกันสินค้าและมีแผนการขายที่ชัดเจน
5: แชร์ลูกโซ่ค่าสมัครสูงเน้นระดมลงทุนสินค้าไม่มีคุณภาพรายได้หลักมาจากการหาสมาชิกและมักการันตีผลตอบแทนเกินจริง
3: ง่ายๆคืออะไรที่ฟังดูจริงเกินไปมักไม่จริง
2: ข้อควรระวังก่อนลงทุน
5: ตรวจสอบข้อมูลบริษัทใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและรีวิวจากผู้ค้าคนอื่นๆให้ละเอียด
3: อย่าโลภอย่าหลงเชื่อคำพูดหวาน
2: ป้องกันการตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
6: ์นี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอร้องจากหัวใจเราหลีกทางให้รถพยาบาลเมื่อได้ยินเสียงไซเรนเพราะทุกวินาทีมีความหมายชีวิตบนรถพยาบาลกำลังรอคอยความช่วยเหลือ
7: ตั้งสติมองกระจกหลังดูสภาพการจราจรหากปลอดภัยเบี่ยงซ้ายให้ทางหากไม่สามารถหลีกทางชะลอรถให้นิ่งเพื่อเปิดทางให้รถพยาบาลและห้ามขับตามรถพยาบาลเด็ดขาด
8: หลีกทางให้รถพยาบาลไม่ใช่แค่กฎจราจรแต่คือการให้โอกาสรอดชีวิตด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้สนทนาสถาบันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในกรณีเหตุเพลิงไหม้แล้ววันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธวิไลวันผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้ท่านวิทยากรอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะผอ.ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
1: ครับได้ยินครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะท่านผอ.คะไม่ว่าจะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะที่เราได้เห็นข่าวใหญ่อยู่ระดับหนึ่งเลยนะข่าวใหญ่ระดับประเทศเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็มีเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วในอาคารบ้านเรือนค่ะวันนี้ก็จะเป็นการสอบถามท่านอาจารย์นะคะจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวค่ะอาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรที่เป็นตัวเร่งให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะท่านอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับกรณีเพลิงไหม้ที่ลาดพร้าวนะครับสาเหตุหลักๆเท่าที่ติดตามจากข่าวดูก็คือเกิดจากการที่มันมีวัสดุที่ใช้ในการดูดซับเสียงนะครับแล้วมันก็ติดไฟด้วยน่าจะสาเหตุก็น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้าลัดวงจรหรืออะไรผมยังการสอบสวนอาจจะยังไม่เสร็จนะก็ยังไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟมันเกิดจากฝ้าเพดานข้างบนนะซึ่งมันมีวัสดุดูดซับที่เป็นพวกเข้าใจเป็นโฟมโพลียูเรเทนเคลือบอยู่ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็พอไฟมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการลุกลามไปอย่างรวดเร็วก็คือเท่าที่ดูจากข่าวคือภายในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็ไหม้ไปเยอะมากละแล้วก็ที่ตามที่เห็นจากภาพก็คือมีลักษณะของการคล้ายๆกันไฟที่มันพ่นออกไปข้างนอกนะครับก็เป็นเรื่องที่โอ้น่ากลัวน่ากลัวจริงนะครับ
0: แต่ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วก็จากข่าวที่เราตามกันมาเนี่ยคือเปลวไฟเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยในส่วนนี้เกิดเหตุขึ้นได้ยังไงแล้วอันตรายมาก

0: ขนาดไหนเพราะมันเร็วมากๆเลยอะค่ะ
1: ครับเป็นลักษณะการเกิดไฟไหม้ที่บางทีเขาก็ใช้คำว่า back draft นะครับคือลักษณะมันเป็นการไหม้ที่ตัววัสดุที่ไหม้ไฟเนี่ยพอมันติดไฟปุ๊บมันอาจจะยังไม่ได้เผาไหม้หมดสักทีเดียวเพราะว่าอากาศข้างในเนี่ยมันมีจำกัดพอเผาไหม้ไประยะหนึ่งของพวกนี้มันเป็นของที่พอเผาไปแล้วมันทำให้เกิดแก๊สที่มีความไวไฟแล้วมันก็สะสมอยู่ในนั้นนะทีนี้พอมันมีช่องทางให้อากาศเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดการทำปฏิกิริยาเกิดการปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงก็ตามที่เราเห็นในภาพนะว่าไฟมันเหมือนกับจะพ่นออกมาจากข้างในคล้ายๆกับเป็นไฟที่เกิดจากแก๊สหรืออะไรแต่จริงๆแล้วแก๊สที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นแก๊สที่มาจากถังแก๊สแต่เป็นแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ของไอ้เจ้าวัสดุดูดซับเสียงนี่แหละครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าของที่เป็นโฟมเป็นวัสดุดูดซับเสียงจริงๆมันติดไฟได้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จํากัดเนี่ยมันจะมีความรุนแรงเป็นพิเศษซึ่งมันไม่มองไม่เห็นชัดเหมือนกับกรณีที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าเป็นถังแก๊สเนาะถ้ามีน้ํามันเชื้อเพลิงมีถังแก๊สเนี่ยเราก็จะเห็นชัดแหละว่านี่มันคือวัสดุไวไฟเราก็ต้องมีความแบบต้องระมัดระวังมีความอะเลิร์ทไปก่อนละแต่ว่าพอเป็นโฟมมันเป็นลักษณะมันเหมือนก็เหมือนโฟมอ่ะเรานึกไม่ออกว่าของมันเนี่ยมันจะกลายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงชั้นดีโดยเฉพาะเวลามันเกิดไฟไหม้ในที่ปิดน้ำทำให้เกิดแก๊สเกิดอะไรสะสมขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยคือเรียกว่าถ้ามันเกิดการลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยยากมากที่จะรับมือทันเพราะทุกอย่างเกิดภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีมันก็พริบเดียวก็หมดไปละครับ
0: นะคะแล้วก็ในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ปิดเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามันเสี่ยงมากๆเลยที่หากว่าในพื้นที่นั้นมีผู้คนเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะทำให้อาจจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยในส่วนนี้อยากให้อาจารย์ได้เน้นย้ำค่ะว่าเพราะเหตุใดในสถานที่ปิดถึงทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะ
1: ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องแสดงความเสียใจนะกับผู้สูญเสียนะครับต้องเรียกว่าท่านก็อยู่ผิดที่ผิดเวลาจริงๆที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นนั่นนี่คือไม่ใช่ความผิดของท่านเลยนะครับก็ สาเหตุที่คนจะเสียชีวิตเยอะในสถานที่ปิดเนี่ยก็มีอยู่สองสามอย่างนะอันที่หนึ่งก็คือเสียชีวิตจากการที่ไม่มีอากาศหายใจนะครับหรือว่าการสูดดมแก๊สพิษที่เกิดจากการเผาไหม้นะเพราะเวลาเกิดไฟติดลุกไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดึงเอาออกซิเจนออกไปจากอากาศนะครับแล้วมันก็จะทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะทำให้เกิดแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์อย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งสองตัวนี้ก็จะเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สพิษนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศน้อยแล้วก็มีแก๊สพิษเนี่ยก็มักจะหมดสติภายในเวลาไม่นานนะครับอาจจะไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือเสียชีวิตจากเปลวไฟนะสำหรับคนที่อาจจะอยู่ตรงบริเวณที่ไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาพอดีนะบังเอิญไปอยู่ในจังหวะนั้นก็เห็นที่มีบางคนมีเสื้อผ้าติดไฟอะไรเงี้ยอันนั้นก็เสียชีวิตจากการที่ถูกไฟไหม้โดยตรงนะครับแล้วก็ประการที่สามก็คือเสียชีวิตจากการเรียกว่าอะไรนะอุบัติเหตุจากการเหยียบกันเนื่องจากแย่งกันหนีออกทางออกนะแล้วก็โดนกระทบกระทั่งกันเนื่องจากพื้นที่มันจํากัดนะครับวิ่งไปก็มองไม่เห็นอะไรเลยก็มีการเหยียบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลักๆก็เสียชีวิตกันจาก3สาเหตุเนี้ยซึ่งในที่ปิดเนี่ยก็จะมีความรุนแรงเป็นพิเศษนะเพราะว่าคนก็มองไม่เห็นนะว่าจะไปทิศทางไหนนะครับก็ตามข่าวก็คือไปอยู่ในห้องน้ําใช่ไหมไปเสียชีวิตพบเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ําเยอะทีเดียวก็คืออาจจะคิดว่านั่นคือที่ที่ปลอดภัยที่เข้าไปหลบแต่จริงไม่ใช่เราต้องออกไปทางที่ดีที่สุดก็คือต้องออกไปทางหนีไฟนั่นแหละครับเห็นแต่ว่าตรงนี้ก็ตามข่าวก็คือมีข้อจํากัดใช่ไหมทางหนีไฟมีน้อยนะแล้วก็มีสิ่งกีดขวางอยู่นะแล้วก็ได้ข่าวว่ามีการปิดล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็คนมองไม่เห็นด้วยนะเพราะตามมาตรฐานแล้วเนี่ยทางหนีไฟเลยทั้งหลายจะต้องมีป้ายส่องสว่างซึ่งป้ายส่องสว่างที่ว่าเนี่ยต้องเป็นป้ายที่สามารถมองเห็นได้แม้กระทั่งไฟดับนะก็คือต้องใช้คนละวงจรกับไฟปกตินะพอเวลามันตัดปุ๊บเนี่ยไอ้ไฟนี่ต้องสว่างขึ้นมาตามกฎหมายที่กำหนดไปเพราะเวลามันอยู่ในที่มืดนะครับเวลาไฟดับเรามองไม่เห็นนะเราก็ต้องวิ่งตามป้ายนี้ไป
0: ครับนะคะพูดถึงความสำคัญของทางหนีไฟแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็การวางเส้นทางเข้าออกและแผนอพยพในกรณีฉุกเฉินเนี่ย

0: ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะคะรวมถึงอาคารทุกแห่งในประเทศไทยด้วยในส่วนนี้อยากให้อาจารย์ได้ให้ความรู้หน่อยค่ะ
1: จริงมันมีกฎหมายควบคุมอยู่ทั้งหมดนะครับตัวกฎหมายหลักเลยก็คือพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร2522ซึ่งเขาก็ครอบคลุมอาคารในแต่ละประเภทว่าจะต้องมีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็รับมือเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากอัคคีภัยอย่างไรนะ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่เป็นสถานบริการเนี่ยอันนี้จะมีกฎหมายกฎประกาศมาเฉพาะเลยก็คือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ2555นะครับซึ่งอันนี้ก็ออกมาภายหลังจากที่เกิดเหตุก่อนครั้งก่อนหน้านะซึ่งครั้งก่อนหน้าก็คงพอจำมาได้มาสัก20ปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ผับแห่งหนึ่งนะที่ซานติก้านะบอกหน่อยชื่อก็ได้น
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ที่มีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลยก็คือไฟไหม้แต่ว่านี้เหตุการณ์ที่ซานติก้านั้นค่อนข้างชัดเจนว่าเกิดจากการที่มีการจุดพลุไฟนาในเวทีแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือพลุไฟเนี่ยมันก็ไปลามกับวัสดุกันเสียงซึ่งเป็นวัสดุ Wi-Fi ที่ใช้อยู่ในตัว สถานประกอบการนั้นนะนะครับก็ทำให้เกิดการลุกไหม้ลักษณะคล้ายกันซึ่งจริงเนี่ยในกฎกระทรวงอันนี้เขาก็มีบอกไว้ชัดเจนนะเรื่องมาตรฐานของการใช้วัสดุป้องกันเสียงเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟไม่ติดไฟนะครับมันจะมีสเปคของมันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราไม่ยึดถือตามกฎหมายนะเราไปใช้วัสดุที่ต้นทุนถูกกว่านะครับแต่ว่าเป็นวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมตามมานะครับซึ่งเคสอย่างเนี้ยถ้าปกตินะถ้าพูดถึงการหนีไฟทั่วไปนะครับเราผมก็จะแนะนำเสมอเราว่าเราไปที่ไหนใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยไปมาก่อนสิ่งต้องทำก็คือสังเกตนะฮะทางนี้ทีไล่นะดูซิว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะออกไปทางไหนได้ใกล้ที่สุดนะมีความปลอดภัยมากที่สุดออกไปแล้วไม่เจอประตูปิดล็อกนะไม่เจออะไรดักรออยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างเคสอันเนี้ยโอ้ผมเรียกว่าแทบว่าหนีถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วโอกาสนี้เนี่ยยากค่อนข้างยากเพราะว่าเหตุการณ์เกิดเร็วมากนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นความพลาดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลยก็คือการที่ใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ทางหนีไฟอะไรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานครับถามว่
0: ค
1: า
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ฎหมายมีควบคุมอยู่แล้วไหมจริงๆมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการบังคับใช้ก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่ครับ
0: นะคะแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยก็ควรที่จะมีแผนในการรับมือนะคะหากว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยจะรับมือยังไงนะคะโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาแล้วฟังในส่วนของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่มีการซักซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะในเรื่องของการวางแผนป้องกันและรับมือในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้อธิบายในส่วนนี้หน่อยนะคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับก็การป้องกันนะน่าจะเป็นต้นทางนะว่าทำยังไงที่มันจะไม่เกิดไฟขึ้นมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับก็ต้องดูถึงเรื่องของการสำรวจระบบนะไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะอะไรที่มันจะเป็นสาเหตุของการเกิดไฟนะอย่างที่จุฬาก็จะมีห้องแลบเยอะนะส่วนที่เราให้ความสำคัญด้วยก็คือการควบคุมนะการทำให้ห้องแลบเนี่ยมีมาตรฐานนะทำให้มีความปลอดภัยนะครับซึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มาจากที่ทำให้เกิดไฟได้คือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายนะตัวที่คิดว่าจะเป็นสาเหตุบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของปลั๊กพ่วงนะเรื่องของสายเสียบที่เวลาเสียบปลั๊กพ่วงแล้วสายมันมีการปลั๊กมันมีการขยับไปขยับมานะมีความหลวมเนี่ยมันจะทำให้เกิดสปาร์กพอสปาร์กแล้วก็จะทำให้เกิดไฟได้นะหรือการเดินสายที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยจะต้องมีการสำรวจอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สม่ำเสมอก็อย่างน้อยก็เป็นรายปีนะอย่างอาคารที่ผมอยู่เนี่ยก็มีการฝึกอบรมฝึกซ้อมกันเป็นรายปีนะซึ่งก็มีการฝึกซ้อมทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติก็คือการอพยพหนีไฟซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่มีการเรียนการสอนเนี่ยนะเราก็ต้องเรียกว่าเราก็ต้องพร้อมที่จะเข้าไปฝึกอพยพกับเขาไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าจะฝึกอพยพเราก็ เรา
0: อ
1: ก็
0: ื
1: เอาบอกเด็กไม่
0: ม
1: ต้องขึ้นตึกวันนี้งดคลาสครูไม่อยากจะพาเด็กหนีอะไรซึ่งจริงไม่ใช่เรื่องไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็การอพยพเนี่ยมันคือการฝึกให้เราเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินนะครับทําให้เราหนีเป็นนะทําให้เราเอาตัวรอดได้เมื่อถึงเวลาแล้วก็ที่สําคัญคือมันทําให้เราเห็น

0: จุดบกพร่องช่องโหว่ต่างๆที่ยังมีอยู่นะต้องบอกว่าการซ้อมทุกครั้งไม่เพอร์เฟกต์หรอกเราจะต้องลงไปภายในกี่นาทีอะไรเงี้ย5 นาที10 นาทีเนี่ยอ่ะผมอยู่ชั้น3กว่าจะวิ่งลงไปถึงข้างล่างเอาลงไปก็จะเจออะไรนะก็จะเจอคนจากชั้นล่างๆเนี่ยวิ่งเข้ามาเกะกะทางอะไรเงี้ย
1: ค
0: อะ
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: รก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงมีอะไรอยู่นะทําไมมันถึงการซ้อมถึงทําให้เราไม่สามารถทําการซ้อมจะชี้เห็นนะว่าทําไมเราถึงไม่สามารถลงไปได้ในเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งก็จะนำเรียนว่าเราก็จะมีวิธีการว่าทํายังไงนะถึงจะทําให้มันลงไปได้เร็วขึ้นเช่นคนที่อยู่ชั้นล่างๆอาจจะเลือกใช้ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางหนีไฟได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่ทําให้คนรู้ว่าหนีไฟนะห้ามใช้ลิฟต์นะมีใครยังไม่รู้ไหมอันนี้ต้องรู้นะครับเพราะว่าถ้าไฟไหม้ขึ้นมาเกิดไฟดับขึ้นมาเนี่ยแย่ละนะครับ
1: ก็
0: แ
1: จ
0: ล้
1: ะ
0: ว
1: เ
0: ก
1: ป
0: ็
1: ็น
0: บางครั้งเราก็จะมีการซ้อมแบบซ้อมเต็มรูปแบบเลยก็คือซ้อมแบบมีรถดับเพลิงมาจริงๆมีการประสานงานกับหน่วยรอบข้างเลยก็คือทั้งรปภ.จุฬาเองดับเพลิงปทุมวันของ MBK ซึ่งเป็นพันธมิตรของเราแล้วก็มาร่วมในการฝึกซ้อมด้วยนะครับการฝึกซ้อมรูปแบบเสมือนจริงเนี่ยสำคัญนะแล้วก็โอเคแล้วนอกจากการป้องกันอะไรพวกนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงช่วยรับรองรับความเสี่ยงจากเรื่องของไฟได้คือเรื่องของประกันเนาะประกันอัคคีภัยคือเรื่องสําคัญถ้าสุดท้ายแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังมีการเรียกว่ามาตรการในการรองรับความเสี่ยงนะครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ที่อาจารย์เน้นย้ำเลยนะคะในการฝึกซ้อมนะคะคือในการซ้อมกับเมื่อเกิดเหตุจริงอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%แต่ให้หากว่าเรามีโอกาสได้ซักซ้อมเนี่ยซ้อมมาไว้ก่อนก็จะดี
0: ดี
1: ที่
0: ก
1: ส
0: วุ่ า
1: ดนะคะ
0: ใช่
1: ด
0: คร
1: ี
0: ับ
1: กว่า
0: ดี
1: ใช่
0: ก
1: ไ
0: ว
1: ห
0: ่
1: ม
0: าแบบมาถึงแล้วก็เซอร์ไพรส์ไม่รู้จะทำยังไงต่อ
1: ใช่ค่ะพอมีเกิดการซักซ้อมเนี่ยอ่ะเราก็ไปทํากันอย่างอื่นดีกว่าอันนี้คือแบบอาจจะพลาดความ
0: ไม่
1: ร
0: ได
1: ู
0: ้
1: ้
0: คร
1: อ
0: ั
1: ย่
0: บ
1: างแค่การปิดแก๊สหรือว่าการสาธิตการดับไฟเนี่ยพอได้ทําจริงๆเนี่ยมันก็จะมีทักษะติดตัวไปด้วย
0: ใช่
1: นะ
0: ใช่
1: ค
0: และ ้วถ้าเราไม่ลองซ้อมเราจะไม่รู้นะว่าไอ้มันต้องเข้าใกล้แค่ไหนต้องเล็งจุดไหนต้องยิงยังไง
1: มีทิศท
0: น
1: า
0: ะ
1: ง
0: ครับ
1: ลมด้วย
0: ใช่แล้วบางคนไม่รู้นะว่าไอ้ตัวถังดับเพลิงมาตรฐานแบบหูหิ้วเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ10 กว่าวินาทีนั่นเองคือถ้าเราฉีดเต็มๆเนี่ยแป๊บเดียวน
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: ถ้าเก
1: ค
0: ิด
1: ่ะ
0: ไม่เคยฝึกมาก่อนไม่รู้หรอก
1: ใช่ก่อนเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ตัวดิฉันเองเนี่ยก่อนที่จะฝึกก็ไม่ทราบเลยนะคะว่าอ๋อมันใช้แค่แป๊บเดียวเองแล้วก็ทางดับเพลิงเนี่ยแต่ละชนิดแต่ละสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันเหมื
0: ถ
1: อน
0: ูก
1: ยัง
0: แต
1: ม
0: ่
1: อ
0: ล
1: ง
0: ะ
1: ร
0: ส
1: อบ
0: ี
1: ตัว
0: ถ
1: ข
0: ู
1: อง
0: ก
1: ดิฉันเนี่ยเป็นโฟมในการแบบห้องอัดเสียงเนี่ยมันก็จะมี
0: ครับ
1: ถังดับเพลิงที่ใช้อีกแบบนึงด้วย
0: ใช่
1: น
0: น
1: ะ
0: ี่
1: ค
0: ห้
1: ะ
0: องอัดเสียงนี่ก็เป็นที่เสี่ยงกันนะต้องดูนะมี
1: ใช่
0: ทางดับเพลิงอะไรพร้อมไหมนะ
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: อย่างที่บอกว่ามันลามไวมากเรียกว่าทางดับเพลิงเนี่ยแทบจะช่วยไม่ได้เลยหนีก่อนดีกว่าถ้ามันลาม
1: ใช่ใช่นะ
0: ครับ
1: คะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่ท่านอาจารย์อยากจะฝากถึงการถอดบทเรียนหรือว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากทิ้งท้ายฝากได้เลยนะคะ
0: ครับก็ผมลองตรงว่าเบื่อคำนี้มากเลยถอดบทเรียนเนี่ยคือเราถอดกันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วมี
1: ใช่
0: ฟัง
1: ใช
0: ร
1: ่
0: ายการหนึ่งก็พูดเนี่ยเราถอดกันจนจะเป็นปริญญาเอกอยู่แล้วว่าถ้าเรียนเยอะขนาดนี้คือเรื่องมันก็เรื่องเก่าๆนะเกิดซ้ําแล้วซ้ำอีกนะแต่ว่าคราวนี้มันมีของใหม่ที่ผมมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามมาบ่อยครั้งก็คือเรื่องของวัสดุดูดซับเสียงซึ่งดูเหมือนไหมมันจะเป็นของที่ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรมากมายก็ดูเหมือนก็เป็นก็เหมือนไม้เหมือนกระดาษแต่จริงแล้วโอ้โหมันลามไฟไวมากนอกจากที่เห็นในข่าวเนี้ยแล้วนอกจากลามไฟเองแล้วมันยังทําให้เกิดแก๊สทําให้เกิดอะไรที่สามารถติดไฟได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นชัดเหมือนกับพวกน้ํามันเชื้อเพลิงหรือพวกแก๊สอะไรที่เรามองเห็นชัดเจนเนี่ยว่าไวไฟนะครับนั้นกฎหมายต่างๆมาตรฐานอะไรต่างๆนี่มันมีอยู่แล้วนั่นก็ผมว่าเหลือแค่ทําให้มันจริงจังแล้วก็ทําให้เกิดความปลอดภัยจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเอกสารครบได้รับการรับรองมาตรฐานแต่จริงๆแล้วจิตสํานึกด้านความปลอดภัยของเรายังไม่มีอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเราทำเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องทําเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ปลอดภัยตามตรงหนังสือนะแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะรวมทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็หน่วยงานราชการอะไรต่างๆเจ้าของผู้ประกอบการอะไรด้วยนะว่าก็อย่าตื่นเต้นเคร่งครัดกันเป็นพักๆอ่ะคือของเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอเกิดเหตุที่เขาจะขึงขังนะฮะโอ้ยต้องมีมาตรการนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเป็นไงครับพอผ่านไปไม่นานหรอกลืมแล้วมันก็กลับสู่สภาพเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ผมอยากให้ใช้ตรงนี้เป็นบทเรียนสําหรับตัวเองก็แล้วกันว่าเวลาเจอที่แปลกๆอะไรเราก็สำรวจทางหนีที่ไล่ไว้นะเวลาไปโรงแรมอะไรต่างๆใช่ไหมเวลาไปพักที่ไม่คุ้นอ่ะก็จะมีพังทางหนีไฟต้อง

0: นั่นนะช่วยดูไว้นะเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันจะช่วยเซฟเราได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการดูแลการป้องกันอัคคีภัยของบ้านเราเองนะครับซึ่งตรงนี้มันก็กฎหมายจริงเขาก็มีอยู่นะกฎหมายเพียงแต่บ้านเราไม่ใช่อาคารสูงอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ถึงกับจะต้องมีระบบสปริงเกอร์หรืออะไรแต่อย่างน้อยสุดก็อ่ะดูสาเหตุหลักของไฟไหม้คืออะไรฮะไฟฟ้ารัดวงจรนะไฟฟ้ารัดวงจรมาจากอะไรก็มาจากสภาพตู้ไฟจุดเชื่อมต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะว่าทำให้มันปลอดภัยนะอย่าให้มันอยู่ใกล้กับของที่ติดไฟง่ายนะอย่างเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยไฟลัดวงจรก็คงไปอยู่แถวบนฝ้าเพดานซึ่งมันมีไอ้โฟมที่มันเป็นวัสดุติดไฟง่ายแล้วมันก็เลยเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมานะครับเราสิ่งที่เราทำได้อย่างก็คือปลั๊กพ่วงนะระวังอย่าเสียบคาไว้นะใช้ลดการใช้เหลือน้อยที่สุดใช้ของที่มีมาตรฐานนะครับมีอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ามาลัดวงจรนะมีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินแล้วก็ใช้ให้เป็นนะก็ผมว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับตัวหนังสือที่เป๊ะๆตามกฎหมายที่มันอาจจะพกตัวหนังสือไม่สําคัญเท่ากับการปฏิบัติให้มันปลอดภัยจริงนะสิ่งที่ควรจะทําให้เกิดในบ้านเราก็คือผมต้องบอกเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยนะการที่เราไม่ยอมรับในสภาพการที่ไม่ปลอดภัยหรือการกระทําที่ไม่ปลอดภัยนะครับอย่าให้เกิดการละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคือถ้าเมื่อไหร่เราเห็นมันเริ่มปกติมันก็ชินตาเราก็จะปล่อยมันผ่านไปแล้วสักวันหนึ่งพอมันเกิดขึ้นเราก็จะหันกลับมาโทษกันเองแต่ทำไมเราก็อย่าไปยอมรับตั้งแต่แรกครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นการเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนที่เราก็ได้รับทราบกันมาหลากหลายบทเรียนเลยจริงๆนะคะเน้นย้ำว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยลงทุนสักนิดนะคะอย่างชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ให้มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงเอาไว้นะคะค่ะแล้ววันนี้ค่ะด้วยเวลาจำกัดนะคะต้องสอบถามท่านอาจารย์ได้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธวิไลวันผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณท่านผอ.มากๆเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ดีค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะครบถ้วนสำหรับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันแล้วนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่พร้อมทีมงานต้องขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศระบุห่วงเรื่องการนำเสนอข่าวของกัมพูชาต่อกรณีการส่งมอบรถถังจากจีนแม้จะมั่นใจว่าจีนเป็นกลางในเรื่องไทยกับกัมพูชานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากนักก็คงต้องดูกันต่อไปส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อไหร่ก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงและตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนคือชื่นชมบทบาทของจีนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มั่นใจว่าจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เป็นห่วงคือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชา

เกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงยังเปราะบางการส่งรถถังในช่วงนี้ที่มีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้โดยไม่ได้ตอบว่าแต่อย่างใดแต่เป็นการพูดตามข้อเท็จจริงและขอให้สนับสนุนในประเด็นนี้ด้วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงถึงการส่งออกขาไก่ไปยังจีนที่อาจเกินกำลังการผลิตจากข้อมูลของศุลกากรจีนนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงกรณีที่ศุลกากรของจีนตรวจประเมินและขอให้ไทยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกขาไก่จากโรงงานไทยบางแห่งที่อาจเกินกำลังการผลิตว่ากรมปศุสัตว์ได้ส่งข้อมูลชี้แจงไปแล้วส่วนหนึ่งและหากศุลกากรจีนยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็พร้อมจัดส่งข้อมูลและคำชี้แจงเพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่าระบบกำกับดูแลของไทยมีมาตรฐานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนโดยการส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละได้แก่ขาไก่และเครื่องในไก่ซึ่งแม้สามารถจำหน่ายภายในประเทศได้แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าทั้งนี้ข้อสงสัยของศุลกากรจีนเป็นเพียงบางประเด็นที่อยู่ระหว่างการชี้แจงและไม่ได้หมายความว่าระบบการผลิตและการส่งออกสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบมีปัญหาและทั้งสองฝ่ายยังคงหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายจีนได้แสดงความประสงค์ที่จะเปิดตลาดส่งออกไก่มายังประเทศไทยเช่นกันซึ่งกรมปศุสัตว์จะพิจารณาตามหลักวิชาการหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสัตว์และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทยเช่นเดียวกับทุกประเทศผู้ส่งออกและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับทางการลาวยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายที่เมืองวังเวียงได้ส่งผลให้ไม่สามารถเอาผิดขั้นรุนแรงได้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสปป.ลาวแถลงว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายจากการดื่มสุราปนเปื้อนสารเมทานอลที่เมืองวังเวียงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024นั้นยังไม่สามารถระบุได้รวมถึงการเอาผิดขั้นรุนแรงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีก็ยังไม่สามารถทำได้เช่นกันเนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตปฏิเสธที่จะให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพทำให้เจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในการสรุปผลทางกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของลาวตรวจพบระดับสารเมทานอลสูงเกินมาตรฐานในสุรายี่ห้อหนึ่งและต่อมามีการยืนยันผลตรวจเลือดจากสถานทูตออสเตรเลียและโรงพยาบาลในไทยว่าพบบันทึกสารเมทานอลปนเปื้อนในกระแสเลือดของวัยรุ่นชาวออสเตรเลียทั้ง2รายที่เสียชีวิตซึ่งเพนนีหว่องรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียแถลงแสดงความผิดหวังและไม่พอใจอย่างรุนแรงที่เราไม่ดำเนินคดีในข้อหาที่ชะกันกว่านี้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองมาพร้อมกับเพลงเพราะที่คุณคิดถึงนะครับโดยผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ิ่มเติมเพลงเพราะที่คุณคิดถึงได้ต่อเนื่องเลยนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับคุณผู้ฟังก็พูดคุยถามถึงเพลงที่คุณชื่นชอบได้นะครับที่หมายเลข022183975-7หรือสมาชิกที่ฟังออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับก็พูดคุยทักทายผ่านทาง LINE @ก็ได้ครับ @julareadio ครับ CHULARADIO นะครับเป็นพื้นที่1ที่เราจะพูดคุยแล้วก็ทักทายกันได้เช่นเดียวกันครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

คุณผู้ฟังนะครับคิดถึงวง Freebird นั่นเองนะครับมีเพลงเพราะเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดย้อนกลับไปถือว่าชุดแรกที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างโด่งดังเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้กับชุดแรกคอยนะครับวางจำหน่ายนะครับเมื่อ44ปีที่แล้วนะครับ2525นะครับโด่งดังด้วยบทเพลงคอยและสิ่งสุดท้ายคือเธอนะครับลองไปหาประวัติดูนะครับบอกว่าการแสดงสดในรายการโลกดนตรีในครั้งนี้นะห้องส่งในการแสดงออกเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยผู้ชมเข้าไปดูเยอะมากๆเลยนะครับถือว่าโด่งดังมากๆแต่มีคุณผู้ฟังนะครับอยากฟังเพลงหนึ่งก็โด่งดังเหมือนกันนะครับแต่อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่านกอิสระนั่นเองนะครับในปี2529กับเพลงที่ชื่อว่ารักที่สูญเปล่าเดี๋ยวเราหยิบให้ได้ฟังกันแน่นอนครับใครที่คิดถึงเพลงในยุค80-90นะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงหยิบมาดูแลหัวใจคุณที่นี่ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครับ

0: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90

สจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ไปได้ฟังกันและใครจะเพิ่มเติมก็ทยอยส่งมาได้นะครับไปช่วงเวลาของเพลินเพลงเป็นเพลงเก่าที่คุณคิดถึงมาดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้ทางจุฬาเรดิโอพลัสของเรานะครับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเพลงเพราะมีรายการดีๆเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเลยฝากติดตามกันไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นออนแอร์หรือว่าออนไลน์ครับ

ช่วงนี้ได้ยินข่าวมาว่าจะมีคอนเสิร์ตนะครับจากการรวมตัวกันหลายวงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวง Big Ass นะครับแล้วก็อีกหนึ่งวงนะครับที่เรียกว่ามีคุณค่าทางจิตใจเกิดมาในยุคของเราหลายๆคนที่แบบว่าจดจำได้ดีมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือคอนเสิร์ตจากโลโซนเองมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงหนึ่งครับชื่อว่ารอยยิ้มนักสู้นะครับเดี๋ยว

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว

0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ

ได้เวลาส่งเพลงสุดท้ายมาอำลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับในช่วงเวลาของเพลินเพลงวันนี้นะครับแน่นอนใครที่ชื่นชอบเพลงเก่านะครับอยากได้ยินเสียงเพลงเก่าอยากให้บรรยากาศในวันกลับมาดูแลหัวใจคุณก็ติดตามได้จันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับแล้ว

ต่อด้วยรายการสุขกันเรานะครับให้ความสุขเนี่ยมันล้นหัวใจเลยนะฮะช่วงเวลายามบ่ายแบบนี้ได้ฟังศิลปินที่คุณรักได้ฟังเพลงที่คุณชอบผ่านทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วขอให้มีความสุขกันต่อนะครับและอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: านวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีเดช

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขตียคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันทรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงนั้นรักคืนเรือนโดยคุณพรสุรีวิชเวชนะคะรายการสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% เป็นยังไงบ้างคะตื่นกันหรือยังเมื่อคืนเชียร์กันสนั่นหวั่นไหวไปเลยสมใจไหมคะกับแชมป์ทีมนี้หลายท่านก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะคะว่าตรงไหนที่เป็นความพอใจเป็น

ความสุขก็รับกันไปแล้วตอนนี้ก็มาพักผ่อนสบายๆกับสุขกันเถอะเราวันนี้พี่เป๋าโอ้พี่เป๋ามาร้องรำทำเพลงกันเลยนะคะพี่เป๋าเลือดรักชาติแรงมากตอนนี้ก็เลยบอกว่าจัดชุดร้องรำทำเพลงตอนรักชาติยิ่งชีพมาให้เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดคือรักประเทศไทยของเรา

ในชุดร้องรำทำเพลงตอนรักชาติยิ่งชีพของพี่เป้ามีเพลงรักชาติมาหลายเพลงเลยทีเดียวฟังเพลงนี้โดยคุณเรืองทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะรักยิ่งชีพ

ช่วงนี้เราจะได้ฟังเพลงในชุดรักชาติยิ่งชีพที่พี่เปาหม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์จัดมานะคะแล้วจะเป็นเพลงของท่านพลตรีหลวงจิตวาทการเพลงนี้เลยรักเมืองไทย

ท่านได้ไปชมละครที่โรงละครแห่งชาติมาสมัยก่อนๆโน้นนะคะก็จะทราบดีว่าจะมีเพลงจากละครของท่านพลตรีหลวงวิจิตรวาทการหลายเพลงเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักชาติ

งานของท่านพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะเพลงนั้นเพื่อนไทยตอนนี้ก็จะต่อกันด้วยเพลงไพเราะที่มีความหมายในคนไทยที่รักชาติเสมอๆชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพลงนี้ประพันธ์โดยครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติค่ะเป็นเสียงร้องของคุณมาริสาอมาตยกุลรักหนึ่งในหัวใจ

รักหนึ่งในหัวใจโดยคุณมาริสาอมาตยกุลนะคะและพี่เป่าก็ยังขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งถวายพานดอกไม้มีดอกพุทธชาติดอกพากากรองอธิษฐานให้ชาวไทยสามัคคีกันอยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะคะฟังเพลงนี้เลยอธิษฐาน

จัดพานดอกไม้ที่มีทั้งดอกพุทธชาติและดอกผักกาดกรองอยู่ในพานเดียวกันเพลงอธิษฐานคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะคราวนี้ไปต่อกันกับสยามมนุสติวันนี้พี่เป้าส่งเพลงรักชาติมาหลายเพลงเลยนะคะ

ชาติแล้วก็เชิญชวนไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันอาหารไทยอร่อยๆที่ Reno All Day Dining Cafe มีมากมายหลายอย่างเลยนะคะเลือกกันได้ตามสบายเลยชอบแบบไหนหลากหลายเมนูนะคะจะชอบประเภทน้ำพริกก็มีให้เลือกจะชอบแกงมีแกงรันจวนหมูแกงรันจวนเนื้อที่หลายท่านไปแล้วชอบมากบอกว่าไม่ค่อยเคยทานที่ไหนนะคะก็มาทานได้ที่ Reno All Day Dining Cafe ค่ะชอบอะไรอีกของรับประทานเล่นๆก็มีมากมายหลายอย่างแต่ถ้าเป็นสาคูแล้วก็อยากจะให้รับประทานที่ Reno เลยสาคูไส้หมูสาคูไส้ปลาที่นี่รสชาติดีมากเลยทีเดียวนะคะมีอาหารไทยอาหารฝรั่งไปกันได้เลยในซอยเกษมสันต์หนึ่งข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแล้วเรื่องกาแฟโอ้โหคอกาแฟชอบมากเลยทีเดียวนะคะ Reno All Day Dining Cafe หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7พี่ป๋าบอกว่าเพลงวันนี้ไม่มีดอกไม้สายลมไม่มีท่องเที่ยวแต่เป็นเพลงที่จะอยู่ในหัวใจเราคือการรักประเทศชาติของเรา

แผ่นดินของเราเพลงนั้นคุณวินัยจุลบุษปะและคุณศรีสุดารัชตะวันนะคะไปต่อการพี่ป้อบอกว่าเราไม่ลืมรั้วของชาติแน่นอนรั้วของชาติที่ปกป้องประชาชนคนไทยรั้วของชาติที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทย

มาร์ชสามัคคีสี่เหล่าอ๋อยังสบายกันดีอยู่นะคะท่านผู้ฟังรายการสุขกันเถาก็วันนี้ก็คงจะตาสว่างกันขึ้นมาบ้างหลังจากที่อดหลับอดนอนเชียร์ทีมที่รักกันไปเมื่อคืนนี้อ้าวไปต่อกันอีกค่ะพี่ป้าบอกว่าเป็นกำลังใจให้อยู่แล้ว10 เต็ม 10 100 เต็ม 100

นั่นแหละค่ะที่พี่เป้าส่งกำลังใจให้10เต็ม10ร้อยเต็มร้อยสำหรับแนวหลังนะคะนั่นเป็นเสียงร้องของคุณบุษยารังสีคราวนี้ก็ยังต่อกันกับเพลงรักชาติที่พี่ป้าบอกว่าเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกทั้งคนร้องและคนฟังแต่แฝงไว้ในความรักประเทศชาติคุณเลิศประสมทรัพย์และคุณศิษฐารัตน์ชตวันตะลุงตื่นเถิดเรา

ตื่นไหมคะตะลุงตื่นเถิดเราค่ะพี่ป๋าบอกว่าชุดร้องรำทำเพลงตอนรักชาติยิ่งชีพยังมีอีกหลายเพลงจริงๆมีจริงๆเยอะจริงๆนะคะวันนี้พี่ป๋าบอกว่านำมาบางเพลงไปฟังเพลงนี้กันค่ะ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุกันธราโอร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดิเนียร์คาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% พี่ป๊าก็สั่งมา พี่ป๊าบอกว่าต้องมีเพลงสามัคคีชุมนุมนะจัดสามัคคีชุมนุมกันไปแล้วนะคะด้วยความรักด้วยความสามัคคีบ้านเมืองเราก็จะไปโลดเลยทีเดียวนะคะคราวนี้ก็จะปิดท้ายพี่เป๋าจะปิดท้ายตามธรรมเนียมของพี่เป๋าด้วยเพลงรำวงรำวงไทยต้องทำแล้วก็รำวงยามรบยามรัก

ได้รำวงกันไปตามธรรมเนียมของพี่เป๋าที่จัดเพลงมาให้แล้วจะปิดท้ายด้วยความคลึกครื้นทุกครั้งไปนะคะรำวงยามรบยามรักได้ฟังไปแล้วทีนี้พอพี่เป๋าจัดชุดเพลงมาอย่างนี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานนี้วันที่19กรกฎาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะแหมพี่เป๋าจัดเพลงมาเยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็ต้องนึกถึงคุณเลิศประสมทรัพย์กันบ้างคุณเลิศประสมทรัพย์ก็จากเราไปนานมากแล้วแต่ว่าเพลงของท่านก็ยังอยู่คู่กับรายการสุขันธเรามานานมากเช่นเดียวกันนะคะทีนี้วันนี้ก็จะขอรำลึกถึงคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะแล้วพี่เปาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่พี่เปาและคุณเลิศสมัยนั้นหนุ่มๆสาวๆนี่นะคะก็มีคนส่งภาพสมัยงานมั่นของพี่เปาและคุณเลิศประสมทรัพย์มาให้ดูสวยเลยทีเดียวนะคะเป็น16ปีแห่งการรอคอยนะฮะโอ้โหกว่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็นานถึง16ปีทีนี้พี่เป้าก็บอกว่าเนี่ยมี2เพลงที่พี่เป้าดำลึกถึงคุณเลิศอยู่เสมอเลยทีเดียวสาวก้อนแก้วชื่อน่ารักสาวก้อนแก้วเป็นเพลงที่คุณเลิศประพันธ์ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกเป็นในให้พี่เป้าทราบนะคะเชิญฟังสาวก้อนแก้วค่ะ

พบกันก็เลยมีเพลงนี้ให้กันสาวก้อนแก้วได้ฟังไปแล้วจากคุณเลิศประสมทรัพย์นะคะแล้วก็พี่เป้าจะได้รำลึกถึงความหลังครั้งนั้น

0: ังไม่เคยรักใครเป็นคู่ไม่งามตามไว้ปักใจหลงรักใครขึ้นตน
1: เจ้าสาวเอ๋ยกับสาวก้อนแก้วเพื่อรำลึกถึงคุณเลิศผสมศัพท์นะคะ19กรกฎาคมก็ผ่านกันไปแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็มาชวนกันดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ดื่มทีไรชื่นใจทุกครั้งไปแล้วก็สบายใจด้วยเพราะทราบดีว่าเป็นน้ำมะพร้าวที่ดื่มแล้วดูแลสุขภาพเพิ่มพลังให้กับร่างกายนะคะเวลาไปออกกำลังมาหรือนักกีฬาก็ดื่มได้เป็นประจำเลยค่ะจะช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายแล้วตัวเราเองก็จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเมื่อดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% นะคะทีนี้เมื่อวานนี้ได้ชมรายการโกลเด้นซองใช่ไหมคะ The Golden Song หลายท่านก็เป็นแฟนติดกันไปเลยแหละวันอาทิตย์ต้องฟังไปได้เห็นสาวน้อยกับเพลงเพราะๆที่คุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติท่านร้องไว้นะฮะแต่ในรายการนี้โอ้โหมาทำซะจนแบบโอ้โหติดอกติดใจกันมากมายเลยทีเดียวนะคะนั้นวันนี้มาฟังผีเสื้อยามเช้าจากคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะ

ผีเสื้อยามเช้าจากคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาตินะคะต่อกันกับเพลงน้ำตาดาวเสียงร้องของคุณบุษยารังสีซึ่งในการประกวดโกลเด้นซองนั้นเป็นสุภาพบุรุษร้องไว้นะคะก็แปลกไปอีกแบบหนึ่ง

ส่วนต้องลมเสียงร้องของคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะก็เป็นเพลงพระราชอีกเพลงหนึ่งที่เมื่อวานนี้ผู้เข้าประกวดก็นำมาร้องไว้โอ้โหก็ชอบอกชอบใจกันผู้ใหญ่บางคนบอกว่าผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยนะคะบอกว่าสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตไม่ได้ไปประกวดอะไรที่ไหนแต่ว่าขอให้ได้ฟังเพลงได้ร้องเพลงดีใจนะคะพี่ๆหลายท่านเลยก็บอกว่าเนี่ยอยากฟังเพลงนั้นอยากฟังเพลงนี้บอกมาได้เลยนะคะ

างไลน์ของวิทยุจุฬานี่แหละค่ะก็จัดให้นะคะจัดได้ถ้ามีเนี่ยจัดให้หรอกค่ะไม่ค่อยขัดใจหรอกนะคะส่วนมากชอบตามใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอหน่อยการจัดรายการตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าขอปั๊บได้ปุ๊บแต่บางทีขอปั๊บได้ปุ๊บก็มีเหมือนกันถ้าเป็นจังหวะเหมาะนะคะฉะนั้นขอให้เข้าใจแล้วก็จะได้มีความสุขในการฟังเพลงกันนะคะก็จะมีบทเรียนของผู้ใหญ่เคยได้ยินไหมคะมีบทเรียนของผู้ใหญ่มาด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นผู้ที่สุขภาพจิตดีกันตลอดไปเคยเห็นไหมคะโอ้เขาส่งกันมานะคะพูดจาดีๆต่อกันเนี่ยอันนี้สำคัญนะฮะพูดจาดีๆต่อกันดูแลกันและกันด้วยความห่วงใยคนในบ้านเดียวกันคนที่เป็นเพื่อนกันคนที่เป็นญาติกันแล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะฮะอย่าไปลดค่าของตัวเองบางคนก็ไปลดค่าของตัวเองไปเหมือนกันนะครับแหมรู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนนั้นเราไม่มีใครเป็นอะไรทุกคนเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะและที่สำคัญยิ้มให้ได้ด้วยนะคะเจอใครก็ยิ้มนะคะยิ้ม แต่ให้ถูกกาลเทศะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เรื่องกาลเทศะก็เป็นเรื่องสำคัญว่าแล้วก็ฟังเพลงกันต่อค่ะคุณศรีสไลสุชาติวุฒินะคะเป็นเพลงที่มาจาก P.S. I Love You ฟังปล.ฉันรักเธอ

ฉันจะฝันถึงเธอมีผู้สั่งจองไว้นะคะคุณสุภัทราโกราชร้องมีความสุขเลยนอนฝันต่อได้เลยนะคะตอนนี้แล้วก็ถ้าจะเตรียมอาหารปรุงอาหารการเย็นนี้จะผัดจะทอดอะไรแน่นอนค่ะทุกท่านบอกเสมอๆว่ามีน้ำมันพืชโอลีนอยู่ในครัวตลอดนะคะน้ำมันพืชคุณภาพที่มีวิตามินอีจากธรรมชาติที่ปรุงอาหารได้อร่อยไม่มีกลิ่นหืนเพราะว่าคุณสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัวที่มีอยู่ทำให้น้ำมันปาล์มสามารถทนความร้อนได้สูงถึง250องศาเซลเซียสโดยที่กรดไขมันไม่แตกตัวก็เลยจะทำให้อาหารอร่อยไม่มีกลิ่นหืนของน้ำมันมาปะปนในอาหารแน่นอนเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะ

มีผู้ถามถึงคุณณัฐดาวิยการยังไงก็เธอก็บอกว่าสบายดีสบายยังไม่ดีเป็นไข้หวัดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะยังมีเวลาฟังเพลงกันแล้วก็พยายามนึกว่ามีเพลงอะไรที่ยังติดค้างท่านผู้ฟังอยู่เดี๋ยวหาให้ค่ะ

ช่วงนิรันดรจาก Impossible นะคะก็เป็นเพลงที่มีผู้ถามถึงไว้เพลงสุดท้ายจะลากันไปกับคุณทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะคุณหญิงทิพวรรณปิ่นพิบาลชั่วฟ้าดินสลายพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อนะคะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14:00 น.ค่ะฟังรายการเพลินเพลงมาก่อนแล้วก็ต่อกันด้วยสุกัณฑ์เรานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Renewal Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับการออกกำลังกายไม่เพียงช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพหัวใจเมื่อคนเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหัวใจจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมาดูกันนะครับว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสุขภาพหัวใจนั้นมีอะไรบ้างประโยชน์ข้อแรกเลยการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจนะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นทำให้สามารถสูบฉีดเลือดได้มากขึ้นในแต่ละครั้งก็ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักลดลงและหัวใจทำงานน้อยลงในชีวิตประจำวันประโยชน์ข้อต่อมาคือช่วยปรับปรุงระดับความดันโลหิตการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยลดความดันโลหิตทั้งขาบนและขาล่างช่วยลดความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือดประโยชน์ข้อต่อมาคือช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีนะครับและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีซึ่งก็ช่วยป้องกันการสะสมของไขมันในหลอดเลือดประโยชน์ข้อต่อมาคือช่วยควบคุมน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักตัวเกินเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจ

ออกกำลังกายจะช่วยควบคุมน้ำหนักตัวช่วยลดไขมันในร่างกายโดยเฉพาะไขมันบริเวณหน้าท้องซึ่งเป็นอันตรายต่อหัวใจมากที่สุดและสุดท้ายนะครับการออกกำลังกายจะช่วยลดภาวะอักเสบในร่างกายซึ่งการอักเสบเรื้อรังในร่างกายนั้นจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาโรคหัวใจซึ่งการออกกำลังกายจะช่วยลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างไรล่ะครับการออกกำลังกายจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยป้องกันการสะสมของคอเลสเตอรอลและไขมันในผนังหลอดเลือดก็ช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจขาดเลือดและยังช่วยป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในระยะยาวการออกกำลังกายยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการออกกำลังกายช่วยให้ระบบประสาทที่ควบคุมการเต้นของหัวใจทำงานอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการออกกำลังกายยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจนะครับการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานประเภท2ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับท่านผู้ฟังครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพหัวใจนั้นมีหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือการเดินนะครับการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดและปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยเพียงเดินเร็วๆ30นาทีต่อวันก็ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้อย่างมีนัยยะสำคัญแล้วนะครับต่อมาคือการวิ่งเหยาะๆเพราะว่าการวิ่งเหยาะๆนั้นจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอดช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีต่อมาคือการว่ายน้ำซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบครบวงจรที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยไม่กระทบต่อข้อต่อต่อมาคือการปั่นจักรยานซึ่งการปั่นจักรยานนั้นจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและหัวใจไปพร้อมๆกันและสุดท้ายคือการเต้นแอโรบิกซึ่งการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกนั้นก็จะทำให้เกิดความสนุกสนานและช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจในระดับที่เหมาะสมท่านฟังครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของสุขภาพหัวใจก็ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกปานกลางถึงหนักอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือออกกำลังกายแบบหนัก75นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ2วันต่อสัปดาห์นะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหัวใจที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันค่ะอยู่กับดิฉันภาดาราจงใหม่กลางจากจุฬาเรดิโอ plus
3: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นนะคะเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
3: วันนี้มี3ข่าวด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะยังคงหนีไม่พ้นองค์การความร่วมมือส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โลกนะคะกำหนดภารกิจ3ด้านในอนาคตเรื่องที่2เป็นเรื่องของบริษัท China Reform Holding Corporation ประกาศเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นวิสาหกิจค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสเปนค่ะเอาชนะแชมป์เก่าอาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลกค่ะ
2: ข่าวต่างๆน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI องค์การความร่วมมือส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์โลกกำหนดภารกิจสำคัญ3ด้านในอนาคตวันที่16กรกฎาคมที่นครเชียงไฮ้ได้จัดพิธีลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการก่อตั้งองค์การความร่วมมือ AI โลกโดยมี29ประเทศจากเอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกาและยุโรปลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวโดยได้รับฐานะประเทศสมาชิกก่อตั้งซึ่งองค์การจะดำเนินภารกิจสำคัญใน3ด้านได้แก่ 1. กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการสร้างสรรค์สมรรถภาพ AI เป็นอันดับแรกส่งเสริมให้เทคโนโลยีและการบริการ AI มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสร้างผลประโยชน์ทาง AI อย่างต่อเนื่องประกันให้ประเทศกำลังพัฒนาได้รับผลประโยชน์อย่างเสมอภาคจากกระแสการพัฒนา AI รอบใหม่2. ขยายบทบาทของแพลตฟอร์มประสานงานระหว่างอุปสงค์และอุปทานอย่างแท้จริงอยู่บนพื้นฐานกระชับการเจรจาสร้างความเห็นพ้องต้องกันในด้านนโยบายและแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้แก่กันผลักดันให้ประเทศต่างๆสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งผลักดันปฏิบัติการ AI Plus ซึ่งสอดคล้องกับสภาพของประเทศต่างๆกระชับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้นส่งเสริมความร่วมมือเปิดกว้างในรูปแบบ Open Source สร้างผลงานความร่วมมือที่แท้จริงและปฏิบัติได้3. ทุ่มเทกำลังในการรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติอย่างเด็ดเดี่ยวและแน่วแน่สนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติปฏิบัติตามสนธิสัญญาดิจิทัลโลกและเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสหประชาชาติส่งเสริมการสร้างระบบการกำกับดูแลระดับโลกที่เป็นธรรมและเสมอภาคในด้าน AIบริษัท China Reform Holding Corporation ประกาศเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจวันที่19กรกฎาคมบริษัท China Reform Holding Corporation ยืนยันมุมมองเชิงบวกอย่างหนักแน่นต่อแนวโน้มการพัฒนาตลาดทุนในจีนและให้การสนับสนุนต่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพสูงของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางอย่างเด็ดเดี่ยวโดยหน่วยงานในเครืออย่างบริษัท China Reform Investment ได้ใช้เงินจากสินเชื่อเฉพาะกิจเพื่อการซื้อคืนและเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นพร้อมด้วยเงินสมทบรวมมูลค่ากว่า

0: 50,000 ล้านหยวนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดและในอนาคตยังจะใช้เครื่องมือนโยบายสินเชื่อดังกล่าวให้ความคุ้มค่าอย่างเต็มศักยภาพพร้อมกันนี้จะนำเงินทุนของบริษัทเข้ามาเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องยุทธศาสตร์ของสินทรัพย์หลักในตลาดทุนและคำประกันการให้การดำเนินงานของตลาดทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและแข็งแรงสเปนเอาชนะแชมป์เก่าอาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศที่เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อคืนนี้สเปนเอาชนะแชมป์เก่าอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ต่อจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้สเปนเคยคว้าแชมป์ยุโรปและฟุตบอลโลกในปี2008และ2010ตามลำดับโดยครั้งนี้ทีมสเปนสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์รายการใหญ่2รายการติดต่อกันได้แก่แชมป์ยูโร2024และฟุตบอลโลก2026ตลอดการแข่งขันในครั้งนี้สเปนเสียเพียง1ประตูสร้างสถิติใหม่สำหรับทีมแชมป์ฟุตบอลโลกที่เสียประตูน้อยที่สุดตลอดการแข่งขัน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณชุ้ยเหมิงชวนดิฉันมาคุยเขาถามดิฉันว่าสังเกตไหมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะเราจะได้มีโอกาสเห็นผู้นำจากทั่วโลกทั้งผู้นำระดับใหญ่ๆอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีปูตินรวมถึงผู้นำอีกหลายประเทศและล่าสุดค่ะผู้นำของไทยก็เดินหน้ามาเจรจาทางการทูตที่กรุงปักกิ่งเขาจะชวนคุยเรื่องของการต่างประเทศทั่วโลกที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าจับจ้องมาที่ปักกิ่งอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราน่าสนใจขนาดไหนต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
5: ประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยการวาระประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพสุธาดลและคุณชุยเหมืองเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณชุย
1: สวัสดีครับคุณศิวัตราครับ
0: คุณชุยสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมว่าในช่วงรอยต่อระหว่างก่อนจะหมดไตรมาสที่2อ่ะช่วงประมาณเดือน5เดือน6เนาะเราจะสังเกตว่ามีผู้นำโลกหลายคน
1: หลายทาง
0: เดินทางมาที่กรุงปักกิ่งเราจะได้มีโอกาสคือจริงๆแล้วของเรากับถนนฉางอั่นเจี้ยก็เรียกว่าเป็นถนนเส้นเดียวกันก็จะได้มีโอกาสเห็นการประดับประดาธงของประเทศต่างๆที่บริเวณถนนฉางอั่นเจี้ย
1: ครับเอ้ชุยจำได้นะครั้งที่แล้วที่ชุยอัดรายการก
0: ับ
1: คุณศิวัตราประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนจีน
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่มี 2-3 วันคร
0: ับ
1: ปูตินก็มาอีกครับ
0: ประธานาธิบดีของรัสเซียเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือคือหลังจากที่ทั้งสองท่านเยือนเสร็จผู้นำสูงสุดของจีนก็เดินทางไปที่เกาหลีเหนือด้วย
1: ซึ่งเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของผู้นำสูงสุดจีนในปีนี
0: ้โอ้ก็คือไปที่เกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปีนี้ใช้คำว่าการทูตปักกิ่งนะร้อนแรงคือมีทั้งแบบว่าเขาที่มาเยือนเราแล้วก็มีเราที่ไปเยือนเขาแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราก็เห็นผู้นำชาติอาเซียนได้มีโอกาสมาเยือนเนาะอย่างเช่นผู้นำทหารของพม่าหรือว่าของทางกัมพูชา
1: ก็มีครับ
0: ก็มีโอกาสเดินทางมาเพราะนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมาคุยกับคุณชุยในเรื่องของการทูตปักกิ่งซึ่งคุณชุยบอกว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้าสู่ยุคการทูตของปักกิ่งละคือหมายถึงว่าจีนน่าจะมีกำลังในการขับเคลื่อนต้องเรียกว่าการทูตระดับโลกมากขึ้น
1: ครับครับ
0: ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในช่วงที่เราเคยคุยกันเนาะว่าเป็นที่สนใจของทั่วโลกตั้งแต่การมาเยือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งดิฉันรู้สึกว่าการมาเยือนของทรัมป์ในครั้งนั้นน่ะไม่ใช่แต่เฉพาะตัวทรัมป์นะ
1: ครับ
0: ที่ได้รับความสนใจ
1: นะ
0: ใช่รวมถึงคนที่ติดตามเขามาด้วยเพราะว่าดิฉันเห็นว่าแม้ว่าในงานเลี้ยงรับรองที่มหาศาลประชาชนคุณชูสังเกตไหม
1: ครับ
0: มีการถ่ายภาพระหว่างต้องเรียกว่าเป็นนักธุรกิจจีนที่ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ใช่
0: กับ

0: 翼龙嘛。
1: 啊，ครับ。
0: ใช่ไหม？
1: ใช่ใช่ใช่อย่างเช่นมี
0: 雷军
1: 雷军ก็เป็นเจ้าของ小米
0: ค่ะคือรู้สึกว่าการมาครั้งนั้นของประธานาธิบดีทรัมป์เนาะก็สร้างสีสันอย่างมากแล้วก็ในขณะเดียวกันพอประธานาธิบดีทรัมป์กลับโลกก็จับตามองเพราะว่าประธานาธิบดีรัสเซียก็มาเยือนต่อเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ต้องถือว่าสำหรับดิฉันนะดิฉันถือว่าปูตินมาจีนบ่อยคืออันเนี้ยคุณชุยบอกว่าน่าจะเป็นการเยือนครั้งที่25
1: ใช่ใช
0: ่แปลว่ามาค่อนข้างบ่อยมากแล้วก็เวลาที่ผู้นำทั้งสองประเทศมาคุณชุยเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมอันนี้ก็สิ่งที่ดิฉันสังเกตนะ
1: ค
0: ือเหมือนกับว่าผู้นำอ่ะจะมีโอกาสได้ลงไปทำกิจกรรมร่วมอาจจะมากกว่าผู้นำประเทศอื่นๆคือจะมีอย่างตอนที่ของไทยมาอาจจะมีแบบต้อนรับวันนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบก็ต่างคนต่างฝ่ายต่างไปทำกิจกรรมแต่ว่าเหมือนกับพออย่างเงี้ยประธานาธิบดีทรัมป์หรือประธานาธิบดีปูตินเราก็จะเห็นว่าท่านประธานาธิบดีสีก็มีโอกาสลงไปต้อนรับในหลายวันแล้วก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันในหลายเหตุการณ์เนาะมีการอย่างเช่นประธานาธิบดีปูตินนี่ก็มีการลงนามแถลงการความร่วมมือแล้วก็เอกสารความร่วมมือหลายฉบับดิฉันมีข้อสังเกตอีกข้อสังเกตหนึ่งคุณชุยในระหว่างที่บรรดาผู้นำหลายๆชาติมาเยือนอ่ะดิฉันเห็นว่าสื่อจีนเองก็พยายามนำเสนอนะผู้นำสูงสุดจีนชอบแจกโทรศัพท์มือถือนะหัวเว่ยอ่ะ
1: อ๋อครับ
0: ดิฉันเห็นมีการแบบว่าให้กับผู้นำหลายๆประเทศซึ่งอันนี้คุณชุยมองยังไงเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไหม
1: ก็น่าจะใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจีนก็เน้นกำลังผลิตคุณภาพใหม่ครับซึ่งผมคิดว่าหุ่นยนต์มือถืออะไรทำนองนี้ก
0: ็
1: ต้องนับว่าเป็นสินค้าที่น่าแพร่หลาย
0: อ๋อก็คือหมายถึงว่าเป็นสินค้าที่น่าจะสามารถแบบเชิดหน้าชูตา
1: ครับครับ
0: ถ้าภาษาจีนอ่ะเขาจะเรียกใช้คำว่านามบัตรใช่ไหมเป็นนามบัตรของแบบเหมือนจีนใหม่เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเมื่อ20ปี30ปีเมื่อชาวต่างชาตินึกถึงจีนก็อาจจะแค่โรงงานผลิตนะอย
0: ่
1: างเช่นมีรองเท้ามีเสื้อผ้าแต่ว่าเวลานี้ก็คิดถึงอย่างเช่นยุโรปก็คิดถึง
0: พัดลมเครื่องทำความเย็นอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้หัวเราะได้ดังเลยพอรู้สึกว่าอันนี้เป็นจังหวะของจีนแล้วเนาะในขณะเดียวกันค่ะพอพูดถึงประเทศไกลออกไปอย่างสหรัฐหรือว่าอย่างรัสเซียอาจจะใกล้มาหน่อยประเทศเพื่อนบ้านอย่างเซาท์อีสเอเชียเราก็เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมามีผู้นำมาเยือนหลายท่านเหมือนกันอย่างเช่นล่าสุดก็ก่อนหน้านี้มีผู้นำเวียดนามมา
1: เวียดนามคือเวียดนามเนี่ยตัวเริ่มเขาบินจากฮานอยไปถึงปักกิ่งแต่ว่าเวลากลับไปนะเขานั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่งไปจิงซีจันไปจิงเวสต์เรลเวย์สเตชันแล้วก็ใช้เวลา10ชั่วโมงไปยังหนานหนิงเขาก็อยากจะสัมผัสรถไฟความเร็วสูง
0: ของจีน
1: ของจีน
0: เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะอ๋อก็คือท่านใช้วิธีนี้ในเรื่องของการเดินทางก็นับว่าเป็นความประทับใจเนาะเพราะจริงจากตรงนั้นน่ะจากที่หนานหนิงข้ามไปนิดเดียวก็ถึงฝั่งเวียดนามแล้วก็คือถึงชายแดนเวียดนามโอ้ก็เป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งในขณะที่การเดินทางของผู้นำอีกชาติหนึ่งซึ่งเป็นที่จับตามองของคนไทยนั่นก็คือการมาเยือนของสมเด็จฮุนเซนเรื่องนี้คุณชูวีมีความคิดยังไง
1: ผมคิดว่านะตั้งแต่ปีที่แล้วจริงก็เคยจัดการประชุมระดับสูงสุดเรียกว่าจุงยังจูเปียงกงสุยก็คือการประชุมการด้านประเทศโดยรอบส่วนกลางซึ่งเป็นการประชุมในด้านนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนะแสดงว่าจีนให้ความสำคัญกับประเทศโดยรอบ
0: เพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน
1: ประเทศเพื่อนบ้าน
0: ค่ะก็คือเหมือนกับว่าคือจริงๆแล้วอะเท่าที่ทำข่าวในจีนมาเนาะดิฉันจะติดตามการทูตของจีนเนี่ยจีนจะบอกว่าจีนอะมีความสัมพันธ์กับก็คือกับประเทศเพื่อนบ้านจะมีความใกล้ชิดกว่าประเทศห่างไกลก็คือเหมือนกับให้ความสำคัญกับเพื่อนที่อยู่โดยรอ
1: บ
0: มากเป็นพิเศษใช้คำนี
1: ้ก็หนึ่งปีมานี้เนี่ย10ประเทศอาเซียนเนี่ยก็ผู้นำก็เยือนจีนก็เกือบหมดละยกเว้นฟิลิปปินส
0: ์ท
1: ำไมสิงคโปร์ก็มาแล้วที่พอดีอินโดนีเซียก็มาแล้วเมื่อเฉลิมฉลอง80ปีชนะสงครามต่อต
0: ้
1: านลูกหลานญี่ปุ่นไงแล้วก็บัวกับคุณเซนกับเมียนมาเราก็มาแล้วเวียดนามก็มาแล้วครบละ
0: เอ๊ะแต่อันเนี้ยคุณช่วยมองยังไงล่ะเพราะในปีนี้ฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนนะ
1: ครับครับ
0: เขาน่าจะอาจจะต้องมาหรือว่าในความเป็นจริงที่เราอ่านข่าวอ่ะเราก็จะเห็นว่าจีนกับฟิลิปปินส์

0: ีนเองอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบางอย่าง
1: ผมคิดว่าความผิดพลาด
0: ค่ะ
1: มันอยู่ที่ฟิลิปปินส์อย่างเดียว
0: อ๋ออันนี้เป็นแนวคิดของทางฝั่งนี้นะผิดพลาดยังไง
1: ความขัดแย้งส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ปูรณภาพเนื้อดินแดน
0: คือเหมือนเขาเข้ามายั่วยุเราตลอดก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคารพสิทธิเสรีพยายามล่วงล้ำเข้ามาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือตามข่าวนะคุณผู้ฟัง
1: ช่วยขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงประเทศเพื่อนบ้าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ผู้นำของประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ4ประเทศ
0: ค่ะ
1: ก็คือได้แก่ฝรั่งเศสนะ
0: อ
1: ังกฤษสหรัฐอเมริกาและรัสเซียต่างก็เดินทางมาเยือนจีนในครึ่งปีนี้ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะในประวัติศาสตร์การทูตของจีนเพราะว่าทรงจำของชุยเนี่ยก็ไม่เคยมีแบบนี้มาก่
0: อ
1: นเพราะว่าสมาชิกถาวรของคณะรัฐมนตรีสหประชาชาติก็มีแค่5ประเทศนอกจากจีนแล้วก็4ประเทศแล้วก็ผู้นำ4ประเทศล้วนมาเยือนจีนภายในครึ่งปี
0: เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ตอนนี
1: ้
0: ถ้าเป็นภาษาไทยใช้คำว่าเนื้อหอมก็คือใครๆก็อยากมาเยี่ยมอยากมาพูดคุยเนาะก็จะต้องจับตาดูกันต่อไปในช่วงครึ่งปีหลังว่าการทูตปักกิ่งจะทรงอำนาจอย่างที่คุณชุยบอกจริงหรือเปล่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณชุยเหมืองลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: นี่ค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ
0: คุณอินทนินจำได้ไหมคะว่าสุขาอยู่ไหนพูดอย่างไรคะ
1: ชิงเวิ้นซีโซเจียนจ่ายหนาหลี
0: ถูกต้องค่ะชิงเวิ้นซีโซเจียนจ่ายหนาแล้วประโยคขอกระดาษชำระหน่อยพูดอย่างไรคะ
1: ชิงหนีเกยหว่อจีจ้างชั้นจิ้นจือ
0: ดีมากค่ะชิงหนีเกยหว่อจีจ้างชั้นจิ้นจือชั้นจิ้นจื่อก็คือกระดาษชำระหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากระดาษทิชชู่ค่ะ
1: ชั้นจิ้นจื่อ
0: เอาล่ะเราทบทวนแค่นี้ก่อนต่อไปเป็นประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 你们有什么特色菜你需要刀叉吗请问你要红茶吗我们AA จื่อบ่า
0: ตามปกติเวลาไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารจีนเรามักจะถามว่าร้านของคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้างมีอาหารแนะนำอะไรบ้างอาหารจีนมีหลายประเภทประเภทต่างกันรสชาติก็ต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิประเทศอย่างเช่นอาหารเสฉวนค่อนข้างเผ็ดอาหารเซี่ยงไฮ้ค่อนข้างหวานด้วยเหตุนี้ก่อนสั่งอาหารจึงจำเป็นต้องถามให้แน่ชัดว่าร้านคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้างคุณอินทเดงเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วยค่ะถ้าจะถามว่าร้านคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้างเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你们有什么特色菜
1: 你们有什么特色菜
0: 特色คือพิเศษ
1: เธอเสื้อพิเศษ
0: ใช่ก็คือกับข้าวหรืออาหาร
1: ใช่อาหาร
0: 你们有什么特色菜
1: 你们有什么特色菜หมายความว่าร้านคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้าง
0: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 你们有什么特色菜？

0: 烤鸭，您喜欢吗？
1: 喜欢。
2: คุณโจคะเป็ดปักกิ่งเนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจีนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวปักกิ่งมักจะลองชิมกันดิฉันก็ชอบเป็ดปักกิ่งภาษาจีนพูดว่าเขายะใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะร้านคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้างก็คือ你们有什么特色菜
2: 你们有什么特色菜
3: คุณอินเตอร์นินคะตะเกียบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารของจีนสำหรับชาวต่างชาติที่เพิ่งมาถึงประเทศจีนอาจจะยังใช้ไม่ถนัดด้วยเหตุนี้บริกรมักจะถามว่า你需要刀叉吗หมายความว่าคุณต้องการมีดและซ่อมไหมคะ
2: 你需要刀叉吗
3: 需要หมายถึงต้องการ
2: 需要
3: 刀คือมีด
2: dao
3: cha คือซ่อม
2: cha
3: ma เป็นคำพิเศษที่ลงท้ายประโยคคำถามแปลว่าหมาย
2: ma
3: 你需要刀叉吗คุณต้องการมีดและซ่อมไหมคะ
2: 你需要刀叉吗
3: ดีมากค่ะ
2: ก่อนจากกันวันนี้มีคำถามทดสอบท่านผู้ฟัง你需要刀叉吗แปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการทบทวนบทเรียนของวันนี้อยากฟังซ้ำหลายๆครั้งหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
3: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของททท.นะว่าตอนนี้ททท.ปักกิ่งนะคะเขามีการลงนามพันธมิตรจีน5รายด้วยกันเพื่อมากระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะเดินทางเยือนจีนด้วยอันนี้สำคัญมากต้องฟังเพิ่มเติมกันจากคุณศิวดาค่ะ
5: อย่างที่บอกคุณภาดาราคุณฟังไปในช่วงที่แล้วว่าตอนนี้การต่างประเทศทั่วโลกก็คือมุ่งหน้าสู่ปักกิ่งถนนสู่ปักกิ่งนี้ต้องเรียกว่าไม่ว่างเลยทีเดียวเพราะมีผู้นำหลากหลายประเทศเดินทางมาแล้วก็ในขณะที่ผู้นำเดินทางมาเยือนค่ะหลังบ้านก็แน่นอนว่าก็จะต้องมีการสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆอย่างเราจะเห็นแล้วว่าอย่างของนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยที่เฉิงตูก็มีการพาภาคธุรกิจในขณะที่ของปักกิ่งเองค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาปักกิ่งก็ได้มีการลงนามกับพันธมิตรชั้นนำจำนวน5รายจะเป็นจากภาคการท่องเที่ยวการเดินทางอัจฉริยะรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งการลงนามในครั้งนี้ค่ะใน3เจ้าแรกอ่ะก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะอันนี้ก็ไม่แปลกใจก็จะมี1เจ้าที่ดิฉันรู้สึกว่าอ๋อก็เป็นนวัตกรรมที่สามารถเอาเข้ามาใช้การท่องเที่ยวได้ในเรื่องของ AMAP นะคะซึ่งแน่นอนว่าคนไทยที่มาเที่ยวในจีนหลายคนก็จะรู้จัก AMAP เป็นอย่างดีรวมถึงต่างชาติด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะ AMAP ก็จะเข้าไปใช้นวัตกรรมของเขาเนี่ยมาพัฒนาแอปพลิเคชันในประเทศไทยเช่นในเรื่องของ Street Recovery Ranking รวมถึงการประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางการเดินทางในประเทศไทยให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่อาจจะไม่ได้เป็นกรุ๊ปทัวร์AMAP ก็จะรับจบเรื่องนี้ไปในขณะที่มีอีกเจ้าหนึ่งค่ะก็คือ TCP นี่เป็นกลุ่มบริษัทของไทยค่ะหลายคนพอบอก TCP คืออะไรอ่ะก็คือกระทิงแดงหรือว่า Red Bull นั่นเองค่ะคือความร่วมมือในครั้งนี้ของ TCP เนี่ยอยู่ภายใต้แนวคิด Energetic Thailand ค่ะคือทั้งสองฝ่ายทั้งทท.เองทั้งตัวกระทิงแดงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสามารถใช้พลังงานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเดินทางซึ่งดิฉันฟังแล้วไม่เข้าใจนะคุณบดาราคุณฟังก็เลยไปถามผู้บริหารค่ะผู้บริหารบอกว่าจริงๆอ่ะก็คือให้การสนับสนุนทางททอยู่แล้วอย่างเช่น TCP เนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมพวกเอ็กซ์ตรีมอย่างที่เขาจัดทั่วโลกนะคะในจีนก็มีทำเหมือนกันค่ะแล้วก็จะคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยให้ไปเข้าร่วมงานหลายอย่างในประเทศไทยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยบางกอกมาราธอนก็เป็นหนึ่งงานที่ทางTCP ก็ส่งอินฟลูเอนเซอร์ไปแต่ว่าการลงนามในครั้งนี้ค่ะน่าจะเป็นการทำโครงการในระยะยาวที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่พอถามว่าจะทำอะไรกันบ้างเขาบอกว่าต้องอุบไว้ก่อนให้รอติดตามชมกันค่ะ
4: ก็ถือว่านะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะบอกมาขนาดนี้แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปเลยค่ะว่าความสำเร็จนะคะหรือว่างานนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบรรยากาศมีมาฝากกันแน่นอนรายการของเราค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
3: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามคอนเทนต์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 16:30 น.ครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์ครับจะว่าไปแล้ววันเวลาคือตอนแรกกำลังคิดว่าจะเริ่มต้นรายการด้วยประโยคนี้ดีไหมเพราะรู้สึกว่าเป็นประโยคของคนดูแก่แป๊บๆเดือนกรกฎาคมละจะหมดปีอีกแล้ว
5: หมดปีอีกแล้วนะคือหมด2ไตรมาสแล้วก็เข้าสู่ไตรมาส3แล้วปีนี้มันมี4ไตรมาสไงเพราะฉะนั้นก็เกินครึ่งปีขึ้นมาแล้วแล้วก็อีกแป๊บนึงเราก็จะได้ฉลองอะไรอ่ะคริสต์มาสปีใหม่ครับ
4: พอๆกับผู้จัดรายการทั้งสองคนที่ผ่านวัยกลางคนมา
5: ใคร
4: เราเนี่ยแหละค่ะแต่ก่อนเวลาเราพูดคำว่าวัยกลางคนอ่ะเราจะนึกถึงภาพลุงที่แก่แล้ว
5: ไม่แต่บางทีเราก็สะท้อนใจนะเวลาเขาพาดหัวข่าวอ่ะว่าป้าอายุ43โดนแทง
4: ยาย ยายอายุ49เงี้ยหรอคือบางทีเขาก็ดูตั้งใจเพื่อให้มันเป็นคลิกเบตก็เรื่องหนึ่ง
5: ก็เป็นไปได้
4: แต่ก็มีบางคนที่แบบก็เป็นย่าเป็นยายตั้งแต่อายุ50
5: จริงแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สะท้อนใจเพราะว่ามันเป็นวันที่จริงๆในฐานะอาจารย์เรามีความสุขเพราะเราได้ต้อนรับนิสิตใหม่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาที่หอประชุมจุฬาครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีพิเศษที่ทางคณะของเราเนี่ยได้องค์ประกอบสำคัญมาคือไม่อยากประถมนิเทศแค่นิสิตไงอยากประถมนิเทศให้กับท่านผู้ปกครองของนิสิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ปกครองได้เข้ามาอยู่ในหอประชุมจุฬาด้วยเพื่อมีพันธสัญญาว่าอีก4ปีจะต้องกลับมาที่หอประชุมนี้ใส่ชุดครุยและรับปริญญากัน
4: โอ้นี่ดูเก๋นี่คือมองในมุมของฝั่งการศึกษาก็เรื่องนึงแต่มองในมุมมองของคอนเทนต์ด้านการตลาดก็ดูทำได้ดีใช่ไหม
5: ใช่แล้วก็มากกว่านั้นก็เนื่องจากว่าจุฬาเองก็ได้เปิดวิทยาลัยใหม่เป็นวิทยาลัยที่ชื่อว่า XL
4: ค
5: ือ extension กับ lifelong learning คือใครๆก็เรียนจุฬาได้ในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเฉพาะเช่นหลักสูตรภาษาหลักสูตรด้าน AI หลักสูตรด้านสุขภาพที่เรียนสั้นๆเรียนออนไลน์แล้วจบได้ครับ
4: อาจารย์มันอันนี้เก๋เหมือนเวลาที่แบบมีดาราหรือคนดังที่แบบฉันจบ Harvard มา
5: ครับ
4: ฉันจบ Stanford มาอ๋อจุฬาทำไมจะไม่มี
5: เรียบร้อยเปิดแล้ววิทยาลัยแล้วก็ก็เลยถือโอกาสเรียนเชิญผู้ปกครองในไหนลูกเรียนแล้วอ่ะพ่อแม่ต้องเรียนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันลูกก็เลยชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าจุฬา XL ไปด้วยกัน
4: อ๋อนี้ดีจัง
5: ครับ
4: แต่สิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คือมองตัวเราในวันนี้ที่เป็นเราเป็น Gen Y แล้วก็มองน้อง Gen Z ในวันนี้อัลฟายัง Gen Z Gen Z อยู่ก่อน
5: Gen Z อยู่ก่อน Gen Z แต่เกือบอัลฟาแล้วนะคือวันนี้จะคุยเรื่องนี้แหละคือ
4: จะข้ามเจนแล้วเหรอ
5: คือตอนที่รู้สึกกำลังมี

0: ความสุขอยู่ในงานปฐมนิเทศที่หอประชุมจุฬาในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นก็มีท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ดร.ธารทัศน์ โมฆะมกุลก็บอกว่ายินดีต้อนรับนิสิตรุ่น87
1: ครับ
0: แล้วก็สะท้อนใจว่าตัวเองเนี่ยรุ่น63
1: ครับ
0: เราห่างกันแค่24 25ปีเอง
1: อาจารย์มันก็อาจจะเป็นช่วงชีวิตคนเหมือนกันนะ
0: ใช่ก็ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะผมน่าจะอายุเท่ากับพ่อเขานี่แหละถูกไหม
1: ฮะมีลูกเร็วเหมือนกันนะ
0: ครับมีลูกอายุ25คนอายุ25ที่มีลูกได้อยู่แล้ว
1: แล้วก็ไม่ได้ในวัยเรียนด้วย
0: ใช่ก็จบแล้วก็มีลูกไงแล้วก็ลูกก็มาเจอกันแล้วไงเนี่ยตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราต่างกับเขาแค่ไหนแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพอมันสนใจเรื่องนี้ก็จะมีการยิงประเด็นเรื่องนี้ตามสไตล์ของโลกออนไลน์มาให้ผมเห็นว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่รู
1: ้มันมีเรื่องที่แต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าวัยเราเลข2ก่อนนะเราจะรู้สึกว่าไม่ได้เราอายุเยอะขึ้นต่อให้เรายุเท่าไหร่ก็ตามเราจะต้องตามทุกเรื่องที่เทรนดี้แซฟวีหรืออะไรอย่างให้หมดแต่พอมาบนนี้ที่เราเลข4โอ้มันตามไม่ทัน
0: แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะแล้วก็มีคนไปสัมภาษณ์เป็นคลิปอยู่บนออนไลน์ว่าน้องที่สยามสแควร์ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยงงกับเรื่องอะไรของพี่บ้าง
1: โอ้
0: แล้วเขาก็ตอบคือน้องบอกว่าน้องงงหลายเรื่องดังนี้เรื่องที่1คือทำไมถ่ายรูปบูมแมลง
1: เอ้ยบูมแมลงมันเป็นของเก๋แล้วนะ
0: ไม่บูมแมลงเป็นของโบราณแล้ว
1: อ๋อเหรอฮะ
0: 10ปีแล้วบูมแมลงเนี่ยถ่ายรูปบูมแมลงแล้วใส่สติ๊กเกอร์อยู่บนคือเราจะพอทำรูปบูมแมลงก็ต้องแบบใส่สติ๊กเกอร์ใน IG ใส่สติ๊กเกอร์ลงไปด้วยรูปยิ้มรูปหัวใจรูปดาวอย่างเงี้ยคือน้องรับไม่ได้แล้วน้องไม่เข้าใจว่าเล่นอะไรกัน
1: อาจารย์งั้นอย่างนี้ถ่ายมินิฮาร์ดนี่ก็คือเป
0: ็
1: น
0: บาย
1: เหมือนปูชนียบุคคลไปแล้ว
0: ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ายกนิ้วโป้งเป็นกดไลค์เรียบร้อย
1: ซึ่งผมเกลียดตรงที่ช่างภาพมักจะยุให้เราทำแบบนี้อ๋อน้องไม่เข้าใจ
0: น้องไม่เข้าใจว่าเล่นบูมแมลงคือเล่นอะไรกัน
1: ครับ
0: คืองงแล้วก็ทำไมเล่นอะไรกันโบราณจัง
1: ยังไม่นับรวมอาจารย์พฤติกรรมบางอย่างที่น้องเขาจะอาจจะงงว่าทำไมคน Gen Y ก็คือคนวัยเราต้องพยายามจะเป็น Gen Z
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็โดนล้อด้วยอ่ะ
0: โดนล้อแล้วก็นี่แต่น้องที่พูดเนี่ยคือ Gen Alpha ไงกำลังบ่น Gen Z
1: ฮะ
0: เล่นอะไรบูมแมลง
1: ฮะ
0: ครับ Gen Y บางคนก็เล่นบูมแมลงด้วย Gen Y งงบูมแมลง Gen Zเล่นบูมแมลงได้แล้วเข้าใจ
1: ครับ
0: เจนอัลฟาซึ่งเป็นน้องมอต้นใหญ่ใส่ชุดมอต้นก็บอกว่าไม่เข้าใจเล่นอะไรกัน
1: เอาแล้วเขาเล่นอะไรกันน่ะลูก
0: ก็นั่นน่ะสิเดี๋ยวก็ต้องคุยกันนิดนึงแล้วก็มีถามว่ามีอะไรที่งงอีกเขาก็บอกว่างงเรื่องของเล่นมุกเสี่ยวคือเล่นมุกที่ไม่ตลก
1: มุกแป๊ก
0: มุกแป๊ก
1: ครับ
0: เล่นมุกไม่ตลกแล้วตลกได้ยังไงอ่ะไม่เข้าใจ
1: อันนี้ก็งงว่าเอาก็เล่นไม่ได้หรอมันจะได้สนุกไง
0: เขาซีเรียสนิดนึงเขาก็บอกว่ามันเล่นมุกไปตลกมันก็คือไม่ตลกไงแล้วมันจะตลกได้ยังไงอ่ะ
1: ก็อยากให้มันหัวเราะแห้งๆอ่ะ
0: ก็มันไม่ตลกไง
1: โอ้หนูซีเรียสเหมือนกันนะหนูเป็นคนเครียดกับชีวิตนะลูกกับ
0: รำคาญกับการถ่ายรูปกับป้าย
1: อุ๊ยการถ่ายรูปกับป้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่วายนะมันแต่พ่อแม่เราเลย
0: เขาบอกว่ารำคาญตั้งแต่รุ่นที่ถ่ายรูปกับป้ายแบบเรียบร้อยแล้วก็รำคาญกับคนที่ถ่ายรูปกับป้ายแบบเฮฮาไม่รู้จะถ่ายรูปกับป้ายทำไมเช่นเราอ่ะเดินไปที่ป้ายน้ำตกแล้วก็ไปคนเจนวายเนี่ยก็จะเฮฮาเจอป้ายน้ำตกก็จะแบบผายมือออกอ่ะ
1: เฮ้เอาเราก็ทำแบบนั้น
0: เด็กเจนใหม่ไม่เข้าใจว่าทำกันทำไมแล้วทำไมอยู่กับป้ายแล้วต้องดีใจด้วย
1: ก็มาถึงแล้ว
0: แล้วทำไมอ๋อทำไมต้องถ่ายรูปกันตลอดเวลาทำไมถึงชอบถ่ายรูปกันจัง
1: นั่นสิ
0: แล้วมาเล่นหัวคนอื่นทำไมก็มีคำถามอย่างเงี้ยอยู่ในคลิปที่ส่งมาที่ผมอะเล่นหัวคนอื่นทำไมคือเขาหวีผมมาดีๆอยู่ดีก็เดินมาจับหัวเขา
1: เอาไม่ได้เหรอเอ็นดูลูก
0: เขาจับหัวทำไมเขาหวีผมมาแล้ว
1: ฮะ
0: ครับน้องผู้ชายบอก
1: ฮะ
0: ครับ
1: พยายามจะคิดว่าอันนี้เป็นวัยรุ่นเข้าใจยากหรือเป็นความต่างระหว่างเจน
0: ที่มัน
1: พูดยากจริง
0: ความต่างระหว่างเจนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะถ่ายรูปหน้าหลุดทำไม
1: หน้าหลุด
0: หน้าหลุดคือ Gen Z Gen Y นี่ก็งงอีก Gen Y เนี่ยต้องหน้าแบบเฮ้ถ้า Gen X เนี่ยเราอันนี้ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับจะหมายถึงภาพรวมๆของเจนอันนี้มันก็แค่จะแสดงแค่เห็นความแตกต่างเฉยๆ Gen X เนี่ยเขาจะเรียบร้อยแล้วเขาจะจัดวางให้เป๊ะ
1: อ๋อใช่ใช่
0: ครับก็จะระมัดระวังอันนี้คือ Gen X ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร Gen Y เนี่ยก็จะเฮฮาสดใส pop culture เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเฮ้
1: หรือพยายามจะทำให้

0: แหมแก่น
1: เก๋ก็แบบไม่ต้องอะไรคือเบื่อ Gen X ที่แบบทุกอย่างต้องเป็นระเบียบอ่ะไม่ต้องมีระเบียบมากก็ได้ Gen Z ก็จะเป็นอย่าถ่ายตั้งใจ
0: ทำเป็น

0: ถ่ายรูปทุกรูปให้มันดูไม่เป็นทางการแล้วก็ดูหลุดดูเหมือนไม่ตั้งใจถ่ายสักรูปคือมันดูเป็นการไม่ตั้งใจที่ตั้งใจมากเลยอ่ะ
1: มันดูไม่เป็นธรรมชาตินี่แหละ
0: ใช่เป็นการไม่ตั้งใจที่ตั้งใจมากเลยอ่ะน้องบอกน้องบอกอย่างเงี้ยในคลิปอ่ะ
1: ฮะเออน้องดูตั้งคำถามเยอะจนเรารู้สึกว่าแล้วรุ่นพวกเธอต้องถ่ายยังไงนะ
0: นั่นสิเนี่ยก็เลยต้องเอามาคุยกันว่าน้องๆเขามีมุมและเลนส์ยังไงก็เลยเอามาฝากสักประมาณ 3-4 เลนส์วันนี้คร
1: ับ แต่ต้องบอกก่อนว่าอ้าวแล้ววันนี้อาจารย์เอกกับคุณเล็กคุยเรื่องนี้ทำไมต้องคุยสิเพราะว่านี่คือกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่จะเป็นอนาคตของประเทศแล้วก็มีศักยภาพกำลังจะเป็นเจ้าของกิจการกำลังจะเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วก็มีความสำคัญ
0: และทางการตลาดเองเนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องรู้จักเอาใจลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะในวันหนึ่งเขาก็เป็นลูกค้าคนสำคัญของเรารุ่นถัดไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นการรู้จักเขาก่อนก็เป็นเรื่องสำคัญในเชิงการตลาดอย่างยิ่งเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยแบรนด์เราจะรู้ตัวอีกทีคือไม่ทันซะแล้ว
1: เหมือนกับที่เรารู้สึกว่าบางแบรนด์เราไม่หยิบไม่จับแล้วเพราะมันแก่
0: บางแบรนด์เนี่ยคือขายนอสตัลเจียเนี่ยขายนอสตัลเจียคือโอ๊กูดโอเดย์ขายได้นะคุณเล็กแต่ว่าถ้าเป็นนอสตัลเจียเฉยๆเนี่ยแปลว่ามันอันตรายคือมันจะกลายเป็นคนรุ่นที่วันหนึ่งต้องหายไปครับได้เห็นจริงๆผมเองก็สนุกกับนอสตัลเจียบางอย่างพวกเราเนี่ยตอนเด็กๆ เรากินร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นร้านเชนชื่อร้าน13เหรียญ
1: โอ้จำได้พร้อมกับเสื้อลายร้าน13เหรียญ
0: แล้วก็ต้องกินอะไรนะกอดองเบลอร้าน13เหรียญครับวันนี้ร้าน13เหรียญได้ค่อยๆปิดตัวลงแต่ว่ายังเหลือร้านที่เป็นร้านเก่าแก่อยู่สัก 2-3 สาขาใครอยากกินร้านอาหารรสชาติที่เคยชอบกินเนี่ยก็ไปที่ร้านดั้งเดิมได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าจะเห็นว่าขายเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกทีเด็กๆก็จะไม่ค่อยคุ้นละดังนั้นเนี่ยคือรู้ตัวอีกทีมันจะเชื่อมไม่ค่อยติดจะเชื่อมไม่ค่อยติดก็เรื่องนี้ก็เลยเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องยุคใหม่อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับคือเลนส์แห่งความเท่าค
1: ือ
0: เท่าเทียมเขาก็เลยงงว่าทำไมมาเล่นหัวเขา
1: หมายถึงเด็กกับผู้ใหญ่เท่ากัน
0: ใช่เด็กผู้ใหญ่เท่ากันเกิดคนเพศไหนก็เท่ากันคือเขามีความเป็นมนุษย์เหมือนกันก็เลยงงๆว่าคือเด็กผู้ใหญ่ก็มีความเอ็นดูพอไปเล่นหัวเขาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เล่นหัวเขาทำไม
1: เขาเล่นคืนบ้างได้ไหม
0: เออเขาเล่นคืนบ้างได้ไหม
1: ฮะ
0: ก็ไม่ได้ไงตรงไม่เท่ากันหรอก็ในเมื่อเขาเล่นเขาได้เขาก็เล่นคืนได้ไง
1: ฮะ
0: คือท่านอาจจะไม่ชอบใจก็ได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันมีอาจจะไม่รู้สึกว่าถูกใจก็ได้แต่ต้องเปิดใจว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่งั้นเนี่ยการใช้ภาษาทางการตลาดกับการทำธีมต่างๆทางการตลาดอาจจะอันตรายสำหรับคนยุคถัดไปได้ครับ
1: เออนี่อาจารย์พูดน่าสนใจเพราะว่าเคยมีโอกาสอย่างเช่นไปพบกับแหล่งข่าวบ้างไปพูดคุยกับคนอื่นบ้างแล้วเห็นคนรุ่นก่อนเราจะ X หรือว่า Baby Boomer ด้วยซ้ำแล้วเขาพูดถึงคนรุ่นใหม่ว่าเด็กสมัยเนี้ยมันจุด
0: ไม่ได้เลย
1: เพราะเรารู้สึกว่าเออมันตัดสินไปแล้วอะ
0: ใช่คือมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วบางทีเนี่ยพอเราไม่เห็นว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยมันอันตรายโดยที่เราคิดว่ามันบวกแต่มันเป็นลบมีอยู่ครั้งหนึ่งพานิสิตไปที่หัวหินแล้วก็ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมเนี่ยเขาก็น่ารักมากเลยแล้วเขาก็จำลองบรรยากาศไทยโบราณ
1: คร
0: ับแล้วก็มาเสิร์ฟน้ำเขาก็คุกเข่าแล้วเขาก็สวัสดีเจ้าค่ะคุณท่านก็จะใช้คำว่าเจ้าค่ะแล้วก็เรียกว่าคุณท่านน่ารักทุกคนแล้วเขาจะค่อยๆ คุยน้ำก็จะเป็นน้ำสมุนไพรไทยอยู่ในขันเงินเย็นเย็นเหมือนนี่คือ welcome drink เขาสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่ายังอยู่ในโลกในอดีตที่มีความน่ารักแล้วก็มีความเย็นใจแบบไทย
1: ๆเนี่ยเจนวายอุ้ยเก๋
0: อุ้ยเก๋น่ารักถ่ายรูปก็ทำการปฐมนิเทศหรือประชิมนิเทศก็จำไม่ได้ซะแล้วแล้วก็ตอนท้ายก็ต้องมีการประเมินผลก็ถามน้องๆ นิสิตว่าเป็นยังไงบ้างมาพามาเที่ยวแล้วก็มาปฐมนิเทศปัจจิมนิเทศกันเนี่ยขอฟีดแบคให้ครูนิดหนึ่งจะได้เอาไปปรับปรุงในปีหน้านิสิตบอกว่าเขาอึดอัดมากกับโรงแรมนี้แล้วไม่รู้ว่าอาจารย์จะพามาโรงแรมแบบนี้ทำไมผมก็งงก็เสียงเย็นใจสบายใจกินน้ำสมุนไพรไทยคือทำไมอะไปที่ไหนก็มีคนเจ้าขาขอรับคุณท่านอะไรอย่างเงี้ยคุณก็น่ารักบริการก็ดีแบบแทบจะอุ้มอยู่แล้วเนี่ยอึดอัดอะไรคำตอบคือทำไมคนต้องมาทำตัวรับใช้เราขนาดนี้ด้วยรำคาญกับความการใช้คำทำไมถึงขั้นเรียกว่าคุณท่านทำไมต้องมีการเจ้าขาทำไมต้องคุกเข่าให้เราตลอดเวลาหนูอึดอัดมากเลยอาจารย์แนะนำง่ายๆคือปีหน้า

0: เปลี่ยนโรงแรมเหอะ
1: ฮะ
0: เราอะคิดว่ามันบวกและน่าจะสนุกดีเขาคิดว่ามันลบและรับเรื่องนี้ไม่ได
1: ้
0: อย่างเนี้ยคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู
1: ้อันนี้คืออันแรกก่อนนะที่มองต่างคือความ
0: เท่ากัน
1: ในระนาบเดียวกันของความเป็นมนุษย
0: ์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของการใช้คำใช้ภาษาการเอะอะเรียกเฮ้ยน้อง
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเด็กต้องระวังไม่ได้เลยเป็นครับตรงนี้เป็นของต้องระวังหมดเลยในเรื่องของการใช้ message ทางการตลาดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในสมัยก่อนไม่ผิดเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องของการน่าเอ็นดูทุกคนรับได้วันนี้คล้ายๆกันนะครับคือพวก Gen Y เองเนี่ยก็รับไม่ได้นะถ้ามีใครมาเรียกว่าไอ้ดำไอ้แว่นแต่รุ่นก่อนหน้าเขาน่ารักนะคือเขาสามารถที่จะเรียกได้นะไอ้ดำไอ้แว่นไอ้เยินอะไรเงี้ยคือเป็นการเอ็นดูกันเข้าใจกันแต่รุ่นถัดมาไม่ได้ไงมาเรียกกันว่าไอเหยินไอแว่นไอดำคือเรียกพวกนี้เนี่ยเป็นการบูลลี่มันบูลลี่ตั้งแต่เจนวายแล้วแล้วเจนวายก็ไม่ยอมบางเรื่องเหมือนกันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของโลกความจำเป็นของเราในฐานะคนทำธุรกิจและการตลาดคือการเข้าใจและเปิดใจครับ
1: ก็เราต้องการคนกลุ่มนี้ไหมล่ะเราต้องการยอดขายไหมล่ะเราต้องการทำธุรกิจเราให้ยั่งยืนเพราะคนกลุ่มนี้คือผู้บริโภคของเราในอนาคตไหมล่ะดังนั้นคำตอบคือเราก็ต้องเข้าใจ
0: คือไม่ใช่แค่ลูกค้าด้วยนะลูกน้องเพราะลูกน้องท่านก็จะกลายเป็นคนกลุ่มนี้ก็คือน้องๆคนรุ่นใหม่แน่นอนเพราะเขามีความสามารถมากในอีกไม่นานนี
1: ้อ
0: ย่างที่สามคือไม่ใช่ลูกน้องก็เป็นลูกหลานไหมล่ะ
1: ครับ
0: เราก็ต้องเมตตาเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจเปิดใจและเข้าใจนะครับนั่นคือเรื่องของเท่
1: า
0: อย่างที่สองคือสั้น
1: ครับ
0: คือเขารออะไรได้น้อยลงตามธรรมชาติ
1: อ๋อเหรอฮะหมายถึงใจร้อนขึ้นแล้วก็ต้องการอะไรที่เฉียบพลันนี่แหละ
0: responsiveness ในเรื่องของการเซอร์วิสเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเช่นการ empathy คือการอบอ้อมอารีดูแลความรวดเร็วในการที่จะตอบสนองก็คือ responsiveness ครับเรื่องของความคงที่สม่ำเสมอปรากฏว่าในดิเมนชันต่างๆด้านเซอร์วิสมีการทำวิจัยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสนใจ responsiveness มากที่สุด
1: ตอบสนองเร็วทันทีไหม
0: คือเขาไม่เคยอยู่ในโลกที่แบบต้องต่ออินเทอร์เน็ตคือรอได
1: ้ฮะ
0: มันก็จะตื้อตื้อตื้อ
1: เออเขาไม่เคยอาจารย์เขาไม่เคยเหมือนเราอ่ะที่โหลดไฟล์1กิกใช้เวลาชั่วโมงอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็รอ
0: คือแค่วันนี้เอสั่งให้ AI ทำแล้วมันช้าแบบ5นาทีไม่เสร็จสักทีเนี่ยคือ thinking อยู่นั่นเนี่ยรำคาญมากเลยลบทิ้งไปหา AI ตัวใหม่ละซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะ AI บางตัวเขาให้ความเร็วได้จริงๆไงแปลว่าเซอร์วิสในยุคนี้มันมีความ fast เยอะมากใช่สั่งให้ไปหาของหาเอกสารเนี่ยผู้ใหญ่สั่งหาเอกสารเนี่ยหายไป2วันโอเคเพราะกว่าจะไปค้นแฟ้ม
1: ครับ
0: แต่น้องเนี่ยเขาไม่คุ้นกับเรื่องนี้ขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากดคอนโทรล S แล้วมันเสิร์ชเจออะไรก็ตามที่มันอยู่ในเครื่องน่ะแล้วทำไมต้องใช้เวลาเป็นวันในการเสิร์ชหาเอกสารด้วยนะ
1: ครับ
0: มันก็จะเข้าใจไม่ได้แล้วก็จะเริ่มซัฟเฟอร์ครับแล้วบางทีก็รู้สึกว่าบริการของบริษัทเนี่ยไม่ดีเลยแล้วก็คอมเมนต
1: ์อ๋อ
0: เพ
1: ราะว่ามันช้ามันไม่โดนใจก็คือเหมือนก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินคำว่าเจนมีตัวชั้นเป็นศูนย์กลางใครก็ได้จากเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทำให้รวดเร็วมันยิ่งเห็นชัดมากขึ้นในสมัย
0: แต่ว่าไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับมันเป็นประเด็นเรื่องความเคยชินกับก็มันมีทางเลือกที่มันเร็วจริงๆด้วยอ่ะแล้วก็เคยชินกับความที่ไม่ต้องรอครับในขณะเดียวกันเนี่ยคือยุคยิ่งเก่ายิ่งเคยรอบางทีรอจดหมายสัปดาห์นึงครับแต่ตอนนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นมันก็จะเลยมีความจะต่างไปตื่นเช้ามาอยากกินข้าวตื่นขึ้นมาดึกๆอยากกินข้าวคือสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรให้ซื้อไงตอนนี้ก็เดินไปที่ไหนก็เจอร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงเวลาไม่มีร้านสะดวกซื้อจะอึดอัดใจมากหรือว่าแม้แต่เราเองเนี่ยเราก็ชินในบางเรื่องไปต่างประเทศ2ทุ่มก็ปิดหมดไม่รู้จะหาอะไรกินครับรู้สึกอึดอัดใจเมื่อไหร่จะเช้าสักที
1: หรือกระทั่งการสั่งของออนไลน์ถ้าเป็นแต่ก่อนเรารู้สึกเอออาทิตย์นึงก็โอเคส่งมาจากเมืองนอกเลยนะ2ชิ้นโอเคแต่สมัยนี้คือ
0: ไม่ได้คร
1: ับ รอนานขนาดนั้นไม่ไหว
0: ครับเมืองนอกยังพอเป็นสัปดาห์ได้แต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยเร็วสมัยก่อนเนี่ยแค่พิซซ่า30นาทีเนี่ยมีอย่างเดียวที่สามารถทำได้คือพิซซ่าก็โอ้โหกลายเป็นเรื่องของการตลาดเก๋ไก่จะตายแล้วตอนนี้อะไรก็ต้องเดี๋ยวนั้นทั้งสิ้นคือเล่นเกมอยู่แล้วก็มันเมาส์เสียน่ะ
1: ครับ
0: ตี3อ่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องได้เมาส์ใหม่เดี๋ยวนั้นไง
1: แล้วใครจะขายตี3
0: มีคือจะ JIB Banana เนี่ยพอเห็นประเด็นนี้ปั๊บเนี่ยครับร้านไอทีขนาดใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยสองเจ้าใหญ่เนี่ยที่แข่งขันกันอยู่เขาก็สามารถสั่งของผมเคยนะผมมีคนทำงานดึกคีย์บอร์ดเสียผมก็สั่งคีย์บอร์ดเดี๋ยวนั้นอ่ะ

0: ดึกนี่แหละ
1: ตีสองตีสามไม่ถึง15นาทีเองแบบอยู่ใกล้ด้วยมั้งมันก็มาส่งละ
0: แต่ความดีงามคือณเวลานั้นน่ะเท่าไหร่ก็จะจ่าย
1: ใช่ใช่ใช่แต่สามารถจ่ายเพิ่มได้น
0: ะ
1: จ่ายเพิ่มได้แล้วสามารถคิดพรีเมียมได้เขาเข้าใจแล้วเขาโอเคเนี่ยนี่คืออย่างที่สองคือสั้นลง
0: ครับ
1: สั้นลงแล้วก็รอได้น้อยลงอีกอย่างนึงที่สั้นลงคือเขาจะมีลอยัลตี้คือผูกพันกับแบรนด์สั้นลงเขาไม่ได้เชื่อฟังแบรนด์นะเขาเชื่อฟังคนเขาไม่ได้เชื่อฟังแบรนด์ฉันย้ำย้ำอีกครั้งเขาเชื่อฟังคนคือจุฬาบอกว่าแล้วไงมันจะมีคำหมายเครื่องหมายแล้วไงคือเครื่องจากว่าเขารอ loyalty กับแบรนด์ไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นแต่ถ้าบอกว่า KOL คนสำคัญช่วงนี้คนนี้บอกว่าแล้วก็จะเชื่อคนนี้หรือไม่ก็เชื่อเพื่
0: อ
1: นแล้วก็เชื่อในระยะสั้นด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนคน
0: มันเป็นความยากของการทำการตลาดเหมือนกันนะครับอาจารย์ในการที่จะทำให้เขารักแบรนด์เราและอยู่กับเราไปนานๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์เนี่ยที่สมัยก่อนใช้พรีเซนเตอร์แล้วเซ็นสัญญายาวๆได้คุยกับบริษัทขนาดใหญ่คือตอนนี้พรีเซนเตอร์เนี่ยยาวสุดๆเนี่ยประมาณปีหนึ่ง
0: อ๋อนั้นยาวแล้วเหรอจ๊ะ
1: ต้องเปลี่ยนคนละครับถ้าจะจับเด็กรุ่นใหม่นะมีแบรนด์นึงท่านบอกเลยว่าเนี่ยที่โด่งดังขึ้นมาตอนช่วงนี้คือสมัยก่อนโอ้แล้วก็พวกคนที่เป็นผู้จัดการดาราเนี่ยเขาก็จะให้เซ็นสัญญา2ปี3ปี5ปีไม่รับเลยถ้ารับการเซ็นสัญญาครึ่งปีหรือ1ปีไม่ได้นะก็ไม่เอา
0: โ
1: อ้เพราะว่าความชอบเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งเป็นจับน้องรุ่นใหม่นะครึ่งปีหรือ1ปีคือยาวสุดเท่าที่จะให้พรีเซนเตอร์ได้แล้วไม่ต้องมาคุยเรื่องรีนิวนะ
0: ฮะ
1: ไม่จ่ายจะไปหาคนใหม
0: ่ว้าวดีนี่ดูแต่ละอย่างนะอาจารย์ตั้งแต่เท่ากันแล้วก็มาสั้นลง
1: ครับซึ่งก็เข้าใจได้น
0: ะ
1: แล้วก็ท้ายที่สุดอีกหนึ่งเรื่องคือนอกจากเท่ากันและสั้นลงคือหลอมรวม
0: ครับ
1: เขาไม่เข้าใจว่าทำไมพี่เรียกว่าอันนี้การตลาดออนไลน์อันนี้การตลาดออฟไลน์
0: ฮะ
1: การตลาด AI การตลาดไม่มี AI ก็โลกนี้มันหลอมรวมโดยที่ไม่รู้ว่าอันไหน AI อันไหนไม่ AI อันไหนออฟไลน์อันไหนออนไลน์มันก็ทำการตลาดอะ
0: นั่นสิ
1: มันเหมือนกับยุคหนึ่งที่พวก Gen Y ไม่ค่อยเข้าใจ Gen X Gen X เคยแยกระหว่างอะไรนะ below the line กับ above the line
0: มันได้ยินนานมากแล้วอ่ะจ
1: ้
0: ะ
1: ไหน
0: แต่ก่อนน่ะมันเป็นคำเก๋โดยเฉพาะคนทำเอเจนซี่แล้วก็คน Gen X ที่แบบ below the line มันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอาจารย์
1: เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยิน
0: กระทั่งผมตอนเรียนตลาดปริญญาโทคนก็ไม่ค่อยพูดสองคำน
1: ี้ใช่แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในวงการมาแบบ20 30 20สัก25ปีอ่ะจะเคยได้ยินไกลๆอยู่คำนี้แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะบริษัทขนาดใหญ่อ่ะในอดีตแบ่งฝ่ายเป็นฝ่าย below กับฝ่าย above นะ
0: ครับ
1: จนวันนี้ใครมาพูด below the line above the line คืองง
0: คือเก่ามาก
1: เก่ามากแล้วบอกว่าทำไม below above the line คือ broadcast ไปที่ทีวีหนังสือพิมพ์ below the line คือจัดอีเวนต์คนก็งงว่างานเดียวกันมันต้องทำทั้งจัดอีเวนต์ทั้งลงโฆษณาคือมันไม่มี below ไม่มี above อ่ะมันเป็นแคมเปญเบสอ่
0: ะ
1: วันนี้น้องก็เช่นเดียวกันทำไมต้องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งแค่ตั้งหัวข้อก็ผิดแล้วอ่ะคืออันนี้มาร์เก็ตติ้ง AI อันนี้มาร์เก็ตติ้งไม่มี AI คือถ้ามีมาร์เก็ตติ้งไม่มี AI ด้วยนะ
0: แล้วมันจะแยกยังไงก่อน
1: ออ
0: มันก็ต้องเอา AI มาแยกอีกทีว่าใช้ AI หรือไม่ AI
1: เหมือนการตั้งเขางงนะครับ อย่างเช่นแบบคลาสนี้เป็นคลาสที่สอนด้าน AI คลาสนี้จะไม่มี AI สอนทำไมไม่มี AI สอนนะ
0: ครับ
1: ทุกคลาสมันต้องมี AI อยู่แล้วโลกนี้มันเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของการอยู่หลอมรวมกันคลาสนี้เป็นคลาสแบบ traditional ไม่มีดิจิทัลไม่มีได้ไงอ่ะก็โลกนี้มันหลอมรวมดิจิทัลกับไม่ดิจิทัลไปแล้วใครจะบอกได้ว่าวันนี้ดิจิทัลไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เกี่ยวข้องไปหมดมันเป็นเรื่องของ data ครับ
0: อันนี้เนี่ยชัดเจนเลยอาจารย์เพราะว่ากระทั่งอย่างผมเป็นนักข่าวเนี่ยก็ยังไม่น่าเชื่อว่ามีบางองค์กรใหญ่ด้วยนะยังแยกอยู่เลยปัจจุบันเนี้ยที่เราจัดกันในปี2569เนี่ยยังแยกทีมดูแลสื่อออนไลน์กับสื่อออฟไลน
1: ์
0: สื่อออฟไลน์คือหนังสือพิมพ์ทีวีที่ยังมีอีกอ่ะไม่น่าเชื่อเลย
1: ก็ผมยังจำได้ว่าคุณเล็กเคยเล่าสู่กันฟังด้วยซ้ำไปว่าแม้แต่สื่อด้วยกันเองในยุคหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยสื่อที่เป็นสื่อทรดิชันนลเนี่ยดูถูกสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์รู้สึกตัวรีบเวลาที่ไปอยู่กับสื่อเทจิ
0: สื่อใหม่ตอนนั้นโอ้ยทำไมเรียนปริญญาโทใหม่ๆสื่อใหม่นิวมีเดีย
1: เรียกโดนเรียกในงานเลยจำได้เคยเล่าให้ฟังวันนี้ไม่รู้ว่าในใหม่อันไหนเก่าคือมันก็ปนกันไม่รู้จะปนกันยังไงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สื่อใหม่สื่อเก่าจึงเป็นเรื่องโบราณไป3ประเด็นสำคัญสำหรับเจนใหม่เลยนะครับ
0: คือ
1: 1เท่า2เร็วคือสั้นลงและอย่างที่3คือหลอมรวม ถ้าเราเห็นเลนส์3เลนส์เนี้ยเราจะเข้าใจลูกค้า

0: อายุใหม่มากขึ้น
1: อันนี้ก็เป็นหัวใจเลยนะครับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้และนี่ก็คือ Business ในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Business อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: การให้ความเมตตาปราณีความปรารถนาดีต่างๆอันเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจหรือเป็นนามธรรมนั้นย่อมเหนือกว่าการให้อยู่ยาข้าวปลาอาหารและสิ่งต่างๆซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นรูปธรรมมากมายนักจึงต้องถือเอาความเมตตากรุณาและความห่วงใยความปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตอยู่รอดให้หายป่วยไข้ได้กลับมามีความสุขนั้นเป็นสิ่งสำคัญการให้อยู่ยาข้าวน้ำแม้เป็นปัจจัยสำคัญมากก็ยังเป็นรองกว่าเพราะอยู่ที่วิธีให้คนไข้นั้นแม้ได้อาหารและยาแต่ถ้าขาดความรักความเห็นใจของผู้ดูแลก็อาจหมดกำลังใจหมดอาลัยในชีวิตง่ายที่สุดข้อนี้มีตัวอย่างมาแล้วเช่นเมื่อไม่นานมานี้มีคนไข้รายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการจู่โจมของผู้ก่อการร้ายอาการสาหัสมากเข้าขั้นอันตรายถึงชีวิตเมื่อถูกบาดเจ็บใหม่ๆเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลท้องถิ่นทุรกันดารได้รับความเมตตาเอาใจใส่ดูแลคือได้รับการรักษาทางจิตใจอย่างดีมากทำให้รอดชีวิตอย่างมหัศจรรย์และบัดนี้เข้าใจว่าพ้นอันตรายแล้วท่านทั้งหลายจึงควรคิดถึงการให้ทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งระลึกว่าการป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเก่าล้าสมัยที่มีอุปกรณ์หยูกยาเพียงเล็กน้อยแต่มีผู้รักษาพยาบาลที่มีน้ำใจอันสมบูรณ์บางทีก็จะดีกว่าการที่อยู่ในโรงพยาบาลอันโอโถงทันสมัยแต่แห้งแล้งน้ำใจพระราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานในพิธีเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่5และการฉลองปีสตรีสากลระหว่างประเทศณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2518
1: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็ก
4: ฟังนะฟังนะ
5: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
6: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ร้องเพลงเด็กๆก็แสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานพอฟังนิทานแล้วจะเป็นยังไงนะทุกวันก็จะไม่เหงา

0: ฟังร้องเพลงเด็กๆก็แสนคลื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ
2: ครับ
1: สบายดีไหมคะ
2: ต้องสบายดีแล้วล่ะเนาะเด็กๆนะ
1: ไก่ตอบแทนเด็กๆบอกสบายดีค่ะ
2: ครับครับ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสอะไรกันเด็กนะคะทุกเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะสี่ไม่ใช่สี่สิห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะคะเวลานี้เลยเด็กๆดูนาฬิกาจะได้เรียนรู้กันด้วยว่าตรงนี้แหละห้าโมงยิ้มแย้มแก้มใสมาแล้วแม้เราต้องรอคอยเวลา
2: ใช่คร
1: ับ นะคะต้องรู้จักรอคอยเพราะว่าจะได้ฟังรายการดีๆสนุกๆด้วย
2: ที่มาสดๆกันในเวลานี้เลย
1: ใช่เอาฟังก่อนดีกว่าจะได้ฟังอะไรคะ
2: ก็มี4ช่วงนะครับที่เด็กๆจะได้ฟังช่วงแรกก็เป็นคำถามนะครับคำถามจากคำถามเสร็จแล้วก็คำถามเอ๊ะวันนี้เป็นสัปดาห์นี้เป็นเสียงหรือเปล่าพี่บัน
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวฟังเสียงนะเสียงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วจะเห็นภาพไหมไม่เห็นครับเพราะเป็นคำถามเสียงแล้วเราเป็นรายการวิทยุด้วยเด็กๆจะได้ฟังกันนะครับแล้วก็เด็กๆก็ทายเข้ามาไงว่าเสียงอะไรเนาะเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไงนะครับโอ้แค่เสียงนะเนี่ยยังตอบได้ตั้งเยอะนะนะครับและต่อจากนั้นก็นิทานเพราะวันจันทร์ก็สนุกเลยชุดใหม่มาอีกแล้วเนาะเด็กๆที่ฟังประจำก็จะรอเลยว่าเอ๊ะพอวันจันทร์นี้นิทานชุดใหม่นี้ตัวละครตัวไหนจะมาจะมีเรื่องอะไรจะสนุกไหมเนาะโอ้โหนิทานเรามีมากมายเลยนะครับในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของสัตว์โต
1: ควายช้างหมีเสือ
2: ถูกเหมือนกันก็คือช้างนั่นเองช้างตัวนี้ชื่อว่าช้างเบิ้มช้างเบิ้มก็มีเพื่อนมากมายเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของช้างเบิ้มกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าจะอยู่ตัวเดียวได้ไหมพระพันธ
1: ์ก็ได้นะ
2: ได้นะ
1: แต่มันจะเหงาแล้วเวลามีลำบากอะไรอ่ะใครจะช่วยล่ะใช่ไหม
2: ช้างเบิ้มนี่ไม่ต้องห่วงเขาพูดภาษาอังกฤษเขาบอกเฟรนลี่มาก
1: โอ้แปลว่าอะไรคะ
2: เป็นยังไงครับมีมิตรภาพดีมากใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วเรามาดูซิว่าช้างเบิ้มจะเจอเพื่อนจะเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับทั้งสัปดาห์เลยจะได้พบกับช้างตัวโตที่ชื่อช้างเบิ้มนะครับมาทำไมตอนแรกพระพันธ์บอกควายแล้วครับนี
1: ่ก็มันตัวโตไง
2: โตเหมือนกันทำให้พี่แมวนึกได้ว่ายังไม่เคยมีตัวละครควายเป็นตัวเอกเลย
1: ใช่ใช่
2: ต้องเขียนแล้วต้องเขียนแล้ว
1: ควายน่ารักอ่ะนะ
2: ใช่ใช่ใช่ลืมไปเลยเนาะมีเด็กๆ เดี๋ยวนี้เขาไปไม่ค่อยเห็นไงเขาคุณพ่อคุณแม่พาไปดูที่เป็นเหมือนเป็นทุ่งนาเป็นอะไรที่เขาจะเป็นรีสอร์ทให้ไปเที่ยวอ่ะพันเด็กๆก็จะตื่นเต้นกับควายมากเลยนะครับเดี๋ยวรอหน่อยนะเจ้าควายเจ้าจะมาอยู่ในนิทานของเราด้วยแหละ
1: ใช่
2: นะครับเอาละครับนิทานช้างเบิ้มนะก็จะได้ฟังกันนะครับใครชอบจากนั้นอันนี้ชอบแน่นอนเลยเพลงและเด็กๆจะชอบมากเลยถ้าเด็กๆได้รู้ว่าเพลงที่จะได้ฟังในรายการเราเนี่ยเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนะโดยเฉพาะเลยโอ้โหนี่เราฟังกันนะครับบทเพลงที่เด็กๆแนะนำกันมาก็มีผู้ใหญ่แนะนำให้เด็กๆก็มีและที่เราเลือกก็มีและเด็กๆสามารถช่วยเราจัดเพลงด้วยได้ใช่ไหมครับประพันธ์
1: ใช่ครับ
2: ช่วยเรียงลำดับว่าจะฟังเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ไหนหลังอะไรเนี่ยได้เลยนะครับเราฟังกันนะครับเด็กๆเนี่ยแหละครับก็คำถามไปแล้วนิทานสนุกสนุกไปแล้วบทเพลงไปแล้วคราวนี้ก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าเด็กๆต้องส่งเสียงมาให้เราถึงจะรู้ว่าสนุกแค่ไหนก็คือช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องช่วงนี้เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยังไงเนาะเตรียมตัวนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่แหละครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างวันนี้วันจันทร์ไปเจอเพื่อนสนุกไหมเป็นยังไงบ้างเอ๊ได้เล่นอะไรกันสนุกสนานแค่ไหนครับหรือว่ามีเรื่องอะไรหรือบางทีไม่สนุกเพราะทะเลาะกันก็บอกเราได้นะเด็กๆได้หมดเลยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องเพราะเราอยากฟังเรื่องราวของเด็กๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กๆเนี่ยแหละครับเป็นยังไงบ้างเนาะว่าเป็นยังไงนะครับเด็กๆบางคนเขาบอก

0: ื่นเต้นมากเลยพระพันธ์เขาได้รู้จักขนมอย่างหนึ่งเขาไม่เคยกินมาก่อนเลยพระพันธ
1: ์ขนมอะไรอะ
0: ตอนแรกเขาคิดว่ามันจะไม่อร่อยเขาบอกมันสีดำดำ
1: กะละแม
0: เกือบถูกแล้วพระพันธ์แต่ไม่เหนียวเท่ากะละแมสี
1: ดำ
0: แล้วมีมะพร้าวโรยด้วย
1: ขนมเปียกปูน
0: ใช่แล้วเนี่ยเด็กก็งงมากเลย
1: เด็กไม่รู้จักหรอก
0: ใช่แต่เนี่ยเด็กๆเขาได้ไปงานที่มีขนมไทยขายแค่เลยเห็นขนมเปียกปูนแล้วพี่แมวก็เดินไปดูเอ๊ะเด็กเขาจะยังไงเขาตอนแรกแม่ค้าให้ชิมเขาบอกเออไม่มันดำอ่ะนี่แหละแต่พอเขากินเข้าไปแล้วมันอุ้ยอร่อยเนาะนี่แหละนะเด็กๆก็ส่งข่าวมาได้นะเพิ่งเคยเจอขนมนึกถึงตอนเด็กๆพี่แมวก็ปัจจัยเหมือนกันทำไมขนมเปียกปูนมันสีดำเนาะแต่พอกินเข้าไปแล้วก็อร่อยดีมีมะพร้าวโรยด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยแหละเอ๊ะจะส่งข่าวทำไมมาเรื่องกินซะแล้วเนี่ย
1: ก็อยากกินไง
0: ชอบกินขนมนะสิเนี่ย
1: แต่ส่งข่าวเราเรื่องกันแล้วเห็นไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: 4ช่วงสนุกทุกช่วงใช่ไหมคะฟังเลยค่ะในรายการยิ้มแย้มแก้มใสมีให้ฟังทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะ5วันเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะเรื่องราวสนุกสนุกพร้อมแล้วสำหรับเด็กๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องให้เด็กๆได้รู้จักก็คือพวกเราที่เด็กๆได้ยินเสียงค่ะมีป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: และพี่แมวฉายาคนรักแมวครับหมดหรือยังยังไม่หมดครับมีอีกตั้งหลายคนที่มีฉายาคนแรกก็คือใครนะอ๋อพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์พี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสรีดิโอเอาไว้เนาะ Facebook นี้ดีนะอันนี้เพราะว่าเขาจะรวบรวมรายการยิ้มแย้มแก้มใสไปใส่เอาไว้นะครับเด็กๆก็เข้าไปฟังย้อนหลังกันได้ไปฟังเพลงแล้วก็สามารถดูการ์ตูนได้การ์ตูนลุงโตใครอยากเห็นภาพการ์ตูนเนี่ยมีเยอะแยะเลยเข้าไปทาง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสรีดิโอเลยแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นติชมรายการอยากคุยอะไรกับเราก็ทาง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอได้เลยนะครับอันนี้ฝีมือพี่นุชเขาสร้างเอาไว้นะครับ Facebook นี้ส่วนการ์ตูนที่เห็นอยู่ใน Facebook ก็คือการ์ตูนลุงโตผู้มีฉายาว่าลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนั่นเองนะครับและก็เสียงของเราที่เด็กๆได้ยินและเสียงเด็กๆที่เราได้ยินก็ฝีมือของผู้ควบคุมเสียงนะครับพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: โอ้เสียงกระดิ่งนี้นะคะป้าพันธ์เป็นผู้ควบคุมเสียงค่ะ
0: ครับแล้วก็มีใครครับควบคุมเสียงกบด้วย
1: พี่กบค่ะป้าพันธ์เป็นผู้ควบคุมเสียงอีกเช่นกันค่ะ
0: เจ้าไก่เจ้าไก่บอกผมร้องเองนะไม่มีใครควบคุมนะ
1: พี่แมวแมวบีบมันอยู่นี่นะ
0: เจ้าหมูบอกผมก็เหมือนกันครับ
1: ผมก็โดนบีบก้นครับท้องเลยเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสก็จะมีเท่านี้นะคะมีทั้งคนจัดผู้พูดผู้ดำเนินรายการใครก็ผู้ช่วยต่างๆเห็นไหมคะแล้วก็มีพวกอูดอาร์ตทั้งหลายนะคะทุกทำเสียงนะคะก็รายการเดียวแต่มีคนช่วยเยอะเห็นไหมคะ
0: ก็เพื่อเด็กๆนั่นเองนะคร
1: ับก็จะมีเรื่องสนุกๆให้เด็กๆได้หนึ่งเรื่องนะคะในรายการยิ้มแย้มแก้มใสและคนแรกที่สวัสดีมาคือพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะมาถึงเอาเดี๋ยวตอบคำถามพี่หมีก่อนพี่หมีบอกว่าจะให้สร้างกลุ่มไลน์
0: ครับ
1: อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าทางไลน์จุฬาเนี่ยไม่ได้เห็นการ์ตูนลุงโตบางทีก็ไม่สะดวกอย่างเงี้ยนะคะก็สรุปว่าประพันธ์ตัดสินใจแล้วไม่สร้างนะคะพี่หมีขาด้วยเหตุผลก็คือไม่อยากมีความหลายอย่างอ่ะมีหลายไลน์ใช่ไหมคะทั้งไลน์ทางจุฬาด้วยแล้วหลายที่จะสร้างเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงที่ประพันธ์ดูแลควบคุ
0: ม
1: ซึ่งประพันธ์ไม่ถนัดที่จะดูแลอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: นะคะพี่หมีเข้าใจนะครั
0: บ
1: เขียนมาในเนี่ยค่ะที่ line at jula radio เนี่ยแหละค่ะสะดวกที่สุดสำหรับป้านะคะ
0: ครา
1: วนี้ก็มาถึงยิ้มแย้มแก้มใสของเราเราจะเริ่มกันด้วยคำถามนะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกจะเป็นคำถามที่เป็นเสียงเด็กๆค่ะฟังกันดีๆนะคะเพราะเสียงเนี่ยมันมีเรื่องราวอยู่ด้วยเด็กๆต้องบอกเรื่องราวด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่
0: อ
1: นและเกิดอะไรขึ้นหลังฟังนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: ให้ฟัง2ครั้งเห็นไหมคะเด็กๆว่าเสียงอะไรและอะไรเกิดก่อนและอะไรเกิดหลัง
1: ไม่ได้มีเสียง
0: แล้วเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นเนาะฟังอีกทีไหมเมื่อกี้มันเร็วจังเลยเนาะพี่แมวจะได้ตั้งใจฟังด้วยอ่ะขอเสียงอีกทีนะ

0: ครับเด็กๆตั้งใจฟังนะ1 2 3
1: คือเสียงอะไรครับ
0: เสียงอะไรครับเด็กๆครับเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรเนาะไม่ได้มีเสียงเดียวนะเออน่าคิดนะวันนี้ดูซิเป็นยังไงบ้างเต็มตัวฟังนะครับไปเต็มฟังแล้วก็ตอบมาได้เลยนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะใครอยากส่งเสียงมาตอบก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7นะ
1: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
0: ค
1: LINE @julareadio สะกดนะคะ
0: ค
1: CHULARADIO ค่ะ
0: ค
1: CHULARADIO แล้วก็มีผู้ฟังที่ฟังต่อเนื่องตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะ
0: ค
1: ก็สวัสดีมาทางรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยสวัสดีคุณอมรนะคะ
0: ค
1: เด็กๆฟังคำถามแล้วก็เดี๋ยวก็ตอบก็ได้ฟังนิทานสนุกๆ กันนะคะ
0: ค
1: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: สนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานของเราชุดเรื่องของช้างเบิ้มวันนี้เสนอตอนวันที่ฝนตกหนักมากเลยนะครับเรื่องก็เริ่มขึ้นในป่าใหญ่ที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายวันนี้นะครับช่วงเช้าเลยก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นเสียงดังลั่นป่าเลยเสียงของเจ้ากาดำนั่นเอง
1: กาก
0: าใช่เจ้ากาดำนี่มีหน้าที่คือเป็นนักส่งข่าวประจำป่านะครับเวลามีข่าวอะไรนี่มันจะบินร้องกากากาแล้วก็บอกข่าวไปทั่วป่าเลยนะครับวันนี้ข่าวของเจ้ากาดำนี่ข่าวสำคัญและน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเจ้ากาดำก็ร้องกากากาแล้วก็บอกว่าก
1: ากากาก็ไอ้ก่อนแหลมเสียงดังไปข่าวด่วนครับระวังระวัง
0: โอ้อะไรเหรอกา
1: จะได้พบเมฆดำสีดำก้อนเบลเลอร์เลยเท่าภูเขาลอยมาทั้งป่าบ้านเรานี่แหละ
0: เหรอ
1: โอ้ไม่ช้าน่าจะถึงแล้วแล้วก็จะเกิดฝนตกหนักด้วยขอให้สัตว์ป่าทุกตัวเตรียมระวังเก็บข้าวของให้พ้นไปแล้วนะต้องไปบอกอีกหลายตัวกากากาน
0: ี่แหละครับเจ้ากาเขาเป็นนักส่งข่าวประจำป่าเนาะเขาก็บอกแล้วว่าตอนนี้มีเมฆฝนเจ้ากาบอกมองดูแล้วนะใหญ่กว่าภูเขาอีกนะโอ้โหแสดงว่าเมฆฝนสีดำๆนี่ต้องมีน้ำอยู่ในนั้นเต็มเลยใช่ไหมน้ำฝนลอยมาแล้วเดี๋ยวจะลอยมาถึงป่าแล้วฝนจะตกหนักถ้าฝนตกหนักจะเป็นยังไงครับ
1: เฮ้ยแย่แล้วเราน้ำท่วมสิ
0: น้ำมันจะท่วมก็ได้
1: ย้ายของนะ
0: ใช่สัตว์ทั้งหลายได้ยินก็รีบเก็บข้าวเก็บของใหญ่เลยเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บ
1: ไปไหนครับแม
0: ่ขึ้นที่สูงสิลูกเนาะ
1: ค่ะ
0: มีแม่แมวป่าบอกกับลูกเนาะเดี๋ยวแย่เลยนะไปบอกเจ้าหมูป่าด้วยอย่าปวดแต่นอนอยู
1: ่
0: ฝนตกหนักแล้วเอ้ยพวกสัตว์ทั้งหลายก็รีบอพยพเลยมากันโอ้โหพวกควายป่าก็บอกเออฝนตกเหรอโอ้เราจะได้แช่น้ำแต่โอ้ไม่ไหวละถ้าน้ำแรงๆกว่าควายอย่างเราก็ลอยน้ำไปแน่เลยรีบขึ้นที่สูงกันดีกว่านะครับนี่เอ๊ะเจ้ากานี่บอกข่าวจริงหรือเปล่าจริงสิครับเด็กๆพอไม่นานเลยสัตว์ทั้งหลายบางตัวยังเก็บของไม่ทันเลยอ่ะพายุมาเลยโอ้ยเมฆดำลอยทะมึนมาฝนตกฟ้าแลบมีฟ้าแลบฟ้าผ่าเปรี้ยงๆด้วยนะเด็กๆโอ้ยฝนตกหนักอยู่นานมากเลยอ่ะพวกครอบครัวกระต่ายบอกโอ้ยดีนะเนี่ยพวกเราเก็บของขึ้นมาอยู่บนถ้ำบนเนินเขานี่ทันไม่งั้นแย่แน่เลยเน
1: ี
0: ่ยแต่ก็กลัวนะเวลาเด็กๆกลัวใช่ไหมเวลาฟ้าแลบฟ้าร้องอ่ะนุ๊ก
1: มันหลับตาลูกหลับตา
0: แป๊บเลยนะโอ้ยนานเลยนะครับฝนตกอยู่โอ้ยรู้สึกจะ4ชั่วโมงแน
1: ่
0: ฝนหนึ่งก็ค่อยซาลงพวกสัตว์ทั้งหลายที่ขึ้นไปบนที่สูงก็มองลงมาโอ้โหดูสิป่าข้างล่างมันเป็นแต่น้ำไปหมดเลยอะดูสิเน
1: อะใช่ของบางคนเก็บไม่ทันก็ลอยเต็มเลย
0: ป่องเลยโอ้นั่นที่นอนของเจ้าหมูป่าหรือเปล่านะ
1: โอ้ยแย่แล้ว
0: หมูป่าบอกใช่แล้วฉันเก็บไม่ทันไม่มีที่นอนแล้วโอ้ยแย่เลยนะอันนี้สัตว์ทั้งหลายนะครับเขาก็ต้องช่วยเหลือกันสิเนาะไปดูว่าสัตว์ตัวไหนอาจจะเดือดร้อนบ้างแน่นอนครับคุณช้างเบิ้มของเรานะครับก็ช้างเบิ้มนี่อพยพมาที่สูงแล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องไปช่วยสัตว์อื่นด้วย

0: ีนี้ฝนยังตกพรำๆอยู่เลยคุณเบิ้มคุณช้างเบิ้มจะลงไปช่วยสัตว์ทั้งหลายก็ทำยังไงล่ะคุณช้างเบิ้มก็หยิบร่มมาเด็กๆว่าร่มของช้างนี่คันจะใหญ่หรือเล็ก
1: ทั้งใหญ่เพราะช้างเบิ้มตัวใหญ่นะ
0: ใช่คันร่มของช้างเบิ้มนี่นะถ้ากางทีนึงนะเด็กๆพวกหมูป่าหลบได้ประมาณ5ตัวเนี่ยถ้าเป็นคนนี่หลบได้เป็น10เลยนะนี่ช้างร่มก็ช้างเบิ้มก็บอกอ่ะเรามีร่มไม่เป็นไรฝนตกอยู่เดี๋ยวเรากางร่มลงไปดูแล้วก็สวมหมวกฟางใบโตด้วยนะโอ้ยหมวกใบเนี้ยเด็กๆคิดว่าหมวกของช้างเบิ้มจะโตไหมครับใหญ่ไหม
1: ใหญ่ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่เนี่ยสามารถให้กระต่ายเข้าไปอยู่ในหมวกฟางนี้ได้20ตัวเลยนะเนี่ย
1: โอ้โหเริ่มเลย
0: แล้วก็ใส่รองเท้าบูทที่เป็นยางกันฝนเดินย่ำน้ำไปโอ้ยฝนตกช้างเบิ้มก็ถามใครมีเดือดร้อนไหมครับมีน้ำกันทันทุกตัวไหม
1: โอ้ยท่านนี้ก็ท่านนี้
0: เอ๊ะเสียงใครเรียกเนี่ย
1: จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจ
0: ิ๊ดใช่ช้างเบิ้มก็ย่ำน้ำไปเจอครอบครัวหนูครับครอบครัวหนูนี่อพยพหนีน้ำไม่ทันนะครับนะอาจจะมัวอยู่ใต้ดินแล้วเจ้ากามาบอกไม่ได้ยินเนาะก็ไปเจอนะครับกดเจอพ่อหนู

0: บอกมาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ว่าพี่หมีเกิดปีกระต่ายส่วนน้องชีสเกิดปีเสือเด็กๆบอกมาก็ได
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วเกิดปีอะไรจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นสัญลักษณ
1: ์
0: เกิดปีอะไรนะคะ2000ปีม้าค่ะ
1: ครับ
0: พี่แมวปี
1: ง
0: ูงูเล็ก
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ปีมาเสงนี่งูเล็กปีมาโรงนี่งูใหญ่
1: คร
0: ับเด็กๆเกิดปีอะไรคะอยากรู้3คุณพ่อคุณแม่แล้วบอกมาด้วยนะคะพิมพ์บอกมาก็ได้เนาะแล้วเราก็จะทวนคำถามนะคะ
1: ก็เป็นเสียงนี้นะครับเด็กๆตั้งใจฟังนะไม่ได้มีเสียงเดียวด้วยนะนะเดี๋ยวบางคนอาจจะรีบฟังแล้วได้ยินแค่เสียงเดียวตั้งใจฟังนะครับ1 2 3
0: เสียงอะไรคะ
1: ตอบมาได้เลยเด็กๆไม่ยากหรอกนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: หรือว่าพิมพ์ก็ได้ล่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ
1: คร
0: ับ LINE @jularadio ค่ะ
1: ครับ
0: มาถึงเพลงต่อไปนะคะเด็กๆค่ะพี่แมวเลือกนะคะประพันธ์
1: ส
0: ิ
1: ประพันธ์
0: เมื่อกี้พี่แมวกาไปแล้วประพันธ์ให้ฟังเรือพายเด็กเรือแล้วก็ประพายเด็กๆพายเรือเป็นไหมคะแต่เด็กๆพายเรือเองยังไม่ได้นะเพราะมันอันตราย
1: ใช่เลย
0: นะคะถึงแม้จะว่ายน้ำเป็นก็ตามแต่ฟังเพลงค่ะชื่อเพลงว่าเรือพายนะคะอยู่ในอัลบั้มร้องเต้นเพลงอนุบาลชุดกายบริหารบริษัทเมโทรแผ่นเสียงเรือพายเชิญค่ะ
1: ครับ

0: มีน้องชีสตอบมาคนแรกเลยนะคะขอบคุณน้องชีสนะคะ
1: ครับ
0: จะให้เด็กๆฟังคำถามอีกทีนึงนะคะฟังดีๆนะคะ
1: คร
0: ับ มี2คำถามอยู่ในนี้มีเสียงมีเหตุการณ์เกิดขึ้น2อย่างพี่บีถามน้องชีสด้วยนะคะฟังดีๆนะคะ
1: ดีๆนะอ่ะเต็มตัวนะ1 2 3
0: เนี่ยแหละค่ะ
1: นะมี2เสียงเกิดต่อเนื่องกันเลยนะแล้วมันก็จะเกิดกันได้ยินอยู่บ่อยๆเลยนะครับ
0: เสียงไหนเกิดก่อนเสียงไหนเกิดหลังคะ
1: อันนี้เด็กๆเรียงลำดับดีๆนะก็ใครรู้เนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ
1: ครับ
0: LINE @julareadio นะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็มาถึงฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นเพลงตามคำขอค่ะเพลงที่ชื่อว่าจ้ำจี้ดอกไม
1: ้
0: อยู่ในอัลบั้มร้องเต้นเพลงอนุบาลชุดลูกสัตว์เพลงนี้ปุณณมิตรณเดชขอมาจ้ำจี้ดอกไม้ค่ะ
1: ครับ

0: พลงกันต่อนะคะยิ้มแย้มแก้มใสมีเพลงเด็กอยู่นะคะเด็กๆทางบ้านอยากขอเพลงที่ประพันธ์เลือกไว้แล้วก็พิมพ์บอกได้นะคะ
1: มีเพลงอะไรบ้างครับประพันธ
0: ์เด็กกลางร่ม
1: เด็กกลางร่ม
0: พิมพ์คำว่าเด็กหรือไม่ก็ hat พิมพ์คำว่าหมวกก็ได้ค่ะหมวกนะคะหรือพิมพ์คำว่าบ้าน
1: บ้าน
0: คือบ้านของสัตว์นะฮะเด็กกลางร่มหมวกบ้านพี่แมวค่ะเชิญ
1: เอาบ้านของสัตว์ก่อนดีกว่า
0: บ้านของสัตว์นะคะที่เหลือ2เพลงคือเด็กกลางร่มกับหมวกนะคะฟังเพลงบ้านของสัตว์เป็นเพลงของบริษัทเมโทรแผ่นเสียงเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

ยในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็กนะคะเป็นเพลงให้ฟังเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้พี่หมีเขาก็ขอเพลงเด็กกลางร่มมานะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้าฟังเพลงเด็กกลางร่มค่ะ

0: แต่เด็กๆมีร่ม 1,000 ก็กางคนเดียวใช่ไหมคะก็ไม่เปียก
1: อืม
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ท่านนี้ก็ตอนนี้ 17:42 นาทีเด็กๆอยากฟังเพลงหรือว่าถามพี่หมูพี่แมวพี่ไก่หรือจะฟังคำถามคะ
1: ฟังคำถามอีกสักครั้งนึงดีกว
0: ่า
1: เชิญค่ะบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังนะครับฟังเสียงนี้นะไม่ได้มีเสียงเดียวนะตั้งใจฟังดีๆนะเด็กๆ1 2 3
0: เสียงอะไรตอบเลยนะคะ
1: นะครับตอบมาได้เลยตอบยังไงล่ะก็โทรศัพท์มาก็ได้นะครับที่022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: มี2เสียงนะคะ
1: คร
0: ับ ตุ้งตุ้งกดก่อนแล้วก็แอดกดที่หลัง
1: ครับ
0: นะคะก็ตอบมาได้ว่าเป็นเสียงอะไรนะคะเขาทำอะไรคะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะตอนนี้ก็ฟังเพลงกันต่อนะคะมีเพลงHat หมวกแล้วก็เพลงบ้านแสนรักสองเพลงพี่แมวเอาเพลงอะไรคะ
1: หมวกไหมครับในเรื่องนี้นี่หมวกของคุณช้างเบิ้มได้กลายเป็นเรือไปเลย
0: ก่อนฟังเพลง
1: มีโทรศัพท์
0: นะเด็กๆเอาคุยเด็กๆก่อน
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยค่ะใครเอ่ย
2: น้องมนฉายาเด็กน้อยค่ะ
1: หายไปนานเลย
2: ฉายาฮีโร่ค
1: ่
2: ะ
1: พี่สนก็มาด้วยสองพี่น้องเลยใครจะตอบก่อนครับว่าเสียงอะไร
2: น้องค
1: ่ะน้องน้ำมนว่าเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับ
2: คนเคาะประตูแล้วก็เปิดประตู
1: คนเคาะประตูและก็เปิดประตูนะครับแล้วพี่สนจะตอบไหมครับพี่สนครับ
2: ไม่ตอบคร
1: ับ พี่สนไม่ตอบเหรอนะครับแล้ววันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมน้องน้ำมนต์หรือพี่สนมีอะไรจะส่งข่าวให้ฟังไหมเล่าอะไรให้ฟัง
2: พี่ครับ
1: ได้เลยครับ
2: ผมอยากรู้ครับ
1: ครับ
2: ว่าเพลงที่พี่แมวร้องคือเพลงอะไรอะครับ
1: เพลงไหนอะครับร้องว่ายังไงอะครับ
0: ร้องว่าอะไรน้ำมนต์น้องสนร้องให้ฟังหน่อยสิคะ
1: หรือเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรครับ
2: ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับจักรยานนะครับ
1: โอ้จักรยานนะสองล้อปั่นหรือเปล่า
0: ปันปัน
2: อยากขอเพลงนั้น
0: ใช่ใช่ร้องว่าปันปันปันปันจักรยาน
1: คนละเพลง
0: ใช่ไหมคะ
1: หรือเปล่า
0: หรือว่า
2: ใช่คร
0: ับ อ๋อใช่ด้วย
1: อันนี้
0: เพลงของคุณชัยยะทองเข้ม
1: เข้มนะ
0: นะคะ
1: นะครับ
0: อันนี้เพลงคุณชัยยะทองเข้มนะคะไม่ใช่ของพี่แมวแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูได้ฟังเพลงปั่นจักรยานนะคะ
1: ครับเนาะ
0: ทำไมหนูชอบเพลงนี้คะ
1: ต้องใส่ชอบปั่นจักรยาน
0: สนุกดีฮะ
1: ใช่ไหมหรือเปล่า
0: พี่ฮีโร่นี่ปีเกิดแบบเขาเรียกอะไรอยู่ชั้นอะไรนะคะ
1: พี่สนครับ
2: ป .3
1: ป .3
0: เลยพี่สนเพราะมันเป็นเรียกพี่ฮีโร่ป .3
1: ครับพี่สนเนี่ยฟังมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลย
0: ใช่ใช
1: ่ตอนนั้นน้องน้ำมนต์ก็ยังตัวเล็กเลย
0: พี่สนนี่เกิดปีอะไรคะชวดฉลูกันเถาะมาลงมาเสงรู้ไหมคะ
1: รู้ไหมครับ
2: ละกาไก
0: ่ละกาไก่รู้ด้วยเก่งจัง
1: แล้วน้องน้ำมนต์ล่ะครับ
2: ปีอะไร
1: วัว
0: ก็ฉลู
1: ครับ
0: เห็นไหมนะปันก็มีแบบดูได้นิดๆหน่อยๆนะเอาละค่ะแล้วของเพลงแล้วค่ะ
1: ครับเอาเพลงอะไรดีครับของน้องน้ำมนต์บ้าง

0: Vinga, Lady. A la Lady, no hi ha
1: falta. Em
0: ตุ๊กแกก็ชอบตุ๊กแก
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลย
2: พ
0: ี่
2: สนนะคะ
0: พี่สนก็ขอเนี่ย
2: ปั่นสนก็เพียงปั่นจักรยานแล้วได้ครับขอบคุณเลยนะคะ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: วันนี้
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
0: ครับ
2: โอ้วันนี้ขอบคุณน้องน้ำมนต์แล้วน้องสนพี่สนนะคะปกติพี่สนเขาก็จะไม่ค่อยคุยแล้วล่ะ
0: ใช่
2: ไหม
0: คะ
2: แต่วันนี้ได้คุยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: ฟังอยู่กับน้องพอดีนะครับ
2: เด็กๆคะยิ้มย้ำแก้มใสถึงเวลาต้องฟังเพลงดีกว่าตอนนี้17:47มีอีกเท่าไหร่3นาทีกว่า
0: ครับ
2: อันนี้บ้านแสนรักไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเบาเพลงนี้ก็ได้เพลงนี้4นาทีเด็กๆลองฟังดูนะคะบ้านแสนรักบ้านทุกบ้านเนี่ยถ้าเรามีความรักมีความเข้าใจกันก็จะอยู่ด้วยความสุขนะคะฟังเพลงบ้านแสนรักของวงเลอชอเชิญค่ะ
0: ครับ

0: บ้านแสนรักเด็กๆมีบ้านแสนรักกันทุกคนเลยใช่ไหมคะป้าผันก็มีพี่หมูก็มีพี่แว่นก็มี
1: ใช่ครับ
0: พี่ไก่ก็มีพี่กบก็มีนะคะถ้าเราอยู่กันได้ความรักความเข้าใจผิดก็ให้อภัยกันนะคะนี่นะคะยิ้มแย้มแก้มใสก็อยู่เป็นเพื่อนเด็กๆนะคะเด็กๆอย่าลืมนะมีข่าวส่งข่าวมีคำถามตอบคำถามแล้วก็มีนิทานก็ฟังกันสนุกๆนะคะอยากฟังนิทานเรื่องอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะแล้วก็มีเพลงเด็กๆให้ฟังก็ขอได้นะคะในรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะทุกวัน
1: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เลย
0: ถึงวันศุกร์5วันนะเด็กๆนะคะ5ถึง6โมงเย็นแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอ่านคำตอบค่ะ
1: ครับคำตอบเราคำถามเราเป็นเสียงนี้นะฟังอีกทีนะเดี๋ยวเราจะอ่านคำตอบเด็กๆละ1 2 3
0: เสียงเนี้ยเด็กๆเห็นไหมคะเอ้ยได้ยินไหมคะไม่เห็นเนาะได้ยินไหมว่ามันเกิดขึ้น2เสียงนะคะก็อ่านคำตอบก่อนดีกว่านะคะพี่หมีเขาไม่ได้ตอบแต่ว่าพี่น้องชีสค่ะก็ตอบว่าเสียงเปิดประตูนะคะแล้วก็ลองบอกให้ถามอีกทีหนึ่งน้องชีสไม่ยอมตอบแล้วครับ นะคะแล้วก็มีน้องน้ำมนต์นะคะฉายาเด็กน้อยก็ตอบว่าเสียงคนเคาะประตูแล้วก็เปิดประตูนะคะพี่ฮีโร่ไม่ตอบนะแต่ขอเพลงมานะคะเชิญพี่แมวเชิญพี่แมวตอบค่ะ
1: ครับก็ตอนแรกก็เสียงเคาะประตูก่อนเนาะแล้วก็เสียงเปิดประตูเช่นกัน
0: แล้วก็แอบเห็นไหมเด็กๆแล้วปิดประตูไหมคะ
1: มีปิดประตูด้วย
0: ไม่ปิดซะหน่อยนึงพี่แมวอ่ะ
1: จะหลอก
0: เด็กๆว่าพี่แมวเล่นกับไก่อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันมีเสียงเคาะประตู
1: แล้วก็เปิด
0: เคาะเสร็จแล้วก็เปิดแอบแล้วไม่ยอมปิดประตูเด็กๆคะเออทำไมอ่ะ
1: ครับ
0: แสดงว่าเขาลืมป่ะไม่รู้
1: ยังไม่เสร็จธุระมั้ง
0: นะคะเฉลยแล้วนะคะเสียงเปิดเคาะประตูก่อนแล้วก็เปิดประตูและไม่ได้ปิดประตูนะคะเอาละแล้วงั้นเราก็จะให้รางวัลนะคะ

0: ับเป็นเสียง
1: เสียงกีตาร์อย่างอื่นก็ดิ่งตามมาที่หลังค่ะขอบคุณเด็กๆนะคะยังมีเวลาค่ะมีเวลาเราก็จะให้พี่แมวร้องเพลงดีกว่าไหมคะ
2: ได้ครับมาฟังเพลงกันดีกว่าเนาะเราก็มาฟังเพลงนี้ดีกว่าให้น้องน้ำมนต์ฟังก่อนเขาตุ๊กแกแต่เป็นคนละตัวเนาะอันนี้เป็นตุ๊กแกที่มันท้องตุงๆเนาะ
1: ดุไหมพี่ลูก
2: ไม่ดุ

0: ี้ก็เพราะนะคะ
1: นะ
0: อึ่งอ่างเรียนเลขคณิตไปได้เลยนะคะ
1: คร
0: ับ เป็นไงคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเพลงนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าใครคนแต่งนะคะ
1: ท่านนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับศิลปินแห่งชาติของเรา
0: เออนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าแจ้วนะคะ
1: คร
0: ับ ยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กอยู่เป็นเพื่อนเด็กทุกวัน5วันเต็มๆจริงๆค่ะฟังกันได้อย่าลืมนะเปิดเทอมชวนเพื่อนมาฟังกันด้วยนะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะขอบคุณเด็กๆมากเลยพรุ่งนี้ก็วันอังคารนะคะอาทิตย์หน้านี่หยุดกันเยอะเลยนะคะเด็กๆก็เตรียมพร้อม วางกำหนดการก่อนจะเล่นอะไรจะทำอะไรนะคะ
1: จะไปเที่ยวไหนกันดี
0: ใช่ใช่เอาแล้วก็ขอบคุณมากนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมุดปัญญาอีกแล้วเหรออ้
4: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
13: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
14: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เราเริ่มกันที่บรรยากาศของงานจุฬาสตาฟมาร์เก็ตเฟสเมื่อวันที่18ถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สยามสแควร์วอล์กกิ้งสตรีทงานนี้ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจำหน่ายณใจกลางสยามสแควร์เป็นการสร้างสีสันความคึกคักให้กับพื้นที่สยามและก็เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรอีกด้วยครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยครับซึ่งงานนี้มีบุคลากรจุฬานิสิตและประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักภายในงานเขาก็มีการ

0: จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆจากบุคลากรของคณะและหน่วยงานต่างๆกว่า50ร้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคงานคราฟต์รวมไปถึงสินค้าสร้างสรรค์ที่สำคัญยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมตลอดทั้ง2วันเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรนิสิตเชื่อมโยงไปสู่ประชาชนศาสตราจารย์ดร.วิเลิศก็ได้กล่าวถึงการจัดงานจุฬาสตาฟมาร์เก็ตเฟสในครั้งนี้นะครับว่างานนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านการใช้ศักยภาพของพื้นที่สยามสแควร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของจุฬานำสินค้าและบริการของตนมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการสร้างรายได้เสริมและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่สามารถเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินเดือนให้กับทุกคนได้แต่สามารถใช้พื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่บุคลากรซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือและอุดหนุนกันภายในองค์กรเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างคุณค่าร่วมกันและทางจุฬาก็ตั้งใจจะผลักดันให้กิจกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สยามสแควร์เป็นพื้นที่ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเจ้าของและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างแท้จริงสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ความถี่ของการจัดงานนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างความผูกพันความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นในหมู่บุคลากรควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้อย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนในประชาคมจุฬาครับและคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยนักวิชาการรวมถึงผู้สนใจที่ตอนนี้กำลังมีไอเดียมีองค์ความรู้ในการเขียนหนังสือวิชาการแต่ยังไม่รู้ว่าจะพัฒนางานเขียนให้ก้าวไปสู่การตีพิมพ์ได้อย่างไรทางสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็จะได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการเขียนจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือทางวิชาการประจำปี2569ระหว่างวันที่7ถึง8สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็ได้เปิดรับสมัครแล้วนะครับและจะเปิดไปจนถึงวันที่4สิงหาคมนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook จุฬาเพรสสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นสวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำ

0: ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเข้าทันทุกสถานการณ
1: ์จุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBSติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์คณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

กรรมสิทธิ์รถพิสูจน์จนด้านคลังยอมถอยปลดล็อกรถเก่าให้สิทธินักศึกษานอกระบบยืดเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนรอตรวจสอบยังไม่ลงนามยกเลิกข้าราชการ 5,924 คนพบกลุ่มแก้คะแนนกระจุกตัวในภาคใต้ภาคกลางตำแหน่งงานวิชาการมากสุดกทม.ตรวจเข้มสถานบันเทิงเพิ่มเช็คลิสต์17รายการโครงสร้างอาคารระบบเตือนภัยทางหนีไฟตั้งเป้า100แห่งใน60วันมหากาพย์หาดนุ้ยภูเก็ตลุยรื้อรีสอร์ทรุกป่าสงวนทวงคืนชายหาดสาธารณะหลังสู้คดีกว่า10ปี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้ต้องเตือนภัยเรื่องของ call center กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในอดีตเราอาจจะเห็นเป้าหมายของกลุ่ม call center เป็นกลุ่มผู้สูงอายุครับแต่วันนี้เยาวชนก็ไม่เว้นที่น่าสนใจก็คือวิธีการหรือข้อมูลที่ใช้ในการโน้มน้าวกดดันทำให้เหยื่อนั้นหลงเชื่อมันมีวิธีการที่ต่างออกไป
1: ก่อนหน้านี้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นนักศึกษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: แล้วก็ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วที่เรารายงานกันไปเป็นนักศึกษาย่านรังสิตนะคะล่าสุดค่ะกลุ่มนิสิตนักศึกษาในจังหวัดมหาสารคามถูกขบวนการ call center หลอกให้โอนเงินแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆนะคะรอบนี้ไม่ได้ใช้กลยุทธ์การจัดฉากเรียกค่าไถ่หรือว่าเป็นการเรียกค่าไถ่ทิพย์แต่คล้ายๆกันคือมีวิธีการพูดลักษณะขู่ให้กลัวก่อนแล้วก็หลอกให้โอนเงินนะคะมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อจำนวนมากนะคะเพียง2วันมีผู้เสียหายมากถึง16คนค่ะ
2: พูดเริ่มต้นเลย
1: นี่เป็นข้อความสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE และวิดีโอคอลระหว่างนิสิตชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยมหาสารคามคุยกับขบวนการ call center ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยพร้อมกับส่งเอกสารอ้างว่าเป็นเอกสารที่มาจากศาลจังหวัดเลยแผนกคดีอาญาข้อความในหนังสือค่ะอ้างว่านิสิตคนนี้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินระหว่างประเทศคดียาเสพติดและคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนก่อนจะแจ้งให้นิสิตคนนี้โอนเงินไปยังบัญชีปลายทางเพื่อจะตรวจสอบว่านั่นเป็นบัญชีม้าหรือไม่แล้วบอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเดี๋ยวจะโอนกลับมานิสิตคนนี้เล่าว่าโอนเงินไป4ครั้งรวมแล้วเป็นเงินกว่า 115,000 บาทและระหว่างโอนเงินไปยังบุคคลปลายสายก็พยายามวิดีโอคอลอยู่ตลอดนะคะลักษณะพูดข่มขู่ให้กลัวมารู้ตัวอีกทีว่าถูกหลอกก็ผ่านไปแล้ว2วันค่ะ
2: พอผ่านไปประมาณ2วันครับผมก็เพิ่งนึกได้ว่าตัวเองอาจจะถูกหลอกหรือเปล่าประมาณนี้ครับแล้วก็ได้นำชื่อของมิจฉาชีพที่โทรผ่านเบอร์นะครับไป

0: หาบน Google หรือบนอินเทอร์เน็ตประมาณนี้ครับแล้วก็แบบเจอเหมือนเว็บไซต์ของทาง AS ที่เป็นทางการนะครับเขาก็พาดหัวข่าวประมาณว่าทางเจ้าที่ AS ไม่ได้มีการโทรหาลูกค้าเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เอาชื่อสภ.เมืองเลยที่เป็นมิจฉาชีพไปค้นหาบนFacebook ครับแล้วมันก็เป็นมีเพจของทางสภ.เมืองเลยที่เป็นเพจจริงเขาก็ได้โพสต์ปรับหนูเยอะประมาณว่าระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินชวนคุยผ่านไลน์ประมาณนี้ครับ
1: ยังมีอีกนะครับวันนี้มีนิสิตที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันครับเข้ามาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเขาใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับมาแจ้งความเพิ่มอีก2คนครับตำรวจเนี่ยเตือนคนในพื้นที่นะครับให้ระมัดระวังย้ำแล้วย้ำอีกว่าตำรวจไม่ติดต่อทางไลน์ไปยังผู้ถูกกล่าวหาครับจะไม่ส่งหมายเรียกหรือหมายจับทางแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นไม่มีนโยบายให้คนโอนเงินเข้ามาตรวจสอบถ้าพบตำรวจพบผู้ต้องสงสัยทำผิดสามารถสั่งอายัดบัญชีได้เองครับไม่ต้องไปโทรขอให้เจ้าของบัญชีโอนเงินเข้ามาย้ำแบบนี้นะครับถ้าไปเจอพฤติกรรมลักษณะนี้ครับให้สงสัยไว้เลยว่านั่นอาจจะเป็น call center ครับ
2: ดังนั้นวิธีรับมือนะครับรับมือกับพวกแก๊ง call center นะครับและแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อโอนเงินไปแล้วนะครับก็คือให้ตั้งสตินะครับตั้งสติแล้วก็วางสายทันทีนะครับอย่าทำตามคำสั่งโดยเด็ดขาดนะครับถ้าหากเราโอนเงินไปแล้วเนี่ยให้รีบติดต่อสายด่วนของศูนย์นะครับ AOC 1441นะครับซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับ
3: คงต้องเตือนภัยกันนะคะสำหรับพฤติกรรมที่พบที่จังหวัดมหาสารคามขบวนการ call center หลอกว่าเป็นตำรวจนะคะมีข้อมูลว่า2วันที่ผ่านมามีนิสิตนักศึกษาถูกหลอกให้โอนเงินมาแจ้งความเอาไว้ที่สภ.ขวาวใหญ่สภ.กันทรวิชัยและที่สภ.เมืองมหาสารคามแล้ว16คนนะคะ16คนนี้รวมมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทค่ะ
1: ทุนเทาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไทยเทาเนี่ยอาจจะทำให้พวกเราล่มสลายได้เลยครับที่ผ่านมาครับตรวจแล้วก็ยังเจอจับแล้วก็ยังจับได้อีกนะครับไม่หมดสักทีสำหรับคนที่ลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังฝั่งกัมพูชาส่งไปที่ปอยเปตครับวันนี้ตำรวจแล้วก็กสทช.ก็เจออีกครับและวิธีการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปไม่ได้ซับซ้อนเลยช่วงที่ผ่านมาอาจจะเห็นพัฒนาการนะครับที่เขาปรับรูปแบบวิธีการมีการเข้ารหัส VPN มีการส่งสัญญาณตามจุดต่างๆอันนี้ไม่ใช่เลยเนี่ยฮะลากสายแบบเดิมเลยแล้ววันนี้ไปตรวจก็ยังเจอแบบนี้อีกครับ
4: หรือพยานหลักฐานในดำเนินคดีสิ่งของที่มีไว้ได้ใช้และได้มาจากการกระทำความผิดนะครับโดยให้ค้นนี่โดยมีพี่เป็นผู้นำการตรวจค้นนะครับ
5: ไปตรวจข้างในไม่ได้นะ
1: เจ้าหน้าที่ครับอ่านหมายสารจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อขอเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายครับหลังกสทช.และฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสระแก้วสืบทราบนะครับมีการลักลอบฝังสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่งสัญญาณไปยังปอยเปตของกัมพูชาครับจุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นครับเป็นพื้นที่เอกชนที่ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับส่วนจุดที่2ที่ตรวจค้นนะครับเป็นอาคารพาณิชย์มีไนโก้เป็นเจ้าของอาคารครับทั้ง2จุดเนี่ยห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับไนโก้เจ้าของอาคารเนี่ยยืนยันครับบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการฝังสายอินเทอร์เน็ตอ้างว่าอาจจะเป็นสายสัญญาณเก่าที่หลงเหลือจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ครับ
6: มีพี่โก้ก็มีส่วนดูแล
7: ไม่มีครับผมไม่มีส่วน
6: ทำไมต้องเชิญพี่มาพี่ได้รับความเป็นธรรมไหมเนี่ย
7: ครับจากตำรวจกันก็ไล่เลยอ๋อเจ้าหน้าที่ผมให้ความเป็นธรรมครับสงสัยแล้วก็เรียกมาสอบถามผมก็ไม่ครับฉันก็ได้จริง
6: ก็ยืนยันที่เขาขุดเจอเนี่ยไม่ใช่ของพี
7: ่ใช่ครับผม
6: ของใครก็ไม่รู้แหละ
7: ใช่ครับ
3: จากการตรวจสอบเส้นทางโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่น่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center นะคะพบว่าช่างเทคนิคจะใช้อุปกรณ์ตรวจสอบในจุดที่พบสัญญาณฝังลงดินมายังตู้เซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะได้เดินสำรวจไปจนถึงแนวคลองพรมโหดที่บ้านโคกสะแบงอยู่ในตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศนะคะ เดินสำรวจดูไปพบลักษณะคล้ายกับสายสัญญาณเนี่ยค่ะพาดอยู่ตามแนวกำแพงก่อนจะลงไปสู่พื้นดินแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งปล่อยเปรตประเทศกัมพูชาจึงตั้งข้อสังเกตว่าอันนั้นเป็นสายสัญญาณเครือข่ายคาสิโนและคอลเซ็นเตอร์หรือไม่ทีนี้พอกลับมาตรวจสอบที่ตู้เซิร์ฟเวอร์ไปพบข้อความเขียนเอาไว้ว่ากาแล็กซี่ที่สายสัญญาณก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบการยืนยันที่มาของสายสัญญาณค่ะ
1: สายที่ลากเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับนี่เป็นสายไฟเบอร์ออปติกขนาด60คอ2เส้นและขนาด24คออีก1เส้นครับจะกี่คอเนี่ยไม่สำคัญท่านผู้ชมแต่สายแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าการส่งสัญญาณลักษณะนี้มันไม่ใช่เน็ตบ้านครับคุณสมบัติของมันคือรองรับการรับส่งข้อมูลได้พร้อมกันจำนวนมากนะครับถือเป็นโครงข่ายหลักสำหรับการลำเลียงข้อมูลเข้าสู่ระบบไปยังอุปกรณ์ปลายทางครับไปถึงปลายทางปั๊บมันก็จะกระจายสัญญาณให้กับผู้ใช้จำนวนมากนะครับซึ่งมันแตกต่างจากระบบ VPN ที่ขบวนการ call center เนี่ยใช้ส่งสัญญาณซึ่งก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่ไปเจอใช่ไหมครับว่ามีการใช้ VPN ในการเข้าสัญญาณปริมาณมากมันเยอะขนาดไหนครับเทียบเท่ากับคนใช้ทั้งอำเภอแต่มันเจอแค่ไม่กี่จุด
8: ไฟเบอร์มันดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าหมายความว่าไฟเบอร์เนี่ยคือน้องใช้บนสายได้เลยใช่ไหมครับมันก็จะรวดเร็วกว่านะครับเพราะว่าเขาเปิดเขามี3สายคือ60คอ2เส้น24คอ1เส้นซึ่งดูแลได้ทั้งอำเภอครับนะครับแล้วก็ถือว่าเขาต่อเน็ตได้แรงมากเขาทำเข้ามา3วงจรเข้ามารวมที่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็ใช้เครื่องแปลงออกไปเป็น1สายวิ่งไปดูแลฝั่งนู้นทั้งหมด
9: ปลายทางมันไป
8: บ่อนฝั่งนู้นครับ 3-4 บ่อนครับครับ
1: เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เจอไนโก้ใช่ไหมครับเจ้าของบ้านแห่งหนึ่งไนโก้ก็ยังคงให้การปฏิเสธนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับแล้วก็ขยายผลเพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีครับ
3: เจ้าหน้าที่ปปส.และชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะขยายผลเพื่อหาที่มาของยาเสพติดหลังจากไปพบหลังจากมีการตรวจจับที่ผับลับซอย1ที่ย่านห้วยขวางนะคะมีการทำผับลับเกิดขึ้นขยายผลตอนนี้เนี่ยตำรวจให้น้ำหนักไปที่พื้นเพของเจ้าของร้านที่มีข้อมูลว่าเขาเป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่เลยเชื่อว่ายาเสพติดน่าจะมีต้นตอมาจากสามเหลี่ยมทองคำนะคะแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าส่งมากี่ต่อหรือมีคนจัดหาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าทำกันเป็นขบวนการมีใครเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ส่วนตัวผู้ต้องหาตอนนี้เรียกว่าจำนนต่อหลักฐานนะคะยอมรับสารภาพค่ะก็ถูกนำตัวไปส่งฝากขังต่อศาลแล้วเพราะว่ามีการตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้มากกว่า40ชิ้นด้วยค่ะพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางค่ะควบคุมตัวนายสมชายเจ้าของสถานบันเทิงที่เรียกกันว่าร้านลับซอย1อยู่ที่ย่านห้วยขวางรวมไปถึงนายพัฒนาซึ่งเป็นพนักงานร้านนะคะนำส่งสารภาษีอากรกลางเพื่อฝากขังที่ต้องส่งสารนี้เพราะว่ามีความผิดเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าตำรวจระบุเหตุผลที่ควบคุมตัวฝากขังต่อสารภาษีอากรกลางเนื่องจากผู้ต้องหามีความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้มากกว่า40ชิ้นซึ่งผลจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะเนื่องจากจำนนต่อพยานหลักฐานซึ่งการส่งฝากขังพนักงานสอบสวนก็ได้คัดค้านการประกันตัวส่วนกลุ่มนักเที่ยวกลุ่มนักเที่ยวเนี่ยค่ะ9คนนะคะที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายกลุ่มนี้ก็ให้การรับสารภาพเรื่องการเสพสารเสพติดและสมัครใจเข้ารับการบำบัดค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมผับลับที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปส.บุกเข้าไปตรวจค้นนะคะมีข้อสังเกตหลายอย่างที่น่าสนใจมากทีเดียวทีมข่าวไทย PBS สำรวจพื้นที่ไปพบว่าจุดที่ถูกตั้งเป็นผับลับแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตเพียง200เมตรลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นนะคะแล้วก็ขออนุญาตเปิดเป็นร้านเกมดูจากภายนอกเข้าไปเป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็ทำมืดๆอะค่ะดูภายนอกไม่รู้ว่าข้างในเป็นผับแต่เปิดไปเนี่ยเป็นแบบนี้เลยชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่ามีการเปิดให้บริการคล้ายเป็นสถานบันเทิง
1: ค
3: ือเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วผลจากการตรวจค้นก็ชัดเจนพบยาเสพติดหลายรายการทั้งพอร์ตเคและบุหรี่ไฟฟ้าร่วมด้วยค่ะ
1: นายปรินเมฆานันท์ครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าตอนนี้ครับปปส.

0: กทม.และตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับกำลังขยายผลหาที่มาของยาเสพติดนะครับซึ่งเกือบทุกชนิดที่เจอที่ร้านลับเนี่ยมันเจอจำนวนมากยอมรับครับจากพื้นเพของเจ้าของร้านซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงรายเชื่อได้ว่าต้นตอยาเสพติดอาจจะมาจากสามเหลี่ยมทองคำครับ
1: แต่ว่ายาเสพติดที่พบเนี่ยอาจจะส่งต่อมาหลายทอดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลสาวไปยังเครือข่ายยาเสพติดไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินย้อนหลังค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมภาพข้างหน้าที่บอกว่าถูกตั้งเป็นร้านลับเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์แล้วอยู่ชั้นล่างแล้วมีผ้าใบคลุมแล้วก็ติดฟิล์มทึบมืดแบบนี้ดูไม่ออกดูข้างนอกนึกว่าเป็นร้านเกมแต่เปิดเข้าไปข้างในเป็นผับแล้วอัพยากันด้วยค่ะ
0: ครับ7วันครบ1สัปดาห์หลังไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับวันนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเอาผิดกับใครนะครับวันนี้ชวนท่านผู้ชมมาเช็คลิสต์กันหน่อย7วันที่ผ่านมามีความคืบหน้าประเด็นไหนบ้างทั้งความชัดเจนของร้านเจ้าหน้าที่รัฐและการบังคับใช้กฎหมายครับเริ่มที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับตั้งแต่เริ่มการปรับปรุงในช่วงกลางปี67เดิมเนี่ยชื่อร้านชื่อว่าณนอนเนนะฮะแล้วก็ลาดพร้าวร้านณลาดพร้าวหลังจากตกแต่งเสร็จครับช่วงเดือนตุลาคมตามข้อมูลของร้านนะครับวันที่1ธันวาคมปี67เขตร้านเนี่ยแจ้งความพร้อมในการเปิดให้บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มมีบริการแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยและข้อมูลต่อมาครับนี่เป็นใบอนุญาตนะครับให้เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารใช้ชื่อร้านอาหารณลาดพร้าวแต่ต่อมาครับเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งจากลักษณะการให้บริการนะครับไม่ตรงกับการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารหลังเกิดเหตุครับผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับพบข้อมูลการใช้ไฟที่เข้าข่ายใช้ไฟเกินขนาดนี่อาจจะเป็นสาเหตุนะครับหลังจากไปเจอการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานซึ่งมีผลตรวจจากเจ้าหน้าที่สวท.แล้วก็มีข้อสันนิษฐานครับว่าวัสดุที่ใช้โดยเฉพาะฉนวนกันความร้อนเมื่อถูกเผาไหม้ยังสามารถก่อให้เกิดสารพิษจนผู้สูดดมนั้นเสียชีวิตในเวลาไม่กี่นาทียังไม่รวมลักษณะทางกายภาพของร้านนะครับทั้งประตูหนีภัยและสิ่งกีดขวางอื่นๆที่อาจจะไม่เหมาะสมครับ
1: เรื่องการใช้ใบอนุญาตที่ผิดประเภทเนี่ยค่ะถูกตั้งข้อสังเกตยาวไปถึงเรื่องการละเลยของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมพื้นที่หรือไม่โดยเฉพาะฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตจตุจักรนะคะที่เปิดเผยว่าก็มีการเข้าไปตรวจสอบร้านล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนโดยมีการเช็คลิสต์ข้อมูลของร้านมากกว่า10รายการเพื่อความปลอดภัยแต่ผลปรากฏว่าไม่พบสิ่งที่ต้องปรับปรุงซึ่งตอนแรกก็มีการออกมายอมรับบอกตอนที่ไปตรวจสอบกับตอนที่เกิดเหตุจริงๆมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันนะคะก็ยอมรับแม้ข้อเท็จจริงสภาพร้านทั้งการจัดโต๊ะการตั้งโต๊ะระบบแสงสีเสียงจะไม่ตรงกับใบอนุญาตที่อนุญาตให้เปิดเป็นร้านอาหารก็ตามอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเปิดปิดสถานบันเทิงก็คือตำรวจเพราะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการเปิดเกินเวลาการตรวจร้านสถานบันเทิงในพื้นที่ว่าพบความผิดปกติหรือไม่เพราะว่ามีข้อมูลมาจากคนที่เคยไปใช้บริการหรือว่านักเที่ยวอะค่ะที่เขาบอกว่าที่นี้เคยโปรโมทลักษณะว่าเปิดเกินเวลาเปิดถึงตีสองค่ะ
0: เปิดเล่นดนตรีตีสองใช่ไหมแต่ร้านมันจะปิดเที่ยงคืนได้ยังไงถ้าวงขึ้นตีสองนะครับจนถึงตอนนี้ครับการทำคดีของพนักงานสอบสวนครับสอบปากคำผู้ประสบเหตุรวมถึงพยานแล้ว140ปากนะครับรวบรวมพยานหลักฐานผลการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเหตุการณ์จนอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมสรุปการทำสำนวนคดีนะครับวันนี้ผ่านมา7วันอย่างที่เราเกริ่นครับไม่สามารถแจ้งข้อหากับใครได้แต่ตำรวจยอมรับนะครับว่าทั้งเจ้าของและหุ้นส่วนบางคนก็เป็นข่ายที่เจ้าหน้าที่กำลังให้ความสนใจรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เขตและผู้ที่เกี่ยวข้องครับอาจจะถูกเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดที่ชัดเจนของแต่ละบุคคลก็มีข้อเรียกร้องจากฝั่งผู้เสียหายครับที่ตอนนี้รอคอยการแสดงความรับผิดชอบการช่วยเหลือการเยียวยาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับ
1: เรื่องการเยียวยาก็มีข้อมูลล่าสุดนะคะว่าทางกระทรวงยุติ

0: รมได้ทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตตามกฎหมายแล้วนะคะแต่สำหรับผู้บาดเจ็บที่เป็นชาวลาวอาจจะยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลประเด็นนี้ค่ะก็มีอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนเข้ามาประสานงานนะคะโดยประสานไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการช่วยเหลือหญิงชาวลาวที่บาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้จุดเกิดเหตุโรงพยาบาลลาดพร้าวเนี่ยแหละค่ะหลังจากครอบครัวไม่สามารถรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ารักษาพยาบาลได้มีทั้งค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลเอกชนก่อนหน้าแล้วก็มีค่ารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบันที่กำลังต้องเข้ารับการผ่าตัดและผู้ป่วยไม่สามารถใช้สิทธิ์อะไรเบิกจ่ายได้ค่ะ
1: เรื่องการเบาภาระไปครับ
0: นายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าหารือกับทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะเพื่อช่วยเหลือหญิงชาวลาวที่บาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่ารักษาพยาบาลได้นายธนกฤตระบุว่าผู้บาดเจ็บขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะคะและมีกำหนดจะเข้ารับการผ่าตัดเนื้อเยื่อที่เสียหายในวันที่22กรกฎาคมนี้โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000 บาทและต้องวางเงินล่วงหน้า 37,000 บาทนอกจากนี้ยังมียอดค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนที่ค้างชำระอยู่อีกกว่า 100,000 บาทนะคะหลังจากใช้วงเงินประกันของตัวเองและนายจ้างรวมกันกว่า 500,000 บาทจนมันเต็มสิทธิ์แล้วอะค่ะเนื่องจากไม่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของไทยนายธนกฤตบอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเร่งด่วนทั้งหมดให้กับผู้ป่วยคนนี้พร้อมประสานกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและติดตามเรื่องสิทธิการเยียวยาตามกฎหมายต่อไปนะคะอาการของผู้บาดเจ็บก็ยังวิกฤตค่ะแต่ว่าเริ่มตอบสนองด้วยการพยักหน้าได้ขยับมือได้แต่ว่าแพทย์ก็ยังคงเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: คือมันมีส่วนที่เป็น72ชั่วโมงที่ยูเซฟเนี่ยเขาดูแลไปอยู่แต่ว่าพอหักออกไปแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วแม่น้องจ่ายไป 40,000 แล้วยังเหลือเงินที่ยังคงค้างเนี่ยประมาณ 118,000 กว่าบาทเนี่ยยังมีอยู่ที่ยังไม่ได้จ่ายแล้วก็มาที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยถูกมีรับแจ้งมาตอนแรกว่าจะมีการผ่าตัดตรงนี้ใช้งบประมาณต้อง 60,000 แต่เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปคุยกับทางโรงพยาบาลอีกทีเหมือนกันว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกหรือไม่
2: ที่กระทรวงยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายและทายาทของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้นะครับรวมทั้งสิ้น14คนตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายครับซึ่งครอบคลุมทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่ได้รับผลกระทบจากคดีอาญาครับโดยเป็นการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นคนละ 300,000 บาทนะครับและผู้ที่ไม่ได้มารับด้วยตนเองเจ้าหน้าที่จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงครับ
0: ขณะนี้คณะกรรมการอนุมัติการเยียวยาแล้ว31คนนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้เพิ่มเป็น34คนและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า70คนค่ะซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้บาดเจ็บอาการสาหัส13คนส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนยังคงรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเร่งสรุปสำนวนคดีต่อไปค่ะ
3: ใช่สี่ห้าขั้นทุกขั้นมันกะเก้าเบอร์เลยเขาเล่ไล่ว่าเฮ้ามีสิทธิ์เราก็เลยไปตรวจกรมขนส่งแล้วก็ให้แม่ไปขี้แกงกับธนาคารแม่ก็เลยเอาข้อมูลจากกรมขนส่งมาขี้แกงธนาคาร
4: เขาว่ายายเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์นะยายก็บ่ได้รู้ว่ายายไปเป็นสังหาริมทรัพย์ตอนใด
5: เสียใจเนาะว่าคนเรานี่เราไม่มีอ่ะแบบไม่มีตั้งนานแล้ว
6: มันขึ้นว่าไม่ผ่านมีรถยนต์มีรถไถ
7: แต่เป็นรถที่ขายไปแล้วพังไปแล้วค่ะต้องมายกเลิกการใช้
8: เก่งต้องก็ขายเป็นของเก่าไปแล้วอะ
9: จะใครผู้ซอยรถนี่แหละอย่างที่ไรก็สอบมันใส่ได้สมบูรณ์ได้บัตรสังบัติการน้ำเขากับใครเลย
10: ลุงไม่มีหรอกปิ๊กอัพมีไหนการมีจะมอไซค์กันเดียว
11: การดำเนินการทางทะเบียนบางทีดำเนินการไม่ครบเลยเนี้ยบางทีก็ขายรถไปแล้วเลยเป็นการโอนการโอนลอยไปทีนี้ผู้ซื้อยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนให้ถูกต้อง
12: ตรวจสอบยังไงเอาอะไรตรวจสอบถ้าจะไม่ให้เลยก็ไม่ให้ทั้งนั่นไปเลยยกเลิกไปเลยไม่ใช่ว่าตรวจสอบมั่วมันมั่วคุณมาดูจริงๆคุณไม่ใช่ว่าใช้ระบบอะไรก็ไม่รู้ที่ว่ามาตรวจสอบ
13: กรุณาตรวจสอบใหม่นะคะคนรวยนะได้เกือบทุกคนแต่คนจนๆเอาไว้ทำอะไร

0: รถยนต์มีสักคันไหมไม่มีสักคัน
1: อยากให้ตรวจสอบปัจจุบันว่าคนประเทศไทยเขาเป็นยังไงกันบ้างไม่ใช่ร่างอยู่บนโต๊ะอย่างเดียว
2: มันรันทดใจหมดหัวหมู่ใจ
3: ครับ
2: คนไทยมาถึงจุดนี้แล้วหรอ
3: ครับ
2: ประชาชนประเทศไทยมาถึงอยู่จุดตรงนี้แล้วหรอ
3: ครับ
2: มันไม่ใช่ครับช่วยแก้ปัญหามันรันทดใจสงสารเขา
3: สงสารผู้ประชาชนที่เขาจะมาเพื่อเงินดำรงชีวิต
4: ก่อนอื่นนะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับในความไม่สะดวกที่ได้เกิดขึ้นเราไม่ได้ขอให้มาแก้หลักเกณฑ์หรือว่าลดหลักเกณฑ์อะไรนะครับแต่เราขอว่าขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้ตอบโจทย์

0: อยู่ในประเทศที่จะเป็นคนรวยก็ไม่ได้ครับพอจะเป็นคนจนก็ต้องพิสูจน์ความจนนะครับนี่เป็นความในใจของใครหลายคนที่วันนี้เขาต้องไปพิสูจน์ความจนของตัวเองเงื่อนไขที่รัฐบาลยอมถอยหลังจากการประกาศรายชื่อของคนที่มีสิทธิ์ในการรับสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรคนจนนะครับก็คือเงื่อนไขของคนที่มีชื่อถือครองรถถ้าเป็นรถเก่าถือครองมาหลายปีหรือบางคนขายแบบโอนลอยอันนี้ขอความร่วมมือไปยืนยันสิทธิ์ที่กรมการขนส่งหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเพิ่มนะครับ
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีครับต้องกางเต็นท์อำนวยความสะดวกหลังประชาชนจำนวนมากนะครับเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถเพราะไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิ์นะครับคนเยอะครับเจ้าหน้าที่ต้องจัดคิวเพื่อเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในวันเดียวก่อนจะส่งข้อมูลให้กับกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบต่อนะครับหลายคนบอกว่าไม่เคยมีรถยนต์บางคนเคยมีแต่นานแล้วหลายสิบปีครับจึงตั้งคำถามว่าทำไมระบบไม่อัปเดตครับ
2: กรุณาตรวจสอบใหม่นะคะคนรวยน่ะได้เกือบทุกคนแต่คนจนๆเอาไว้ทำอะไรให้มีรถเพื่ออะไรรถยนต์เหรอรถยนต์มีสักคันไหมไม่มีสักคันนะมีแต่รถเครื่องแล้วรถเครื่องอ่ะ45ปี40 50ปีนะเอามาทำมันเป็นซากเป็นลายไปหมดแล้ว
3: จากการตรวจสอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการครอบครองรถหลายคันการซื้อขายรถโดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องหรือโอนลอยทำให้ชื่อของผู้ครอบครองเดิมมันยังอยู่ในฐานข้อมูลแม้ว่าตัวรถจะเปลี่ยนมือไปแล้วก็ตามเช่นเดียวกับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่คนที่มาเป็นผู้สูงอายุด้วยเดินทางมาขอตรวจสอบข้อมูลเรื่องการครอบครองรถบางคนเล่าให้ฟังบอกมีรถยนต์มีจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วและไม่ได้ไปต่อทะเบียนแต่ก็ยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกหญิงอายุ64ปีคนนึงเป็นชาวตำบลท่าวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าเธอมีอาชีพรับจ้างมีจักรยานยนต์2คันแต่ถูกไฟแนนซ์ยึดไปแล้ว1คันส่วนอีกคันเนี่ยใช้อยู่ผ่อนหมดแล้วเธอมองว่าเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์มันมีหลายขั้นตอนเกินไปอยากให้ภาครัฐทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้ผู้มีรายได้น้อยต้องเสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่อัปเดตไม่เป็นปัจจุบันค่ะ
4: 1คืออยากให้รัฐบาลทบทวนอีกครั้งนึงคือว่าอยากให้มีบัตรของคนแก่ดีกว่าบัตรคนจนเพราะว่าบัตรคนจนนี่มันมีได้ทุกรากหญ้ามีตั้งแต่ตีจะ20ขึ้นไปยันถึง70 80แต่ไอ้บัตรคนผู้สูงอายุเนี่ยมันตั้งแต่60อัพขึ้นไปเขาได้หมดมันดีกว่ามั้ยคะดีกว่าเราจะมาใช้บัตรคนจนแบบนี้เรียกร้องบัตรคนจนกันแบบนี้มันเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าเหนื่อยค่าอะไรที่เราจะต้องมาเรียกร้องจากรัฐ
0: ที่ขนส่งพิษณุโลกครับบางคนบอกว่าเคยใช้ชื่อของตัวเองครับไปซื้อรถให้ลูกหลานซื้อมานานกว่า10ปีแล้วครับแล้วก็ขายแบบโอนลอยไปแล้วก็ถูกยึดไปแล้วด้วย
5: ไม่รู้สิแต่ฉันรู้สึกมันเสียใจเนาะว่าคนเรานี่เราไม่มีอ่ะมันไม่มีตั้งนานแล้วที่สมัยที่ออกนะออกคือออกให้ลูกคนเล็กก็ตายไปแล้ว
6: แต่ว่าเราก็เขาก็ยึดไปแล้วด้วยของเราอยู
5: ่เราก็เซ็นไปแล้วแต่เราเซ็นโอนลอยอ่ะ
6: ก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจเดี๋ยวจะไปยกเลิก
5: จ้า
6: ใช้เนาะ
5: จ้าน
6: ี่เดินทางมาไกลไหมครับเนี่ย
5: บางระกำเลยตลาดบางระกำเลย
6: ตลาดกำเลยโอ้โหก็หลายสิบโล
5: หลายสิบโลแต่เขาให้ไปยกเลิกที่นู่นอีกนะ
6: ที่ขนส่งของเหรอ
5: จ้าขนส่งขนส่งใหม่น่ะ
7: ท่านนี่ที่ขั้นเ
3: บที่บอกว่ามีรถน่ะมีรถแบบไหนก็ดูคันนี้สิคะกระบะคันนี้เนี่ยมันเก่าจนใช้งานไม่ได้และเสียหายจากเหตุระเบิดที่ชายแดนถูกจอดทิ้งมานานกว่า1ปีในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่ก็เป็นสาเหตุให้เจ้าของรถนั้นถูกตัดสิทธิ์ค่ะ
8: อยากให้มาซอยรถนี่แหละอยากให้ได้ก็ซ่อมมันใส่ได้สมบ่ได้บัตรสวัสดิการน้ำเขาก็ใครได้สมบ่ได้ย้อนมันใครได้ซอยนี่แม่ล่ะอยากให้ได้ก็เด้อมือหนึ่งสักมือหนึ่งกว้างสิบ่ได้ซ่อมค่าซ่อมมันเบิดหลายกว่านั้นอยู่แต่ว่าแม่เสียวจะบ่ได้เห็นไหม
0: อีกคนหนึ่งครับเป็นชายวัย85ปีนะครับพิการทางสายตาเป็นชาวตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาครับคนนี้ตกเกณฑ์เหมือนกันไม่ผ่านครับระบบแจ้งว่ามีเงินฝากหรือสลากเกิน 100,000 บาทและมีกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์2คันนะครับแต่เขาบอกว่ารถ2คันเนี่ยที่เขาอ้างหายไปแล้วครับแต่ชื่อมันยังอยู่ในระบบทำให้ตกเกณฑ์ครับ
3: ภาพของคนที่ตกเกณฑ์ไปรอกันอยู่ที่หน้าธนาคารในการตรวจสอบยืนยันสิทธิ์หรือแม้แต่การยื่นอุทธรณ์ขอให้มีการทบทวนสิทธิ์มันสะท้อนภาพความพยายามที่เขาต้องการจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเป็นการพิสูจน์ความจนแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นยากจนจริงๆนะคะนั่นเป็นภาพที่ทำให้คุณสิริพงษ์รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวันนี้ต้องตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ใช้คำว่ากราบขออภัยที่ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกยอมรับข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในระบบมันมีข้อจำกัดและยอมรับจำเป็นต้องปรับเกณฑ์ในการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณนิติเทพการปรับเกณฑ์ที่ว่ามันพอจะทำให้คนที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นบ้างไหม
1: หลายคนก็ลุ้นนะครับว่านี่จะเป็นการรื้อเกณฑ์แล้วก็คัดกรองใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นการปรับเกณฑ์แล้วก็ยกเลิกเงื่อนไขบางข้อแน่นอนว่าการยกเลิกแล้วก็มีการปรับเกณฑ์เงื่อนไขบางข้อนี่ก็อาจจะทำให้คนที่ยื่นอุทธรณ์มีโอกาสได้รับสิทธิ์ก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะเงื่อนไขที่มีคนบ่นกันมากๆก็คือเรื่องของการครอบครองกรรมสิทธิ์รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ครับปัญหาหลักที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยอมรับนะครับว่าเกิดจากข้อจำกัดของหลักเกณฑ์บางข้อที่ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์รถนะครับจนถึงขณะนี้ให้คุณผู้ชมดูตัวเลขของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจับทั้งหมด 9,300,000 คนนะครับพบว่ามีการยื่นอุทธรณ์เข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 คนในจำนวน 2,900,000 คนนี้นะครับมีกว่า 40% ครับที่ถูกตัดสิทธิ์จากการที่มีปัญหาไปพบว่ามีการครอบครองกรรมสิทธิ์รถยนต์นะครับเมื่อเจาะลึกลงไปสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากการครอบครองรถนะครับจะพบว่าบางคนนั้นมีการครอบครองรถเก่าซึ่งเป็นรถที่มีมูลค่าต่ำแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะครับบางคนรถสูญหายไปแล้วครับหรือว่ารถนั้นสิ้นสภาพการใช้งานและไม่มีการไปแจ้งยกเลิกทะเบียนรวมทั้งมีปัญหาที่เป็นประเด็นกันมากๆก็คือการขายรถแล้วก็ไปโอนลอยให้กันนะครับซึ่งแน่นอนว่ายังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์และก็ยังมีกลุ่มที่ถูกสวมสิทธิ์จากการที่นำชื่อไปใช้ในการซื้อรถด้วยนะครับเมื่อนำเกณฑ์ในการครอบครองรถไปคัดกรองคนเหล่านี้แน่นอนว่าคุณสมบัติจึงไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากนะครับนอกจากนี้ครับยังมีประเด็นเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์จากการที่ไปพบว่าเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อยู่นอกระบบทั้งในกำกับของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.รวมไปถึงอาชีวศึกษาด้วยนะครับเหตุนี้จึงทำให้มีการเสนอกระทรวงการคลังในการปรับเพิ่มเงื่อนไขเพื่อคัดกรองสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะการพิจารณาประเด็นเรื่องของการครอบครองรถนะครับมีการยกเว้นรถอายุ20ปีขึ้นไปหรือว่ารถที่สิ้นสภาพและก็รถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีจะไม่นำมาพิจารณานะครับและก็สามารถให้ครอบครองรถจักรยานยนต์ที่ไม่เกิน300ซีซีได้ไม่เกิน2คันโดยจะต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ1คันส่วนรถที่มีการสิ้นสภาพขาดการต่อทะเบียนแล้วก็มีการโอนลอยสามารถนำหลักฐานไปแสดงได้นะครับหรือว่าถ้าหาหลักฐานไม่เจอสามารถที่จะไปบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อเป็นการใช้ประกอบในการอุทธรณ์ได้นะครับส่วนกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาซึ่งขณะนี้มีการอุทธรณ์เข้ามามากกว่า 45,000 รายแล้วนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ดูแค่เกณฑ์เรื่องของสถานะทางการศึกษาอย่างเดียวแต่จะมีการพิจารณา

0: เรื่องขององค์ประกอบอื่นๆประกอบกันด้วยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ย้ำนะครับว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่การรื้อเกณฑ์แต่เป็นการปรับเงื่อนไขให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นครับ
1: ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสภาพปัญหาที่เราได้พบจริงนะครับคือโดยหลักเกณฑ์เนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นแต่พอเข้ามาถึงการปฏิบัติเนี่ยเราได้เห็นว่ามันมีรายละเอียดของปัญหาที่ปลีกย่อยขึ้นมาและสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ขอให้มาแก้หลักเกณฑ์หรือว่าลดหลักเกณฑ์อะไรนะครับแต่เราขอว่าขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นคือต้องเรียนว่าวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทเนี่ยก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเอง
0: หากย้อนไปดูนะครับกว่า10ปีที่มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการใช้งบประมาณเฉลี่ย 45,000 ล้านจนถึง 55,000 ล้านบาทต่อปีขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละยุคนะครับที่มักจะมีออปชันเสริมมีการท็อปอัพมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมแล้วใช้เงินรวมกว่า 580,000 ล้านบาทตั้งแต่มีโครงการมาครับและในปีงบประมาณ2570นะครับกระทรวงการคลังได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการนี้จำนวน 42,000 ล้านบาทหากมีการปรับเกณฑ์ใหม่มีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มก็พร้อมที่จะหารือสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรเงินให้เพียงพอกับผู้ผ่านเกณฑ์ทุกรายครับ
2: จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
0: การเสนอปรับเกณฑ์ทำให้มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นมีโอกาสได้รับการพิสูจน์สิทธิ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีการขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ไปจนถึงวันที่20กันยายนจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับแต่การปรับเกณฑ์ยังต้องผ่านการพิจารณาคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ว่ากระทรวงการคลังก็ย้ำนะครับว่าจะทำให้ผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ครับแม้จะมีการปรับเกณฑ์ยกเว้นเงื่อนไขนะครับแต่ว่าตระแกรงที่ใช้ในการคัดกรองยังมีอีกหลายเกณฑ์นะครับซึ่งคนที่

0: ยื่นอุทธรณ์อาจจะมีการผ่านเงื่อนไขที่มีการยกเว้นอย่างเช่นเรื่องของการครอบครองรถแต่ก็ยังต้องไปลุ้นเกณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับจากการที่ผมได้มีการลงไปพูดคุยกับผู้ที่ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองในช่วงวันแรกๆของการประกาศผลจะพบนะครับว่าบางคนนั้นไม่ผ่านเกณฑ์หลายข้อนะครับนี่ก็เป็นคำถามที่ต้องถามต่อนะครับว่าถ้ามีเสียงบ่นหรือว่ามีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วไม่ตรงในประเด็นการคัดกรองอื่นๆเนี่ยรัฐบาลจะยอมที่จะมีการปรับเงื่อนไขไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าถ้ามีการปรับเงื่อนไขมีคนผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นงบประมาณที่จะใช้กับโครงการนี้ก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอนครับ
1: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
2: ขอบคุณครับการกรองคนไทยที่เป็นคนจนเราทำได้ละเอียดนะครับแต่การคัดกรองบริษัทต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยจริงๆหรือว่าเป็นนอมินีอันนี้อาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นครับวันนี้ไปค้นเพิ่ม18จุดที่เชียงใหม่นะครับอย่างเช่นบริษัทแห่งหนึ่งครับไปดูชื่อของกรรมการบริษัทมีทั้งชื่อของคนที่เป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำมีทั้งชื่อของแม่บ้านแล้วก็มีชื่อของไรเดอร์เป็นผู้ถือหุ้นครับเป้าหมายในการตรวจค้นวันนี้ครับอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลชัยสถานอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ครับมีข้อมูลว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ครับมีนิติบุคคลต่างด้าวใช้คนไทยถือหุ้นแทนต้องสงสัยเป็นนอมินีจำนวน4บริษัทนะครับซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ครับบริษัทที่1และบริษัทที่2ครับมีคนจีนและชายไทยเป็นผู้ถือหุ้นแต่การตรวจสอบชื่อของชายไทยคนนี้ครับพบว่าถูกขังอยู่ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ตั้งแต่25พฤศจิกายนปี64นะครับแล้วก็มีชื่อชายคนนี้เป็นผู้ถือหุ้นอีก7บริษัทพอไปสอบสวนชายคนนี้ครับให้การอ้างว่าระหว่างที่เขาอยู่ในเรือนจำครับมีเพื่อนชักชวนให้ร่วมลงทุนแล้วก็ขอบัตรประชาชนไปพร้อมกับทะเบียนบ้านตัวจริงนะครับไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆครับส่วนบริษัทที่3ครับมีชื่อชาวจีนแล้วก็ชายสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นครับแต่เมื่อตรวจสอบชายคนนี้เป็นไรเดอร์ครับให้การว่าไม่เคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแล้วก็ไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นมาก่อนครับแต่ตัวเขาเนี่ยเคยส่งภาพถ่ายบัตรประชาชน

0: หญิงคนนี้ให้ข้อมูลครับบอกเคยเป็นแม่บ้านให้กับชาวต่างชาติแล้วก็เคยส่งสำเนาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านให้นายจ้างครับเอาให้ทำไมส่งไปเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาอ้างว่าจะเอาไปทำประกันสังคมแล้วก็จ่ายเงินเดือนครับ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุค่ะว่าการตรวจสอบบริษัททั้ง4แห่งใช้ชื่อชาวไทยทั้งผู้ต้องหาคดียาเสพติดไรเดอร์และแม่บ้านมาเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนะคะขณะนี้ดำเนินการกับผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทและเตรียมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเพื่อกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายค่ะ
2: ก็ทุกจังหวัดถ้ามีลักษณะนี้นะครับต่อไปทางผู้การผู้ว่าก็จะทำร่วมกันในประเด็นพวกนี้นะของชลบุรีนะครับเราก็เคลียร์มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นของเชียงใหม่นะครับก็เรียนอย่างนี้ครับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะก็คือในเรื่องนอมินีในเรื่องของสวมกุมารทิพย์นะครับรูปทิพย์ต่างๆพวกนี้นะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงนะอันนี้คงไม่ว่าเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนเราคงดำเนินการ
0: ปฏิบัติการนี้ครับขยายผลตามนโยบายปราบปรามธุรกิจต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับหลังการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้น 4,741 บริษัทครับไปสแกนดูแล้วเข้าข่ายนอมินี 1,591 รายนะครับจากนั้นมีการคัดกรองเป้าหมายได้31บริษัทครับแบ่งเป็นบริษัทต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทน16บริษัทและกลุ่มบริษัทถือหุ้นเกินกฎหมายกำหนด15บริษัทครับออกหมายจับบุคคลต่างด้าว22คนนะครับเป็นคนไทย2คนเมียนมา7คนอินเดีย3คนอังกฤษ1คนจีน9คนครับจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้5คนครับเป็นชาวอินเดียและเมียนมาครับ
1: ร้านเซรามิกที่จังหวัดลำปางที่เขาทำชามตราไก่อะค่ะกำลังทยอยปิดตัวเพราะว่าสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดนะคะจีนเขาก็ทำชามตราไก่เหมือนกันแล้วก็ขายในราคาถูกกว่าด้วยทำให้ชามตราไก่ที่เป็นของแท้จังหวัดลำปางแท้ๆกำลังจะหายไปนะคะดิฉันกำลังพูดถึงการรุกคืบเข้ามาของธุรกิจต่างชาติกำลังสร้างความกังวลใจให้เหล่าผู้ประกอบการชาวไทยเพราะว่าชาวต่างชาติกลุ่มนี้เข้ามารุกตลาดด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ามีการนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศและทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสู้ไม่ไหวบางรายไปต่อไม่ได้ตัดสินใจปิดกิจการค่ะนี่แหละค่ะชามตราไก่แต่เป็นชามตราไก่ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนคุณดูออกไหมคะคุณเจษดา
0: โอ้ยากครับดูไม่ออกเลย
1: ดูผิวเผินเนี่ยมันก็ดูไม่ต่างอะไรกับชามตราไก
0: ่
1: ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางบ้านเราแต่ของเขาเนี่ยราคาถูกกว่าด้วยทำให้ชามตราไก่ของจีนกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นและส่วนหนึ่งกำลังส่งผลกระทบให้กับผู้ประกอบการหลายโรงงานทยอยปิดตัวลงเพราะว่าแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวค่ะนายอาคมสุวรรณกันทาประธานสมาพันธ์ SME ไทยบอกว่าการลงทุนของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในช่วงเติบโตซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายสนับสนุนเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลนะคะก็บอกว่าสังเกตช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมารูปแบบการเข้ามาของทุนต่างชาติมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะทุนจีนมักจะเข้ามาในรูปแบบทุ่มตลาดผลิตนำเข้าวัตถุดิบสินค้าต่างประเทศก็กลายเป็นการไปทำลายฐานรากของการผลิตและห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรไล่มาตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบลากมาจนถึงธุรกิจที่พักร้านอาหารจนมาถึงเนี่ยค่ะร้านจำหน่ายของที่ระลึกค่ะ
3: ต้นทุนเราสู้ไม่ได้จริงๆนะครับในเรื่องของการดัมปิ้งสินค้าจากจีนหรือว่าทุนจีนเข้ามานะครับก็เป็นส่วนแรกที่ได้รับผลกระทบในเซกเตอร์ของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับของใช้สินค้าแฟชั่นนะครับรวมถึงสินค้าที่ส่งออนไลน์มานะครับเขาเรียกว่าเป็นการ price dumping ที่เราเนี่ยจะสู้ราคาไม่ได้บวกต้นทุนบวกค่าแรงบวกค่าครีเอทีฟหัวค่าผลิตต่างๆเนี่ยยังสู้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นยิ่งเป็นแมสโปรดักต์แล้วเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องปิดประตูไปเลยนะครับ
0: เมื่อกี้คุณนนท์วิสาถามเนี่ยอันนี้เขาเรียกถ้วยกาไก่นี่นะฮะเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นลำปางเลยแต่วันนี้สินค้าจีนเข้ามาตีแล้วตีแบบแนบเนียนมองไม่ออกเลยทีเดียวน่าเป็นห่วงนะครับในมุมมองของรองศาสตราจารย์พศพลทัศนพันธ์ครับหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับบอกว่าทุนจีนรุกคืบเข้ามาแบบเงียบๆทั้งธุรกิจร้านค้าครับแล้ว

0: ก็ขยายตัวนะครับจากแค่ร้านหม่าล่าไปสู่ร้านสะดวกซื้อร้านชาร้านขนมจนตอนนี้เป็นลักษณะของการบริหารงานแบบเต็มรูปแบบโดยคนต่างชาติครับไปจนถึงภาคการศึกษานะครับตอนนี้ไปเชียงใหม่อาจารย์บอกเลยโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมีทั้งนักเรียนจากจีนนักเรียนฮ่องกงแล้วก็นักเรียนไต้หวันครับสูงเกิน 70% นะครับถ้าเป็นโรงเรียนนานาชาติ
1: ยากกว่าคือว่าประเทศไทยมันอยู่ภาวะก้ำกึ่งคือหนึ่งเราต้องการดึงดูดการลงทุนนะครับหรือดึงดูดให้คนมาอยู่ในประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แววตาหรือว่าวินัยหรือแนวนโยบายที่บอกว่าเข้มงวดตรวจสอบมากกว่าส่งเสริมเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือว่าเราอาจจะไม่ได้สังคายนาแบบทีเดียวเลยอะว่าจริงๆถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานคนต่างด้าวประกอบธุรกิจคนต่างด้าวการถือครองที่ดินการอะไรทั้งหมดเนี่ยเราจะจัดกลุ่มอย่างไรและตรวจสอบอย่างไรอะ
2: สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่างไปจากจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆนะคะตรงที่รูปแบบการตั้งถิ่นฐานโดยกลุ่มทุนและกลุ่มประชากรใหม่เหล่านี้เลือกกระจายตัวออกไปตั้งรกรากตามอำเภอรอบนอกและการกระจายตัวลักษณะนี้มันก็กลมกลืนไปกับท้องถิ่นได้ง่ายนี่เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวนะคะเรากำลังเล่าส่วนหนึ่งของการเข้ามาของธุรกิจต่างชาติในมุมที่มันส่งผลกระทบต่อธุรกิจท้องถิ่นหรือว่า SME ไทยค่ะ
0: ใช้เวลามาระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นครับวันนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นแน่ๆครับแต่ใครจะเกี่ยวข้องบ้างวันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับอาจจะพูดได้ไม่ 100% แต่ก็พอเห็นชื่อกันแล้วครับตั้งแต่มีการตรวจสอบนะครับมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายชุดครับชุดใหญ่ที่สุดก็คือคณะสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่นายกสั่งตั้งขึ้นมามีรองนายกปกรณ์เป็นประธานนะครับวันนี้เขามีข้อสังเกตบางอย่างครับโดยเฉพาะช่องโหว่ของกระบวนการจัดสอบนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ข้อสอบรั่วแต่สอบเสร็จแล้วปลายทางมีการแก้ไขกระดาษคำตอบและไฟล์คะแนนเกิดขึ้นครับตรงนี้แหละครับคณะกรรมการชุดนี้เขาก็เลยตั้งเป็นประเด็นเอาไว้30ประเด็นจะส่งให้รองนายกภายในวันศุกร์นี้ครับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68นะครับมีการประชุมทีมงานครับแล้วก็สรุปข้อมูลทั้งหมดก่อนจะส่งให้กับนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกในฐานะประธานคณะทำงานชุดนี้นะครับจะส่งให้ภายในวันศุกร์นี้ครับพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกของคณะตรวจสอบนะครับบอกว่าวันนี้ครับคณะตรวจสอบรวบรวมข้อเสนอแนะ30ประเด็นน่าสงสัยเป็นข้อมูลขยายผลเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหลังการสอบเสร็จสิ้นซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับให้เวลาในการตรวจสอบภายใน3วันก่อนถึงกำหนดรายงานความคืบหน้าศุกร์นี้พันตำรวจเอกอุเทนครับบอกว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยหน่วยงานที่ชัดเจนนะครับแต่การตรวจสอบคืบหน้าไปกว่า 70% ครับ
3: ท่านผบ.นะกำชับครับว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคลต่างๆเนี่ยจะต้องมีที่มาที่ไปแล้วมาโดยกรอบอำนาจของเราที่มีอยู่นะครับแล้วก็สามารถสอบทานได้ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับไม่ว่าจะการเรียกมาให้ถ้อยคำนะครับเรียกนะครับให้จัดส่งเอกสารหรือขอข้อมูลอันนี้อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของเรา
4: สามารถเนี่ยสามารถเรียกเส้นสตังค์ได้ไหม
3: ยังไม่ถึงขนาดที่จะวิเคราะห์เส้นทางการเงินครับก็ข้อมูลก็ได้จริงก็น่าจะ70กว่านะครับกำหนดแนวทางแล้วก็การนี้กำลังคณะกรรมการจะเอาข้อมูลไปอภิปรายอยู่ท่านรับข้อมูลคณะทำงานวันนี้รับข้อมูลก็ได้จริงหลักกฎหมายเป็นแฟ้มกลับไปศึกษาไปอ่านแล้วก็จัดทำความเห็นนะครับในแต่ละคนเพื่อนำเสนอให้กับทางฝ่ายเลขาครับสรุป
2: พันตำรวจเอกอุเทนบอกว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบค่ะสามารถนำไปประกอบในสำนวนคดีอาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ได้แต่ย้ำว่าการทำงานของคณะตรวจสอบจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับองค์กรและตัวบุคคลเท่านั้นจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินการดำเนินคดีอาญาหรือการแจ้งข้อกล่าวหาและการติดตามตัวผู้กระทำผิดในการดำเนินคดีนะคะสอดคล้องกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าคดีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดูแล

0: จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือตำรวจปปป.อันนี้จะรับผิดชอบคดีทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ปปป.
1: ครับอีกหน่วยนึงก็คือกองปราบครับกองปราบเนี่ยจะดูแลเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับนอกจากนายพิชิตกับพวก3คนที่ถูกฝากขังไปแล้วยังมีอีก11คนนะครับขีดเส้นใต้รอได้เลย11คนเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบที่บ้านบางใหญ่ครับบริษัทย่านนนทบุรีนะครับซึ่งกลุ่ม11คนเนี้ยจะถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาด้วยกันครับเช่นร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันเอาไปเสียซ่อนเร้นหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการครับและข้อหาร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการพิจารณาออกหมายเรียกทั้งหมดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาครับและสำนวนคดีทั้ง2ส่วนจะถูกส่งให้กับปปช.ในวันศุกร์นี้ตามกรอบเวลา30วันครับ
0: ณวันนี้ยังไม่มีการลงนามในการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการบรรจุไปแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยนะคะกลุ่มนี้ยังไม่มีการลงนามจึงทำให้ท้องถิ่นต่างๆตอนนี้กำลังรอคอยแล้วก็กังวลละค่ะว่าถ้ามีการประกาศรายชื่อข้าราชการที่ถูกเพิกถอนออกมาแล้วมันอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ล่าสุดค่ะทางเพจที่ใช้ชื่อว่าชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขานำรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการบรรจุซึ่งอยู่ในชุดข้อมูลในการตรวจสอบเนี่ยค่ะเอามาเทียบกับรายชื่อที่กสทเตรียมยกเลิกบัญชีบรรจุข้าราชการเทียบกันไปพบรายชื่อที่เข้าข่ายผิดปกติเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าคนซึ่งล่าสุดก็มีการจัดกลุ่มกันแล้วก็พบว่ามากที่สุดเนี่ยค่ะเป็นตำแหน่งข้าราชการอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นตำแหน่งการทำงานในเกี่ยวกับนักวิชาการทำนองนี้นะคะแล้วก็พบอย่างในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมากถึง242คนตอนนี้ท้องถิ่นและจังหวัดต่างๆยืนยันยังไม่มีเอกสารแจ้งจากส่วนกลางว่าให้ดำเนินการอย่างไรต่อนะคะก็บอกว่าถ้ามีเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจะเร่งดำเนินการตามระเบียบค่ะกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยอ้างว่าพบข้าราชการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี242คนจากผู้เข้าสอบ362คนนะคะซึ่งถ้าข้อสังเกตนี้เป็นข้อเท็จจริงจะมีสัดส่วนผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสูงที่สุดในประเทศทีนี้ทีมข่าวลองสอบถามไปยังท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการชี้แจงว่ายังไม่มีรายชื่อหรือการยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่มีเอกสารมาจากส่วนกลางแจ้งเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะแจ้งประกาศตัดสิทธิ์ข้าราชการดังกล่าวไปยังท้องถิ่นนั้นๆแล้วจัดลำดับผลการสอบใหม่อีกครั้งส่วนคนที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็ยังคงมาทำงานกันตามปกติค่ะ
1: ที่จังหวัดกระบี่ครับนายศาสตราบุญมณีเป็นวิศวกรช่างโยธาปฏิบัติการนะครับคนนี้เพิ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่อบต.เขาครามครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งหัวหน้าทั้งอบต.เนี่ยเขาให้กำลังใจนะครับสำหรับนายศาสตราครับตัวเขายืนยันว่าสอบได้ด้วยความสามารถของตนเองไม่ได้จ่ายเงินสักบาทเดียวเขาเนี่ยไม่มีรายชื่อตามที่เพจชมรมสตรองนำมาเปิดเผยกรณีจังหวัดกระบี่นะครับกระบี่เนี่ยมีชื่อที่ถูกพาดพิง122คนครับจากข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ151อัตรานะครับมีข้อสังเกตครับว่าอบต.บางแห่งมีชื่อผู้ได้รับการบรรจุไปตรงกับชื่อในกระดาษคำตอบที่เตรียมแก้ไขด้วยครับ
0: ข้อมูลจากเพจ Facebook ชมรมสตรองได้เผยแพร่รายชื่อผู้ที่กสทมีมติยกเลิกการบรรจุพนักงานท้องถิ่นที่สอหรืออาจจะเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่โดยพบว่ามีรายชื่อกระจายอยู่ใน76จังหวัดทั่วประเทศนะคะทีนี้มันมีจุดร่วมที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจากรายชื่อที่เขาอ้างถึงเนี่ยค่ะจุดที่น่าสนใจประเด็นแรกมีจุดร่วมพื้นที่ยุทธศาสตร์อยู่โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้ถูกยกเลิกบรรจุสูงที่สุดก็คือสุราษฎร์ธานีอย่างที่บอกสุราษฎร์ธานี242คนตามมาด้วยจังหวัดปทุมธานี181คนและจังหวัดนนทบุรี181คนและถ้ามองในภาพรวม ระดับ

0: เขตพบว่าภาคใต้เขต1และภาคกลางเขต1เป็นพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของรายชื่อต้องสงสัยสูงที่สุดค่ะ
1: เจาะลึกลงไปอีกครับการตรวจสอบข้อมูลเชิงสถิตินะครับยังพบประเด็นจุดร่วมของตำแหน่งข้าราชการอันนี้เรามาดูที่ตำแหน่งข้าราชการที่ถูกยกเลิกการบรรจุครับปรากฏว่ากระจุกตัวอยู่ในสายงานวิชาการนะครับสูงถึงเกือบ 70% ของข้อมูลทั้งหมดโดยตำแหน่งที่มีรายชื่อสูงสุดครับก็คือนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ438คนครับรองมาก็คือนักวิชาการศึกษาและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับขณะเดียวกันครับถ้าพิจารณาโครงสร้างความเชื่อมโยงในเชิงพื้นที่กับเครือข่ายผู้ถูกกล่าวหาโดยปปช.ครับกลุ่มนี้จะมี55คนครับได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่กำกับและดำเนินการสอบ22รายและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนและเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ33รายด้วยกันครับ
0: และพบว่าเครือข่ายในหน้าใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีพบผู้ถูกกล่าวหา19คนซึ่งส่วนใหญ่สังกัดเทศบาลและอบต.หลายแห่งในจังหวัดนะคะอย่างเทศบาลนครนนทบุรีเทศบาลเมืองบางแม่นางซึ่งเชื่อมโยงกับนายพิชิตทั้งพรมอดีตผ อ, อ, อกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและเครือข่ายบ้านบางใหญ
1: ่
0: ในจังหวัดนนทบุรีนะคะผ่านบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดส่วนข้าราชการที่ถูกยกเลิกการบรรจุพบมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรองลงมาก็คือปทุมธานีและนนทบุรีเนี่ยนะคะศูนย์สอบภาคใต้คือสงขลาและนครศรีธรรมราชพบสัดส่วนคะแนนผิดปกติสูงถึง 74-76% ก็มีข้อสังเกตอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะมันเป็นข้อสังเกตที่มีความเชื่อมโยงไปยังบ้านใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่เชื่อมโยงไปยังบ้านใหญ่บุคคลใกล้ชิดนักการเมืองระดับชาติโยงไปที่ผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูงที่ปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีผู้ถูกกล่าวหาด้วยหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตค่ะ
1: และข้อสังเกตที่คุณวันวิสาว่าครับทำไมอ่ะเขาจับกันที่บางใหญ่แต่มันสะเทือนไปถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในรอบปี69น่าจับตาครับมหาดไทยน่าจะมีการปรับกันหลายตำแหน่งนะครับหลังมีการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้ในมุมมองของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านท้องถิ่นครับมองว่าวิกฤตนี้มันก็มีโอกาสนะครับไหนๆถ้าจะแก้แล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปครับ
2: ท่ามกลางการล้างไพ่ล้างกระดานหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติเพิกถอน 5,924 รายชื่อทุจริตการสอบพร้อมยกเลิกประกาศบัญชีข้าราชการท้องถิ่น68ทั้งหมดก่อนตรวจกระดาษคำตอบใหม่และจัดลำดับการขึ้นบัญชีในห้วงสัปดาห์หน้านำมาซึ่งการตั้งคำถามถึงอำนาจในการเพิกถอนระหว่างกสท.และคณะกรรมการกลางหรือกกลางเพราะหลังจากนี้อาจมียื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อรักษาสิทธิ์หรือขอความเป็นธรรมท่ามกลางข้อสังเกตใครผูกย่อมต้องเป็นฝ่ายแก
3: ้ผมก็เรียนสื่อมวลชนในเบื้องต้นอย่างนี้ครับว่าผู้ที่ผูกก็ต้องเป็นผู้แก้ในเบื้องต้นวันนี้เราก็จะต้องให้มีการประชุมแล้วก็เพิกถอนประกาศที่ตัวเองได้ประกาศไป
4: หน่วยงานไหนเป็นคนผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ครับถ้ามตินั้นเกิดจากกสท.แล้ววันนี้เราพบว่าข้อมูลมันไม่ถูกต้องกสท.ก็มีหน้าที่ที่จะพิจารณาในมติตัวเองให้มันถูกต้องครับกสท.มีอำนาจหน้าที่ทำตรงนี้ครับ
2: สอดรับกับความเห็นของรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบและกลไกรวมถึงเงื่อนไขของกฎหมายที่จะตามมาท้ายที่สุดจึงเลือกใช้อำนาจกสท.เป็นฝ่ายลงมติถอดถอนซึ่งไม่เป็นเพียงการขุดรากถอนโคนความบิดเบี้ยวของการสอบบรรจุแต่นำมาซึ่งการตั้งคำถามความเที่ยงตรงของระบบซึ่งนำมาซึ่งวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐราชการทางออกครั้งนี้นอกจากจะดำเนินคดีโดยเร็วแล้วตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีปิดชื่อถือพฤติกรรมก็สำคัญไม่น้อยจึงต้องใช้โอกาสนี้ปฏิรูประบบและกลไกไปด้วยเพราะองค์กรขนาดใหญ่อาจกลายเป็นองค์

0: กรอาชญากรรมสะเทือนให้ระบบเสียรูปไปด้วย
1: จับกลุ่มนะครับหรือว่าดำเนินคดีเฉพาะตัวเล็กตัวน้อยไม่พอก็คือต้องทำให้เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีมท.1เอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะครับปิดชื่อดำเนินเรื่องพฤติกรรมต่างเต็มที่นะครับไม่สนใจว่าใครเป็นใครให้เห็นประจักษ์ว่าฝ่ายการเมืองยังพึ่งพาอาศัยได้ประการที่1ประการที่2มันเป็นโอกาสสำคัญที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะขับเคลื่อนในการปฏิรูประบบราชการเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันเป็นปัญหาที่หมักหมมไว้อย่างยาวนานจัดการกรณีนี้ได้แต่ถ้าไม่ปฏิรูปราชการมันไม่มีหลักประกันว่าอีก3ปี4ปีจะไม่มีการโกงกันอีกมันก็ต้องไปแก้ที่เชิงโครงสร้างและบวกกับระบบราชการเราเนี่ยมันก็ใหญ่เกินไปแล้วมีนะครับข้าราชการเยอะเกินไปประชาชนอย่างเราต้องจ่ายภาษีเลี้ยงข้าราชการหนักจนเกินไปแล้วตัวข้าราชการเองด้านหนึ่งระบบเองก็กลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้าราชการระดับสูงบางกลุ่มมีพฤติกรรมเป็นอาชญากรที่หากินกับระบบราชการผลักภาระให้ประชาชนโกงกินกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน
0: วิกฤตศรัทธาไม่เพียงแต่เกิดขึ้นต่อระบบรัฐราชการโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและคะแนนนิยมของรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยสอดรับกับข้อมูลที่ว่าเตรียมขยับยกแผงขนาดใหญ่ภายในเดือนกันยายนนี้หรือหมายถึงฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำปี2569
2: หน้าที่เป็นสิ่งที่เราต้อง
3: เหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะมีข้อสังเกตหลายอย่างอย่างที่เราเล่าไปแต่ข้อสังเกตหนึ่งก็คือการทำงานของสำนักงานเขตเรื่องการให้ใบอนุญาตมีการไปตรวจสอบว่าร้านดำเนินการตามใบอนุญาตหรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่มีข้อสังเกตว่าปล่อยปละละเลยหรือไม
4: ่
3: ยังไม่มีคำตอบแต่มีรายงานว่าล่าสุดปลัดกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งย้ายผอ.เขตจตุจักรพ้นจากตำแหน่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้กทม.ต้องยกเครื่องกันใหม่ผู้ว่าชัดชาติค่ะลุยตรวจสถานบริการสั่งการให้ทั้ง50เขตยกระดับเรื่องมาตรการความปลอดภัยนะคะโดยการเพิ่มรายการเช็คลิสต์ร้านอาหารกึ่งผับเพื่อควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะคืนที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปตรวจย่านสถานบริการสถานบันเทิงย่านทองหล่อนายชัชชาติบอกว่าการร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานบริการเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายโดยบอกว่าผู้ประกอบการต้องตื่นตัวและดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย
5: ที่ชัดๆเลยคือเรื่องทางหนีไฟใช่ไหมเพราะว่าอย่างทางหนีไฟเราไปตรวจวันนี้เนี่ยเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นมีโต๊ะมาวางขายลูกอมแล้วซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ใช่ประชาชนแม้กระทั่งผู้ประกอบการพนักงานร้านค้าซึ่งเป็นห่วงชีวิตตัวเองด้วยเนี่ยก็สามารถรายงานได้เลยแล้วผมว่าประชาชนก็อาจจะมองเห็นหลายๆเรื่องเลยนะเช่นสายไฟเก่าเรื่องฉนวนที่มีการตกแต่งวัสดุตกแต่งในร้านอะไรเงี้ยผมสัญลักษณ์ทางออกว่ามีไหมไปฉุกเฉินมีไหมพวกนี้หรือว่าประตูทางออกมีล็อกไว้ไหมซึ่งอันนี้มันจะทำให้เราแต่เราไม่ได้โยนภาระให้ประชาชนนะแต่ความหมายคือว่าถ้าเรามีแนวร่วมเหมือนที่เรามีทัพพี่ฟังดูแจ้งปัญหากรุงเทพมาล้านกว่าเรื่องก็ถ้าเกิดประชาชนช่วยกันดูด้วยก็ทำให้เรามีแนวร่วมแล้วทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของเมืองได้
4: การตรวจสอบครั้งนี้ครับจะนำบทเรียนจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับมาปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบโดยนำแผนการเช็คลิสต์ด้านอัคคีภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ10ข้อเอามาใช้เข้ากับข้อกำหนดของกทม.นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น17ข้อครอบคลุมโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟวัสดุตกแต่งอาคารครับแล้วก็มาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินนะครับเช็คลิสต์นี้จะส่งให้กับผู้ประกอบการล่วงหน้าครับเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจสอบนะครับลดความคาดเคลื่อนในการปฏิบัติแล้วก็ร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยครับ
3: ยกตัวอย่างแบบตรวจประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายกับสถานบริการของกทม.ด้านความปลอดภัยของอาคารเนี่ยค่ะจะมีข้อกำชับเรื่องวัสดุตกแต่งฉนวนกันความร้อนฉนวนกันเสียงต้องเป็นวัสดุติดไฟยากลามไปช้าและต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ส่วนด้านป้องกันอัคคีภัยกรณีพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตรหรือจุคนไม่

0: ่เกิน500คนมีข้อกำกับ5ข้อกำกับด้วยกันทั้งเครื่องหมายไฟป้ายบอกทางฉุกเฉินระบบป้องกันเพลิงไหม้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุระบบติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและเส้นทางหนีไฟแต่ถ้าเป็นพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรหรือร้านที่จุคนได้เกิน500คนนอกจากเส้นทางหนีไฟระบบสัญญาณแจ้งเหตุและอื่นๆก็ต้องมีถนนให้รถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปถึงตัวอาคารได้ด้วยต้องมีการซ้อมดับเพลิงซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ1ครั้งและบำรุงตรวจสอบทุกอุปกรณ์ทุกๆ6เดือนค่ะ
1: และช่องทางที่ใช้อยู่แล้วนะครับกทม.ย้ำครับประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาที่ Traffic Fondue ถ้าพบทางหนีไฟถูกปิดกั้นประตูทางออกฉุกเฉินถูกล็อกหรือระบบไฟฟ้าเสื่อมสภาพครับหรือไปเจอความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆแจ้งเข้ามานะครับตอนนี้ครับปรากฏว่ามีคนแจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วมากกว่า20เคส20กรณีเจ้าหน้าที่จะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับมันมีพื้นที่ที่กทม.ให้ความสนใจเป็นพิเศษครับก็คือเขตวัฒนาท่านผู้ชมที่นั่นเนี่ยมีสถานบริการย้ำอีกครั้งนะท่านผู้ชมสถานบริการในสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นมันก็คือสถานบันเทิงต่างๆนั่นแหละที่ได้รับใบอนุญาตครับ19แห่งที่มีใบอนุญาตสถานบริการเนี่ย19แห่งครับแต่ที่เป็นสถานประกอบการคล้ายสถานบริการมี70แห่งไอ้ที่คล้ายสถานบริการและไม่ได้จดเป็นสถานบริการเนี่ย70แห่งครับเยอะกว่ามากกว่า3เท่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยสั่งปิดไปแล้ว3แห่งครับอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งปิดเพิ่มเติมอีก1แห่งและจากผลการตรวจครั้งนี้จะสั่งปิดเพิ่มอีก1แห่งครับล่าสุดครับไทย PBS ได้รับรายงานนะครับบอกว่าปลัดกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งย้ายผู้อำนวยการเขตจตุจักรเข้าไปทำหน้าที่ปฏิบัติงานภายในกทม.ครับเขตจตุจักรก็คือพื้นที่รับผิดชอบโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับมีคำสั่งย้ายผอ.เขตมีผลตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแต่ณเวลานี้ยังไม่ทราบรายละเอียดเหตุผลในคำสั่งย้ายครับ
0: การเสียชีวิตของชายคนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นสามีของครูทรายหลังจากที่แพทย์ไม่ได้ส่งตรวจคลื่นหัวใจนะคะเรื่องนี้แพทยสภารับเรื่องแพทยสภาตั้งเรื่องขึ้นมาพิจารณาเรื่องจริยธรรมแล้วขณะเดียวกันในพื้นที่วันนี้สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีพร้อมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ให้การรักษาในครั้งนี้อยู่ในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะไปตรวจสอบเรื่องของการให้บริการว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ตรวจสอบทั้งการวินิจฉัยของแพทย์คนนี้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็การดำเนินการของทางโรงพยาบาลด้วยนะคะคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ใน7วันขณะที่ฝั่งครูชายภรรยาของผู้เสียชีวิตวันนี้ก็ยังเรียกร้องความยุติธรรมค่ะการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมาตรฐานเรื่องการให้บริการของโรงพยาบาลซานคามิโลอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีภายหลังมีการร้องเรียนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเข้าไปตรวจสอบพิจารณาเรื่องกระบวนการคัดกรองการประเมินอาการและการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลนะคะว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่วิธีการหรือว่าขั้นตอนรายละเอียดในการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเวชระเบียนเอกสารทางการแพทย์และขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาและบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลซานคามิโลยืนยันถึงมาตรฐานการรักษาและระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลค่ะแต่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและบอกว่าพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
2: ในส่วนของรายละเอียดของเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยขออนุญาตคือมันเป็นเรื่องของรายละเอียดที่เราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะฮะในส่วนของโรงพยาบาลในมาตรฐานทั่วๆไปเนี่ยเราก็มีมาตรฐานของเราอยู่นะฮะ
1: นางสาวเบญญาพรหรือครูทรายภรรยาของผู้เสียชีวิตครับบอกว่าตอนนี้ต้องการให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับไม่ขอก้าวล่วงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องควรได้รับโทษในระดับใดเพราะเป็นหน้าที่ของหน่วย

0: าและกระบวนการยุติธรรมครับแต่สิ่งที่ยังติดใจครับคือคำพูดที่ได้รับจากแพทย์ในวันที่พาสามีเข้ารับการรักษานะครับหลังเธอพยายามร้องขอให้ตรวจอาการเพิ่มเติมแต่กลับถูกมองว่าเป็นคนวิตกกังวลเกินเหตุครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าถ้าผู้เกี่ยวข้องจะออกมาแสดงความรับผิดชอบต้องเป็นการยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงครับพร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบหลังมีคนให้ข้อมูลนะครับว่าเจอพฤติกรรมการสื่อสารของแพทย์คนนี้ในลักษณะเดียวกันครับ
1: ให้เป็นเรื่องของกฎหมายดีกว่าค่ะเพราะผู้ชายตอบไปได้ว่าโทษที่คนได้รับสูงสุดคืออะไรแต่ถามว่าการออกก็มันก็อาจจะพูดว่ายังไงดีคนที่ได้รับการบริการนะคะพอฟังเรื่องผู้ชายก็คงรู้สึกไม่สบายใจถ้าเจอคุณหมอท่านนี้แต่ประเด็นคือยังไม่มีชื่อคุณหมอเลยทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเขาอาจจะไปรับอันนี้ก็รู้เพิ่มเติมมานะคะว่าถึงออกก็อาจถ้าอาจจะไปรับพาร์ทไทม์ที่อื่นอีกก็ได้ในเมื่อชื่อยังไม่ปรากฏอะค่ะนะคะทีนี้ครูซายก็รู้สึกว่าตอนนี้สำหรับครูซายยังไม่รู้หรอกว่าขั้นสูงสุดที่คนได้รับสำหรับครูซายคืออะไรมันควรเป็นคนกฎหมายเป็นคนจัดการนะคะแต่ว่าสำหรับครูซายก็คืออยากให้เขาอะมีชื่อออกมาได้แล้วมีคนแบบว่าบอกว่าไปหาด้วยโรคคันบอกว่ามีลักษณะคันอันนี้คือส่งมาเลยนะมีอาการคันใช่ไหมคะก็ถามว่าแล้วคุณทำยังไงเขาบอกว่าเขาก็เกาเขาบอกว่าเขาพบคุณเกาไงเลยคันแล้วก็พูดเรื่องว่าเพราะหมามันเห่าเลยเกาเลยคันเลยเกาอะไรเงี้ยไปประมาณว่าพูดไปถึงหมาค่ะ
2: พูดไปเรื่อย
1: พูดไปเรื่อยใช้คำเนี้ยก็คือเพราะว่าคุณอย่างเงี้ยไปเรื่อยก็มีเคสอย่างเงี้ยส่งมาแล้วก็มีอีกหลายเคสแต่ว่าผู้ชายอ่ะยังไม่ได้เข้าไปอ่านเพราะบางทีอ่ะบางคนเหมือนเขาต้องการชื่อเราก็สงสัยเขาเรารู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์พูดนะคะ
3: มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมที่มีคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าแพทย์ผู้ให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมในโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ไม่ใช่แพทย์ประจำแต่เป็นแพทย์เกษียณอายุราชการหรือที่เรียกว่าแพทย์พาร์ทไทม์บางคนเรียกแพทย์รับจ็อบจึงอาจจะส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการหรือไม่ประเด็นนี้รองอธิบดีกรมบริการสุขภาพหรือสบส.ระบุค่ะว่าการรับแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนทางโรงพยาบาลต้องส่งหนังสือแสดงความจำงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของแพทย์เพื่อให้ทางกรมสบส.ออกใบสพ.6ตามข้อกำหนดในพรบ.สถานพยาบาลค่ะส่วนเรื่องการทดสอบสมรรถนะความพร้อมในการทำงานอันนี้เป็นกรณีของโรงพยาบาลกับแพทย์แต่ในโรงพยาบาลจะมีผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายซึ่งจะทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการทำหน้าที่ของแพทย์ทุกคนค่ะ
4: ในโรงพยาบาลทุกแห่งจะมีผู้ดำเนินการคอยควบคุมกำกับดูแลการทำหน้าที่ของคุณหมอทุกคนในโรงพยาบาลอยู่แล้วครับว่าคุณหมอท่านนี้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพไหมคุณหมอคนนี้ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและผู้ดำเนินการไม่ทำการกำกับดูแลเนี่ยผู้ดำเนินการเขาจะมีโทษตามกฎหมายครับ
3: รองอธิบดีกรมสบส.ระบุว่าที่ผ่านมามีการตรวจสอบประจำปีส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานบุคลากรและเครื่องมือในโรงพยาบาลเอกชนหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มาตรฐานก็สามารถร้องเรียนมาที่กรมสบส.ได้ค่ะ
0: กรมศุลกากรครับแถลงข่าวจับกลุ่มสินค้าผิดกฎหมายที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับและวันนี้ครับมีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่กักเอาไว้พบกัญชาอีกแล้วครับคราวนี้เนี่ยซุกซ่อนอยู่ในผ้าห่มนะครับเตรียมส่งไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ครับนี่นับเป็นคดีที่14ในรอบ10เดือนนะครับและทุกคดีเนี่ยพบว่าชื่อของผู้ส่งออกไม่ซ้ำกันเลยติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
5: ไม่หล่นครับเปิดได้เลย
6: เจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดตู้คอนเทนเนอร์ตรวจสอบอีก1ตู้หลังกักตู้สินค้าตู้นี้ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากมีข้อมูลจากระบบบริหารจัดการความเสี่ยงว่าอาจถูกใช้ซุกซ่อนช่อดอกกัญชาไปต่างประเทศ
5: ประมาณไหนพี
6: ่ตู้คอนเทนเนอร์นี้ผู้ส่งออกระบุปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงชนิดสินค้าเป็นผ้าห่มโพลีเอสเตอร์และปลอกผ้านวมโพลีเอสเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคล้ายกับคดีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิดก่อนหน้านี้เมื่อเจ้าหน้าที่แกะสินค้าภายในพบช่อดอกกัญชาอัดแน่นมาในถุงซีลหลายสิบถุงในผ้าห่มขนาดใหญ่นับเป็นเคสที่14ในรอบ10เดือนที่พบความพยายามลอบขนกัญชาไปต่างประเทศ
7: ตรงนี้อย่างเข้มงวด
6: นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสกัดจับและยึดของกลางกัญชาซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์รวมกว่า15ตันของกลางจาก13

0: คดีถูกนำมาแถลงข่าวในวันนี้ด้วยหนึ่งในนั้นคือช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวมกว่า 1,100 กิโลกรัมที่เตรียมส่งออกไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ถูกสกัดไว้ได้เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: เฟื่องทองซึ่งเป็นอธิบดีกรมการค้า
0: อธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าปัจจุบันพบความพยายามลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาจากกลุ่มอาชญากรข้ามชาติไปยังต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านทั้งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผ่านการขนส่งทางเรือประเทศปลายทางมีทั้งยุโรปและเอเชียขณะนี้กรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดนอกจากกัญชาทั้งหมดจะถูกยึดเป็นของกลางและผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าปรับในกิโลกรัมละ 30,000 บาทซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนั้นหลังจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังผู้ส่งออกที่อาจจะกลับมากระทำความผิดซ้ำเนื่องจากพบข้อมูลว่ากลุ่มอาชญากรดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนบริษัทขนส่งไปเรื่อย
1: ๆวันนี้สิ่งที่เราทำคือเราอยู่ใน watch listก็คือถ้าเกิดเขามาส่งออกใหม่เนี่ยเราก็จะตรวจเข้มข้นแล้วก็มีการปรับผมว่าเขารู้ว่าในกอถูกขึ้นบัญชีแล้วก็เปลี่ยนเป็นในขอในคอเพราะว่าผมเรียนตรงๆว่าจับไม่ไหวหรอกครับ13ล้านตู้ก็คือรอดไปเขาก็โชคดีไปนะครับถ้าไม่ถูกปลายทางจับมันก็มีทั้งต้นทางปลายทางวันนี้สุรกรทั่วโลกทั้งในอังกฤษในยุโรปเขาก็วิ่งมาว่าเขาขอบคุณที่เราช่วยดูไม่นั้นเขาก็จับที่ปลายทาง
0: อธิบดีกรมศุลกากรระบุเพิ่มเติมว่าปัจจุบันประเทศแถบยุโรปให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกกัญชาทั้งการส่งมอบอุปกรณ์รวมถึงความร่วมมือด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องที่ท่าเรือแหลมฉบังนอกจากสกัดกั้นช่อดอกกัญชาซุกซ่อนไปยังต่างประเทศได้กว่า15ตัน10เดือนมานี้ยังสามารถยึดขยะอันตรายและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกกว่า35คดีมูลค่ากว่า 1,377 ล้านบาททอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
2: วันนี้มีภาพการปฏิบัติการในการทวงคืนพื้นที่สาธารณะชายหาดสาธารณะที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะคะถูกระบุว่าจะใช้หาดนุ้ยเป็นพื้นที่นำร่องของภูเก็ตโมเดลก่อนจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆนะคะหลังจากพบว่าในพื้นที่ของหาดนุ้ยมีกลุ่มนายทุนเข้ามาใช้ประโยชน์มาสร้างรีสอร์ทยาวนานกว่า12ปีวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปรื้อย้ายค่ะที่กรมป่าไม้นำรถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอยู่บนเทือกเขาหน้าเกิดหาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะอยู่ในตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตกว่า50รายด้วยกันที่ถูกรื้อย้ายมีทั้งบ้านพักร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวค่ะก็เป็นไปตามอำนาจพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี2507มาตรา25หลังผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างและเรียกเก็บเงินค่าบริการยาวนานกว่า12ปีทีนี้ระหว่างที่นิติกรกรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างค่ะนายทศวรรษพลันสังเกตผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาคัดค้านการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่และตั้งคำถามว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นได้ร้องให้ศาลปกครองภูเก็ตไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างทำไมเจ้าหน้าที่จึงไม่รอคำสั่งศาลแล้วค่อยดำเนินการและถ้าศาลมีคำสั่งอื่นใดนอกเหนือที่เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกลับบอกผู้ถูกกล่าวหาสามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้แต่พื้นที่ดังกล่าวศาลฎีกาสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี57แล้วค่ะ
3: ถูกต้องครับ
4: วันนี้เราสู้กันเรื่องกฎหมายแล้วก็เอกสารครับเอกสารเราไม่ได้ใช้กำลังเลยเพราะวันนี้เจ้าที่มากันเป็นร้อยผมก็ตกใจนะมีอาวุธครบมือด้วยผมก็ตกใจว่าทำไมมากันเยอะจังเพราะว่าเราเนี่ยตั้งรับโดยใช้เอกสารการตั้งรับและอย่างเนี่ยผมขอไปเสนอว่าที่มันไม่มีมาเฟียไม่มีคนอยู่เบื้องหลังเราใช้กฎหมายใช้เอกสารใช้ข้อที่จริงในการต่อสู้
5: มันก็มีรายงานว่ามีการเก็บตังค์ก่อน
4: เก็บตังค์ครับมันสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี้เราให้เขาเช่านะครับพิจารณาให้เขาเช่าแล้วการเก็บตังค์เนี่ยผมว่านักข่าวก็น่าจะรู้ดีว่าเก็บตังค์เพราะว่าเราเนี่ยมีสาธารณูปโภคคือห้องน้ำ Wi-Fi แล้วก็ที่พักให้เขาฟรีที่พักนั่งเล่นให้ฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เข้ามาเนี่ยเขายอมจ่าย
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับและอีกคนหนึ่งก็คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับ ยืนยันครับว่าการรื้อถอน50รายการวันนี้ดำเนินการตามอำนาจของพรบป่าสงวนนะครับคาดใช้เวลา1เดือนครับในการปรับสภาพแวดล้อมเปิดให้ประชาชนท่องเที่ยวแต่อาจเก็บค่าบำรุงสถานที่เหมือนกับอุทยานอื่นๆนะครับส่วนกรณีที่มีตัวแทนของผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาคัดค้านการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็อ้างว่าจะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายสุชาติครับบอกว่าถ้ายังดำรงตำแหน่งจะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนครอบครองพื้นที่ใช้ประโยชน์เรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาดครับ
3: ข้อสั่งการและยืนอยู่ข้างหลังพวกผมขนาดนี้ถ้าผมทำไม่ได้แล้วผมจะเป็นรัฐมนตรีกันได้ไงผมก็ต้องกลับไปอยู่บ้านไปปลดเกษียณตัวเองถ้าเกิดทำไม่ได้นะครับเมื่อใดที่ผมกับท่านรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลในเรื่องภูเก็ตโมเดลนี้ถ้าไม่สามารถทำตามข้อสั่งการได้หรือเอาแผ่นดินที่ดินซึ่งเป็นของหลวงของประเทศชาติของประชาชนเอาคืนจากกลุ่มทุนไม่ได้เนี่ยหรือกลุ่มที่บุกรุกไม่ได้แล้วผมจะเอาหน้าไปไว้ไหนกันถูกไหมครับ
2: มีรายงานว่าผู้ถูกกล่าวหาได้อ้างต่อศาลบอกว่าซื้อที่ดินดังกล่าวมาในราคา8ล้านบาทซึ่งนายสุชาติบอกว่าที่ดินหาดนุ้ยมีการประเมินราคาอยู่ที่ไร่ละกว่า100ล้านบาทถ้ารวมพื้นที่บุกรุกของผู้ถูกกล่าวหามัน18ไร่ก็มีมูลค่าสูงกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วมีการเรียกเก็บค่าบริการมานานกว่า12ปีเก็บค่าบริการคนละ300ถึง600บาทโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นสามารถเก็บค่าบริการได้มากกว่าวันละ 100,000 บาทค่ะหลังจากนี้จะยื่นหลักฐานให้ปปง.ตรวจสอบเพื่อเรียกคืนทรัพย์สินเป็นค่าบริการที่เรียกเก็บแม้ว่าตัวแทนผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างว่าเป็นค่าบริการห้องน้ำ Wi-Fi ค่าบริการด้านต่างๆที่ผู้ใช้บริการเต็มใจจะจ่ายแต่ว่ามันเป็นการสร้างอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนไงคะ
6: ย้อนไปดูต้นทางหน่อยครับหลังจากศาลฎีกานะครับพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่8530/2557ลงวันที่27มิถุนายนปี57ครับหาดนุ้ยเนี่ยมีการออกเอกสารสิทธิ์นส.3เนื้อที่กว่า18ไร่โดยมิชอบครับผู้แจ้งครอบครองใช้สค.1ที่มาจากแปลงอื่นเราเรียกกันว่าสคบินนะครับซึ่งกรณีนี้ศาลฎีกาพิพากษาเพิกถอนนส.3ตั้งแต่ปี57เมื่อเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับสภาพจึงเป็นป่าสงวนต่อมาครับปี58ครับตรวจพบ2บริษัทเข้ามาเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์จากผู้ถูกกล่าวหากระทั่งปี61เจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดพื้นที่ร้านอาหารบ้านพักของ2บริษัทในพื้นที่ป่าสงวนจำนวน8ไร่ครับโดยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้ามาแสดงตัวเป็นผู้ครอบครองที่ดินในฐานะผู้ให้เช่านะครับกรณีนี้ศาลจังหวัดภูเก็ตครับพิพากษาจำคุกผู้ถูกกล่าวหา4ปีปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาครับ
2: จากนั้นปี62ก็พบการบุกรุกที่ดินเพิ่มอีกกว่า5ไร่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยึดและดำเนินคดีขณะเดียวกันศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษาจำคุก2ปีสั่งชดใช้ค่าเสียหายมูลค่ากว่า 600,000 บาทขณะนี้คดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาค่ะแม้ว่าศาลจังหวัดภูเก็ตจะพิพากษาตัดสินจำคุกผู้ถูกกล่าวหาใน2คดีแรกไปแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับพบว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ยังลักลอบปลูกสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่องโดยเหมือนกับว่าไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายค่ะ
6: การที่นายกรัฐมนตรีเยือนจีนนะครับสิ่งที่คนกำลังจับตาก็คือการที่จีนหรือว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะกลายเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาหรือไม่ครับณวันนี้ครับไทยไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพียงแต่รองนายกสีหศักดิ์ฮวงเกตแก้วหมวกอีกใบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับกล่าวขอบคุณสีจิ้นผิงที่เป็นตัวกลางเจรจาแต่ยืนยันครับว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาต้องจบลงที่การพูดคุยกันโดยตรงครับนายหลี่เฉียงนายกจีนนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกไทยครับเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับสะท้อนมิตรภาพความสัมพันธ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญในภูมิภาคครับสองผู้นำไทยจีนครับตั้งโต๊ะร่วมการหารือแบบเต็มคณะเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านรวมถึงครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศนะครับ นายหลีเฉียงครับบอกว่าไทยจีนเพิ่งร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่ผ่านมานะครับจึงจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้างสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองภูมิภาคและประชาคมโลกขณะที่นายกอนุทินครับเสนอให้ผลักดันความร่วมมือ3สาขาหลักและเห็นพ้องอีก2ด้านนะครับทั้งเรื่องการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนครับส่วนความมั่นคงครับจัดตั้งกลไกหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนนะครับเพื่อขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศเร่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครับนอกจากนี้ยังลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับครอบคลุมด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษา AI ทรัพย์สินทางปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขดาวเทียมนำทางเปิดโต้การป้องกันการฟอกเงินการส่งออกสัตว์น้ำความร่วมมือสื่อมวลชนการจัดการน้ำและการสำรวจอวกาศห้วงลึกครับ
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวขอบคุณสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนที่แสดงความพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกเจรจาปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาแต่บอกว่าปัญหามันควรจะจบลงที่การพูดคุยกันโดยตรงแต่กัมพูชาเลือกใช้กลไกประนอมภาคบังคับค่ะ
7: ก็คงต้องดูกันต่อไปว่าในเมื่อเราพูดกันว่าจะคุยกันในทุกเรื่องในระดับทวิภาคีนะครับสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก็อยู่ที่ฝ่ายเขาครับ
8: ค่ะหมายถึงการไป
7: ส่วนการของจีนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเมื่อจำเป็นเมื่อไหร่นะครับเราก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนนะครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องคุยกันโดยตรงนะครับ
8: แสดงว่าการที่ไปประนอมภาคบังคับแบบนี้เนี่ยโอกาสที
7: ่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดก็ขณะนี้ก็เป็นประตูนะครับก็ยังไม่โอกาสที่จะคุยกันทางด้านเกี่ยวกับเขตแดนทั้งบกชายแดนมันก็คงลำบากเหมือนกันนะครับ
6: นายศิหศักดิ์ครับบอกว่านายกอนุทินกล่าวชื่นชมบทบาทของจีนนะครับต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาครับย้ำถึงความมั่นใจนะครับว่าจีนจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของกัมพูชาครับเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังซึ่งถือว่าเป็นจังหวะละเอียดอ่อนแล้วก็เปราะบางครับ
2: พรรคประชาชนค่ะตั้งเวทีเสวนาใช้ชื่อเวทีว่าเกิดแก่เจ็บโกงนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันบอกผู้ร่วมขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นสุดท้ายแล้วจะไปจบลงที่การจับกุมตัวการใหญ่ได้เพียง5คนที่เป็น5ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นหรือแล้วก็เปิดเผยถึงการเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะในเวทีที่ทางพรรคประชาชนตั้งขึ้นนี้ก็มีส.ส.ของพรรคสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันพูดถึงประเด็นปัญหาเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ค่ะการเปิดเวทีครั้งนี้ส.ส.พรรคประชาชนผลัดกันนำเสนอประเด็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแยกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะ5ประเภทที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันที่สะท้อนผ่านเวทีเสวนาเกิดแก่เจ็บโกงประกอบไปด้วย1ช่องโหว่จากสิทธิที่ประชาชนควรได้2ช่องว่างจากเรื่องประชาชนต้องจ่ายด้วยความจำเป็น3คือประชาชนไม่ได้เกี่ยวด้วยแต่ต้องรับผิดชอบกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น4การจ่ายสินบนเพื่อหนีความรับผิดชอบที่เป็นความละหลวมกฎระเบียบภาครัฐและสุดท้าย5นั่นคือการจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่ไม่มีสิทธิ์และกลายเป็นผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิชี้ว่าเวทีเสวนาจะร่วมกันอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันเสนอทางออกเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ
6: ปัญหาที่นายปิยรัตน์จงเทพร่วมชี้ให้เห็นนะครับก็คือปัญหาการซื้อขายใบสูติบัตรเพื่อให้เด็กต่างชาติได้รับสัญชาติไทยครับหรือปมพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับซึ่งในมุมของนายภริศวัชรศิลป์ครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดถึงปัญหาการหักหัวคิวงบประมาณผ่านการล็อกสเปคโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะครับส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับก็ชี้ถึงภาษีแฝงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทุจริตนะครับส่วนข้อเสนอทาง างออกครับนางสาวภคมลหนุนอนันต์เสนอให้ตรวจเส้นเงินทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้ตอนจบได้เห็นผู้ร้ายตัวจริงครับขณะที่นางสาวเพียงพนอบุญกล่ำแนะให้รื้อกลไกระบบที่ซับซ้อนและทับซ้อนส่วนนายวิสุทธ์ตันตินันท์เสนอให้แก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างครับเพราะส่วนหนึ่งมีบัญชีนวัตกรรมที่ภาครัฐล็อกสเปคครับ
9: ถ้ายังคิดไม่ออกให้ไปดูบัญชีรายชื่อที่กระทรวงมหาดไทยที่มีข้อกล่าวส่งให้ท้องถิ่นในบัญชีที่ว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั่นแหละครับทั้งหมดเกือบทั้งหมดคือบัญชีนวัตกรรมที่เราบอกเรากำลังจะบอกว่าที่เราให้เนี่ยมันคือต้องการให้คนแข่งขันหรือจริงๆเราจะต้องการให้คนซื้อจากบัญชีนวัตกรรมที่เจาะจงได้เลยหรือเลือกจากคนไม่กี่เจ้า
10: ผมมีตัวเลขครับตอนนั้นกรรมการราชกิจเราเรียกเข้ามาเรื่องบัญชีนวัตกรรมเนี่ยปี67เนี่ยใช้เงินผ่านบัญชีนวัตกรรมทั้งหมด 10,000 กว่าล้านบาทปรากฏว่า 6,000 กว่าล้านคือไฟส่องสว่าง 6,000 กว่าล้าน 60 กว่าเปอร์เซ็นต์คือไฟส่องสว่างซึ่งเขาถามต่อว่าแล้วมันมีนวัตกรรมอย่างไรเขาบอกว่าถ้าท่านแบบปรับให้มันรักษาดูแลความชื้นได้ดีขึ้นหรือเป็นไฟส่องสว่างที่เป็นกำลังวัตต์ที่ไม่มีในท้องตลาดก็จะถูกนับตามระเบียบแล้วว่านี่คือนวัตกรรมเพราะ differentiate หรือว่าไม่เหมือนใครในตลาดแต่ไม่ได้ตั้งคำถามต่อนะว่าเหมือนคือมันต่างเงี้ยมันขายต่างประเทศได้เปล่
11: า
10: ก็ไม่ใช่แต่ว่าต่างจากที่มีในท้องตลาดเมื่อไหร
11: ่แต่คีย์สำคัญก็คือว่าเขาไปถามว่าแล้วทำไมคนต้องจ่ายล่ะคำตอบก็คือว่ารวมแล้วประมาณ 75% ก็ขั้นตอนมันซับซ้อนนะจำเรื่อง Thailand is too complicated ได้ใช่ไหมคะประเทศไทยมันซับซ้อนเหลือเกินข้อที่2ก็คือมันคลุมเครือตีความไม่ชัดเจนกฎหมายเขียนไม่ชัดข้อที่3ก็คือว่าก็ทำเพื่อแก้ไอ้ที่มันผิดไปแล้วซึ่งไอ้ที่มันผิดไปแล้วมันก็มาจาก2ข้อแรกนั่นแหละเพราะฉะนั้น 75% ตัวเลขที่ TDRI ทำออกมาว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องกฎกติกายุ่มยิ้มเยอะแยะได้เนี่ยจะประหยัดเงินได้ 130,000 ล้านบาทนะคะและถ้าบวกกับตัวเลขทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มจาก 300,000 เมื่อไม่กี่ปีเนี่ยตอนนี้ตัวเลขล่าสุดคือ 500,000 แปลว่าถ้าเราทำได้ 10% ก็ 60,000 ล้าน 20% ก็ 120,000 ล้าน
12: นายกสิเดชแดงเดชเสนอให้ติดตั้งโปรแกรมแฉโกงปลอดภัยได้เงินและเห็นควรข้ามผ่านเครือข่ายอุปถัมภ์เพื่อผลักดันการทำรัฐสมัยใหม่เพื่อให้ประชาชนสัมพันธ์กับรัฐได้แบบตรงไปตรงมาทีนี้ระหว่างการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมอภิปรายเสนอแนะเนี่ยนะคะมีคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นโหวตเตอร์หรือผู้สนับสนุนพรรคเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาทวงถามข้อเท็จจริงย้อนกลับไปเมื่อตอนที่พรรคยกมือสนับสนุนรัฐบาลเฉพาะการแล้วก็ตัดพ้อถึงการทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านค่ะ
13: น
11: ี่คุณไม่มีอำนาจแล้วคุณแบบพูดอ่ะเราพี่ฟังแล้วพี่บอกว่าคนไม่มีอำนาจพูดแล้วไงอ่ะคนไม่มีอำนาจอ่ะคุณเป็นนักวิชาการแล้วคุณไม่ติดดินอ่ะพี่เป็นตัวแทนคนไทยคนหนึ่งเลยนะพี่มาเพื่อจะถามว่าทำไมคุณไม่เป็นแกนนำในการรวมประชาชนขึ้นมาลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ลอยอยู่บนเวที
12: นายณัฐพงศ์ก็กลับเข้ามาชี้แจงด้วยท่าทีคล้ายกับแบ่งรับแบ่งสู้นะคะบอกว่าไม่มีใครรู้อนาคตไม่มีใครรู้ผลการเลือกตั้งก่อนจะยืนยันให้ความสำคัญกับทุกคะแนนเสียงพร้อมให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผ่านสารพัดคดีทุจริตตั้งแต่การสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหัวเลือกสว.ลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยแผนและโครงการการใช้งบประมาณเงินกู้โครงการ THAI Passport สารพิษในแม่น้ำกกการปราบปรามทุนเทาและปัญหายาเสพติดโดยสืบเนื่องมาจากคนใกล้ชิดรัฐบาลพร้อมระบุบอกมีเอกสารและหลักฐานที่อ้างอิงได้มัดแน่น
6: ครบ15ปีกริปเพนครับในช่วงการสู้รบไทยกัมพูชาที่ผ่านมานะครับกริปเพนได้แสดงศักยภาพให้เห็นแล้วว่าศักยภาพในการรบเป็นอย่างไรและจะถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพครั้งแรกของโลกก็ได้นะครับ ขณะที่กองทัพอากาศไทยครับตอนนี้อยู่ระหว่างการผลักดันนะครับให้มีการจัดซื้อเครื่องบินฝูงใหม่ให้ครบ12ลำแต่โจทย์ในการรบในวันนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ครับแต่คือการประสานการรบน้ำฟ้าฝั่งหรือการรบแบบ3มิติติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบครับ

0: องบินขับไล่กริปเพ่นซีดีและซาบ340ของกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีบินแสดงโชว์แสนยานุภาพหลากหลายรูปแบบในโอกาสครบรอบ15ปีในการบรรจุเข้าประจำการรวมถึงการจัดรูปขบวนเคลื่อนที่ทางภาคพื้นที่เรียกว่า Elephant Walk หรือคชสารยาตราซึ่งกองทัพอากาศชั้นนำหลายประเทศใช้แสดงในโอกาสสำคัญเพื่อสะท้อนถึงความพร้อมรบและความเป็นหนึ่งเดียวกันของกำลังทางอากาศโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเพ่นจากสวีเดนมาร่วมงานนี้ด้วยการแสดงขีดความสามารถอย่างเต็มรูปแบบของเครื่องบินขับไล่กริปเพ่นที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีสู่สายตาชาวไทยเพื่อย้ำถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติที่เข้มข้นมาตลอด15ปีที่ผ่านมา15ปีการบรรจุเข้าประจำการของเครื่องบินขับไล่กริปเพ่นถือเป็นการพลิกโฉมเสริมเขี้ยวเล็บใหม่ของกองทัพอากาศไทยด้วยระบบอำนวยการรบและเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีร่วมกับกำลังทางบกและกำลังทางเรือให้เป็นภาษาเดียวกันหรือที่เรียกว่ารบแบบ3มิติโดยมีบทพิสูจน์จากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วที่เครื่องบินขับไล่กริปเพ่นและ F16 ได้เข้าไปมีบทบาทสนับสนุนปฏิบัติการร่วม3เหล่าทัพโดยไม่ต้องใช้อาวุธจำนวนมากแต่มีความสำเร็จสูงช่วยคุ้มครองและสร้างความเชื่อมั่นให้ทหารแนวหน้าและประชาชนตามแนวชายแดน
1: ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลทำให้เรารู้ก่อนเห็นก่อนเข้าใจก่อนตัดสินใจก่อนลงมือก่อนนี่คือทิศทางที่กองทัพพัฒนามาจนถึงปัจจุบันมันได้พิสูจน์ในปีที่14ครับกริปเพ่น Integrated Air Defense มีอายุ15ปีแต่ปีที่14ที่เราได้ป้องกันประเทศเนี่ยนี่คือบทพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์ได้จริงๆกริปเพ่นกับซาบ340เนี่ยเป็นเครื่องบิน2แบบที่อยู่ในภารกิจที่สำคัญมากๆของสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับซึ่งอัตราความสำเร็จนี้สูงมากเกือบ 100%
0: สอดคล้องกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดสะท้อนภาพการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเพ่นเข้าประจำการ15ปีเต็มเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องทำให้ไทยไม่เป็นรองใครในภูมิภาคนี
2: ้ปัจจุบันกองทัพอากาศได้ริเริ่มดำเนินโครงการจัดหาอากาศยานขับไล่ระยะที่1ซึ่งลงนามในสัญญาไปแล้วจำนวน4เครื่องเช่นเดียวกันโครงการดังกล่าวก็ไม่ได้แค่จัดหาอากาศยานเพียง4ลำแต่ระบบนิเวศของการปฏิบัติการสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ชูเตอร์หรือพื้นฐานอื่นๆที่จะนำเข้าไปสู่การปฏิบัติการข้ามมิติในอนาคตจะมีศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันนั่นก็แสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถในการปฏิบัติการทหารของกองทัพไทยในอีก10ปีข้างหน้าเชื่อว่าในภูมิภาคเราไม่เป็นรองใคร
0: สำหรับจุดเริ่มต้นโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเพ่นที่ใช้ชื่อว่าพีซสุวรรณภูมิเมื่อ15ปีก่อนนำมาสู่โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเพ่นอีก1ฝูง12เครื่องในปัจจุบันภายใต้ชื่อพีซบูรพาหรือบูรพาสันติเพื่อทดแทน F16 ของกองบิน1โคราชที่จะทยอยปลดประจำการขณะนี้เดินหน้าจัดหาไปแล้วระยะที่1จำนวน4เครื่องส่วนระยะที่2กองทัพอากาศจะจัดหาในปีงบประมาณ2571คราวเดียวกัน8เครื่องให้ครบฝูงและพร้อมใช้งานให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับและระบบอำนวยการรบที่ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ซึ่งมิติการรบไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ยังรวมไปถึงมิติทางไซเบอร์และอวกาศดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน
3: สัญญาณเดินหน้าแลนด์บริดจ์ชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลระบุเรื่องการเดินหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดหายหรือ missing link ระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนองนะคะการเดินหน้าของรัฐบาลมันดูจะสวนทางกับข้อตกลงที่เคยรับปากเอาไว้กับเครือข่ายภาคประชาชนที่บอกว่าจะมีการชะลอไปก่อนจนกว่าจะตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายเพื่อใช้ในการเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่นะคะนี่จึงยังเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองโดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่อย่างเครือข่ายเกาะยั่ง

0: ยืนกำลังแสดงความกังวลต่อการกลับมาของแลนบริดจ์และผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นติดตามกับคุณทัศนีประกอบบุญค่ะ
1: โครงการแลนบริดจ์มันก็ยังเป็นแนวนโยบายอยู่แต่ว่าเราต้องเร่งคอนเน็กต์ลิงก์กับปรุงท่าเรือ

0: ู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะแต่ในส่วนของโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่อย่างโครงการแลนด์บิดนั้นยังอยู่บนเงื่อนไขของการชะลอไว้ก่อนเพื่อที่จะเดินหน้าในการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายนะคะเพื่อที่จะเขียนแผนแม่บทในการพัฒนาภาคใต้ค่ะการยังไม่ยกเลิกและยังไม่ถอดออกไปแน่นอนว่ายังคงอยู่ในความกังวลของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มชาวเกาะกว่า30เกาะค่ะที่เขาร่วมประชุมหารือกันเป็นครั้งที่4ในปีนี้ที่เกาะสมุยนะคะเขาก็ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการหยิบยกเอาประเด็นนี้มาพูดคุยค่ะเพื่อที่จะรับมือความท้าทายนี้พร้อมทั้งเดินหน้าสู่เส้นทางใหม่ของการท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูในทุกมิติค่ะตัวแทน3กลุ่มเกาะทั้งฝั่งอันดามันอ่าวไทยและอ่าวไทยตะวันออกที่มีผู้นำจาก30เกาะรวมตัวกันที่บริเวณชายหาดบ่อผุดเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยร่วมพิธีสะบัดธงเปิดงานสัมมนาวิชาการชาวเกาะเพื่อการท่องเที่ยวเกาะยั่งยืนประเทศไทยครั้งที่4เสริมพลังเกาะยั่งยืนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟูที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่เป้าหมายสำคัญเส้นทางใหม่ของการท่องเที่ยวเกาะที่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างคุณค่าเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนตอนนี้กลุ่มเกาะกำลังเดินหน้าสู่การฟื้นฟูเกาะเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติบนตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ประเมินมาตรฐานยั่งยืนโลกหรือ GSTC สำหรับการท่องเที่ยวสำคัญ6หมวดค่ะในงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ยังมีการสัมมนากลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น3หัวข้อสำคัญนะคะคือการท่องเที่ยวปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอนาคตหมู่เกาะที่สามารถรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพลังนิวเวฟเสียงของคนเกาะรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเกาะยั่งยืนและกรีนทอล์กจากไอเดียสู่การออกแบบศูนย์การจัดการขยะอย่างครบวงจรค่ะพวกเขายังตื่นตัวนะคะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนของหมู่เกาะภายใต้ความท้าทายของโครงการเมกะโปรเจกต์หรือว่าโครงการขนาดใหญ่ในภาคใต้เช่นโครงการแลนด์บิดด้วยค่ะ
1: แล้วก็เราเป็นห่วงเรื่องถ้าทำไปแล้วทรัพยากรเราเสียหายไปเราเรียกกลับมาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวยั่งยืนที่เราทำกันอยู่ที่ชาวเกาะทุกเกาะหรือว่ามาร่วมงานครั้งนี้มันเสียเปล่าค่ะกับสิ่งที่เราพยายามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ฟื้นฟูที่เราพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเสียเปล่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับโครงการที่เกิดขึ้น
2: จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นแค่ชุมพรกาฬนองถ้าโครงการนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบเกาะสมุยเกาะเต่าหนีไม่พ้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าประสบการณ์ที่ผมเจอในการที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกิดจากการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ภาคตะวันออกเนี่ยมันไปถึง100กิโลเมตรทะเลเนี่ยนะครับ100กิโลเมตรปุ๊บเนี่ยจากชุมพรเนี่ยถึงเกาะสมุยเกาะเต่าแน่นอน
1: ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมันเป็นรายได้หลักของประเทศเช่นกันนะคะถ้าเราขาดหายไปธรรมชาติสูญหายไปกี่20ปี100ปีมันจะฟื้นกลับมาได้ไหมมันคุ้มค่าแล้วเหรอกับสิ่งที่จะสร้าง
3: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะส่วนการจะสร้างถนนหนทางตึกอะไรพวกนี้เราสร้างเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทรัพยากรไม่สามารถที่จะกลับคืนเข้ามาได้ค่ะ
0: โดยมีข้อสรุปร่วมกันในการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกาะยั่งยืนประเทศไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงของคุณค่าทรัพยากรและมูลค่านิเวศบริการตลอดจนการขับเคลื่อนติดตามผลความร่วมมือที่ร่วมกันสร้างมาตลอดตั้งแต่4ปีของปฏิญญาเกาะเต่าจนเกิดเป็นเครือข่ายเกาะยั่งยืนประเทศไทยค่ะ
4: เราส่งข้อมูลกระจายให้กับเครือข่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยผมคิดว่ามันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่จะทำให้ภาครัฐมองเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาแลนด์บิดกับสิ่งที่มันเกิดประโยชน์อยู่แล้วนะปัจจุบันจากการท่องเที่ยวคุณภาพสูงทางทะเลที่จะไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในภาคอื่นเนี่ยอันไหนจะเกิดคุณค่ามากกว่ากัน
3: เราทำงานกันมา4ปีแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าใครที่เข้าอกเข้าใจหรือว่าคือหลายๆคนเข้าใจเนาะแต่เราต้องมีผู้แทนหรือตัวแทนของแต่ละเกาะนะคะไม่ใช่ของแต่ละเกาะแต่ละกลุ่มเกาะที่จะมาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกาะประเทศไทยคือจริงๆเราทำงานเรามีทีมวิชาการนะคะไม่ได้ทำกันลอยๆตรงนี้จริงๆหลายท่านก็อยู่เบื้องหลังที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะคะ
0: การพัฒนาที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนคือการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่คุณค่าของฐานทรัพยากรรวมไปถึงชีวิตของผู้คนบนเกาะด้วยค่ะ

0: ขอบคุณคุณทัศนีค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีชาวอินเดียหลายพันคนนะครับรวมตัวกันเดินขบวนประท้วงไปยังอาคารรัฐสภาเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการศึกษาครับแล้วก็มีการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นครับกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกตัวเองว่าพรรคประชาชนแมลงสาบนะครับพยายามดันแผงรั้วกั้นของตำรวจบนถนนใจกลางกรุงเนวเดลีของอินเดียครับเพื่อเปิดทางเดินขบวนมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภาของอินเดียนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศครับรวมไปถึงกดดันให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลาออกครับเพื่อรับผิดชอบต่อกรณีข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทำให้ผลสอบของผู้สมัครกว่า2ล้าน2แสนคนถูกยกเลิกครับขณะที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอินเดียนะครับใช้กระบองตีผู้ชุมนุมบางส่วนครับที่พยายามจะฝ่าแนวกั้นหลังตำรวจกรุงนิวเดลีย้ำว่าการชุมนุมในวันนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการนะครับแต่กลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันครับจะเดินหน้าจัดการเดินขบวนต่อไปนอกจากนี้ครับยังมีรายงานจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับว่าเจ้าหน้าที่เริ่มยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมบริเวณใกล้รัฐสภาด้วยการชุมนุมดังกล่าวครับเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโซนัมวังชุกนักกิจกรรมที่อดอาหารเป็นวันที่21เพื่อการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพรรคแมลงสาบถูกเจ้าหน้าที่ส่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างไม่เต็มใจนะครับขณะที่ผู้ก่อตั้งพรรคประชาชนแมลงสาบครับประกาศอดอาหารประท้วงแทนที่วังชุกรวมถึงเรียกร้องให้นเรนทราโมดีนายกของอินเดียลาออกจากตำแหน่งด้วยโฆษกพรรคประชาชนแมลงสาบครับบอกว่ารัฐบาลได้ติดต่อเพื่อขอเจรจากับผู้ชุมนุมในช่วงเช้าวันนี้โดยแกนนำบางส่วนครับมีกำหนดจะเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอินเดียที่เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของพรรค BJP นะครับซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอินเดียพร้อมทั้งย้ำว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นชัดเจนเพียงพอแล้วครับ
0: แอนดี้เบอร์แนมก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษท่ามกลางความคาดหวังว่าเขาจะเข้ามาช่วยกอบกู้วิกฤตที่ประเทศกำลังเจออยู่ในเวลานี้นะคะรอบด้านค่ะทั้งปัญหาเศรษฐกิจประเด็นเรื่องผู้อพยพไหนจะเรื่องความมั่นคงการต่างประเทศด้วยแต่ผู้นำป้ายแดงคนนี้จะจัดการกับความท้าทายมากมายเหล่านี้ได้อยู่หมัดหรือไม่ติดตามเรื่องนี้ในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

็นเวลา9ปีนะคะที่แอนดี้เบอร์แนมปกครองเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ในฐานะนายกเทศมนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคนหนึ่งค่ะแต่เขาจะนำกลยุทธ์ในการบริหารเมืองใหญ่อันดับ2ของอังกฤษมาดูแลประเทศที่มีประชากร70ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในมหาอำนาจโลกได้ดีแค่ไหนค่ะนโยบายแรกที่นายกรัฐมนตรีคนที่59ของอังกฤษประกาศออกมาตั้งแต่ยังไม่ทันที่จะได้รับตำแหน่งนั่นก็คือการยกเลิกโครงการบัตรประชาชนดิจิตอลค่ะซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลเคียร์สตาร์เมอร์เพื่อจัดการกับปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายค่ะโครงการนี้คุณผู้ชมใช้งบประมาณมากถึง 1,800 ล้านปอนด์หรือกว่า 81,000 ล้านบาทในระยะเวลา3ปีนะคะเบอร์นัมมองว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะนำเวลาแล้วก็ทรัพยากรที่จะทุ่มให้กับโครงการนี้ไปช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆที่จำเป็นมากกว่าแทนซึ่งรวมถึงปัญหาค่าครองชีพด้วยค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เผชิญวิกฤตพลังงานและราคาอาหารพุ่งสูงนับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนเมื่อปี2022ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ผู้นำคนใหม่ของอังกฤษจะทำเป็นอันดับแรกค่ะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องถือเป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้อังกฤษเนี่ยต้องเปลี่ยนรัฐบาลเป็นว่าเล่นคุณผู้ชมโดยเบอร์นัมถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่5แล้วนะคะในรอบ4ปีแต่ถือเป็นคนที่ถูกมองว่าแย่น้อยที่สุดในบรรดาผู้นำ5คนหลังสุดค่ะซึ่งทุกคนถ้าดูจริงๆเนี่ยคะแนนนิยมติดลบกันทั้งหมดนะคะผลสำรวจจากบริษัทวิจัยยูกอล์ฟเปรียบเทียบความนิยมของผู้นำอังกฤษในช่วง1เดือนก่อนรับตำแหน่งและ1ปีหลังรับตำแหน่งค่ะพบว่าบอริส จอห์นสันจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟก้าวขึ้นเป็นนายกในปี2019จบการทำงานปีแรกด้วยคะแนนนิยมที่ลดน้อยลงนะคะแย่น้อยลงนั่นเองส่วนทางกับลิสทรัสค่ะที่อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่49วันเท่านั้นเองแต่คะแนนนิยมเนี่ยลดลง

0: จนติดลบ 70% นะคะขณะที่ Starmer พา Labour ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปี2024แต่กลับจบยุคสมัยในฐานะนายกที่มีคนชอบน้อยที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะพูดได้ว่าการเมืองอังกฤษในช่วง10ปีที่ผ่านมาระส่ำระสายมากทีเดียวนะคะโดยการประกาศถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปยิ่งทำให้รัฐบาลอังกฤษไปไม่เป็นค่ะโดยตอนนี้นักวิเคราะห์หลายคนยังคงตั้งคำถามนะคะว่าเบอร์นัมจะฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลได้จริงตามที่ประกาศเอาไว้หรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจค่ะซึ่งต้องใช้เวลาแม้ว่าบางส่วนจะเชื่อว่าเบอร์นัมจะช่วยสร้างสีสันให้กับการเมืองอังกฤษได้เนื่องจากเป็นคนที่สื่อสารได้ดีกว่าสตาร์เมอร์แล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นค่ะ
1: I think the main challenge that Andy Burnham faces is giving Britain a sense that he's got a plan and that it's an optimistic plan that can deliver growth and change. It has to be said most of what's been said by Burnham and his supporters so far has been pretty vague, so he's going to have to come out with somevisible plan and policies that people understand and that will have to happen pretty quickly because you lose momentum unless you do it when you're immediately elected.
0: นับตั้งแต่ยุคหลังโควิด-19 อังกฤษเรียกได้ว่าเผชิญกับปัญหาผู้อพยพล่องเรือเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดคุณผู้ชมจากตัวเลขไม่ถึง 2,000 คนในปี2019เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดนะคะที่มากกว่า 45,000 คนในปี2022และแม้ว่าตัวเลขจะลดลงมาบ้างในปีถัดมาแต่กลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะจนเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่มากกว่า 41,000 คนด้วยกันนะคะโดยเบอร์นัมระบุว่ารัฐบาลชุดใหม่จะสานต่อนโยบายเดิมเรื่องของการจัดการผู้อพยพค่ะหลังจากรัฐบาลของ Starmer ทำผลงานได้ดีทีเดียวเพราะว่าในช่วง6เดือนเสร็จๆของปีนี้ถ้าดูตัวเลขกันจริงๆคุณผู้ชมมีผู้อพยพล่องเรือเล็กข้ามช่องแคบมาได้ไม่ถึง 13,000 คนน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 41% นะคะซึ่งถ้ารัฐบาลชุดนี้เขาทำผลงานได้ดีอาจจะแย่งคะแนนนิยมมาจากมือของพรรค Reform UK ของไนเจล ฟารัจก็เป็นได้ค่ะเบอร์นัมเคยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเงาระหว่างปี2010ถึงปี2016นะคะรับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการสาธารณสุขและมหาดไทยแต่เรื่องของนโยบายการต่างประเทศถือว่ามีประสบการณ์น้อยมากๆค่ะและแม้ว่าเบอร์นัมจะยืนยันว่าจะเดินหน้านโยบายสนับสนุนยูเครนและกระชับความร่วมมือกับนาโต้แต่ว่าความท้าทายที่ใหญ่จริงๆคือคนนี้ค่ะการสานสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐยกย่องเบอร์นัมนะคะผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของการสนับสนุนการผลิตน้ำมันและแก๊สในทะเลเหนือแต่ดูๆไปแล้วค่ะนโยบายพลังงานของรัฐบาลอังกฤษชุดใหม่ไม่น่าจะพอซื้อใจทรัมป์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้นำสหรัฐขอให้อังกฤษสนับสนุนการทำศึกกับอิหร่านรอบใหม่หรือส่งกองทัพอารักขาช่องแคบฮอร์มูซรัฐบาลเบอร์นัมจะเดินเกมอย่างไรหลังจากประเด็นนี้ค่ะเคยสร้างรอยร้าวให้กับความสัมพันธ์ทรัมป์และสตาร์เมอร์มาก่อนค่ะปัญหาหลายๆอย่างในอังกฤษตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หมักหมมมานานนะคะขณะที่การแก้ไขให้จบหรือว่าหวังที่จะให้เห็นผลได้ในเร็ววันถือว่าเป็นความท้าทายที่ทำกันไม่ได้ง่ายๆจริงๆและนี่คือโจทย์ใหญ่สำหรับนายกป้ายแดงของอังกฤษคนนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิตตะวันค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับของการลงทะเบียนเพื่อจะไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมครับเชื่อไหมครับจนถึงวันนี้ผู้ประกันตนหลายคนเลยยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องลงทะเบียนก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์วันจริงครับแม้จะติดตามข่าวประกันสังคมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็รู้ว่าจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมครับแต่ผู้ประกันตนมาตรา33คนนี้ครับเกือบจะเสียสิทธิ์นะครับเพราะไม่รู้ว่าจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนไปใช้สิทธิ์จริงเมื่อได้รับข้อมูลจากทีมข่าวไทย PBS ครับผู้ประกันตนคนนี้เนี่ยรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus แล้วก็บอกว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง27กันยายนนี้แน่นอนครับเพื่อเลือกผู้แทนประกันตนที่จะไปทำหน้าที่แทนตนเองในบอร์ดประกันสังคมครับ
4: ก็ติดตามมั่งแต่ว่าไม่ได้รายละเอียดเท่าไหร่รู้แต่ว่าไม่เท่าถึงเข้าไม่ถึง
5: ก็จะไม่รู้ว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้าง
4: ใช่
5: ทีนี้จนถึงวันนี้ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือยัง
4: ยังไม่ได้ลง

0: ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่รายละเอียด
1: อยากที่จะลงทะเบียนไหมคะอ
0: ยากอยากมีส่วนร่วมด้วย
2: ผู้ขี่จักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยล่ะค่ะว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่รู้จักบอร์ดประกันสังคมด้วยจึงลังเลว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่แต่ยังไงขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ไว้ก่อนเพื่อตัดสินใจอีกครั้งนึงค่ะ
1: แต่เรื่องการเลือกตั้งไม่มี
3: ไม่มีแล้วเข้าเลือกตั้งวันไหนก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้รู้แต่ว่าประกันตนเนี่ยเราจะต้องใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ที่เรามีอยู
4: ่ข้อมูลผู้ลงทะเบียนบ่าย3ที่ผ่านมาครับฝั่งผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 1,570,000 คนนะครับจากผู้มีสิทธิ์12ล้านคนครับมากกว่าตอนปี66ครับที่มีผู้ประกันตนลงทะเบียนแค่ 900,000 คนนะครับขณะที่ฝั่งนายจ้างครับลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 15,000 คนครับจากผู้มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนนะครับมากกว่าปี66ที่มีนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์แค่ 4,000 คนครับ
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีหล่อพระพุทธอุปัชฌายมงกุฎจำลองในวัดมกุฏกษัตริยารามเวลา 17:37 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครทรงประกอบพิธีหล่อพระพุทธวชิระมงกุฎจำลองเนื่องในอภิลักขิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีวันที่16มกราคม2570จัดสร้างโดยวัดมกุฏกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้รายได้จากการจัดสร้างพระพุทธรูปจำลองนี้จะนำไปสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิระมงกุฎเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณวิหารหลวงวัดมกุฏกษัตริยารามสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระพักเปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยพับอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังประดิษฐานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามกุฏและจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมต่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามสุขคุณค่าทั้งด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์เมื่อคราวสมโภชวัดมกุฏกษัตริยารามครบรอบ100ปีและงานฉลองพระชนษา70ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจวนอุทายีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิระมงกุฎ

กุฎคำว่าวชิระมาจากพระสมณะฉายาเมื่อทรงผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชคือวชิระญาณส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับและทรงศึกษาของสมเด็จพระสังฆราชถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีรวมเป็นนามวชิระมงกุฎอันเป็นนามอันเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งพระราชวงศ์องคมนตรีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงเป็นประธานและประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทั้งสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งกำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงมีอำนาจในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางเวลา 7:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระคำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทำตรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 11:00 ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงปัจจุบันมี10พระอารามได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละหนึ่งสำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปโดยจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมก่อนการจัดงานโครงการหลวง57ที่ห้องประชุมสนามเสือป่าสำนักพระราชวังพลเอกกัปปนาถรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมก่อนการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร
การจัดงานในปีนี้นับเป็นการจัดงานครบรอบ57ปีของมูลนิธิ

0: การหลวงภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องที่ประชุมได้รายงานความพร้อมในทุกด้านโอกาสนี้องคมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความพร้อมในทุกด้านอย่างรอบคอบเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้คุณค่าของงานวิจัยและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริตลอดจนเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพคัดสรรของดีอร่อยจากดอยสู่คนในเมือง
1: จากรุ่นสู่รุ่นจากพันไม้ที่ผลิต
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาศเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจำนวนรวม303คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่ต้มและไก่ทอดสเต็กปลาทอดและหมูนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเป็นต้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดโรงเรียนวัดจันทร์สโมสรปัจจุบันทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนประสบความสำเร็จด้านกีฬาเป็นอย่างดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฎรและเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี
2: ถ้าพร้อมกันแล้ว
0: ณวัดน้ำจั่นตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนายเข้มแข็งยุติธรรมทำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1ของมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 174,735 กิโลกรัมซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจำนวน666รายซึ่งประสบอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 11,649 ไร่เพื่อให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

มารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมคคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเสกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำภูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดขุมพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยขอนแก่นวัดสะอาดนาทมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนจีจำกัดนายสุชาติดีจันและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทอิลูสเปซประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษคณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแก่นครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาญ

0: บูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็ก30กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา31กรกฎาคม2569ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 20:00 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 15:00 คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาบริษัท SCBX จำกัดมหาชนสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา160บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.คณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTS ข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสวนสรานรมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 21:00 โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอัญชินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออสินีค่ะ
2: ขอบคุณครับมาวิเคราะห์ควันหลงหลังบอลโลกกันนะครับติดตามกับคุณวิริยะกับ

0: สวัสดีครับแม้ว่าฟุตบอลโลกจะปิดฉากลงไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของอาร์เจนตินานะครับที่แสดงความไม่มีน้ำใจนักกีฬาแม้กระทั่งเลโอเนลเมสซี่ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยครับความวุ่นวายหลังเกมนัดชิงที่ถูกจับภาพได้จากกล้องถ่ายทอดสดนะครับโดยเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นทันทีหลังจบเกมนาฮูเอลโมลินานักเตะอาร์เจนตินาก็อาศัยจังหวะทีเผลอครับไปต่อยท้องของโรดี้ที่กำลังวิ่งเข้ามาในสนามเพื่อแสดงความดีใจกับเพื่อร่วมทีมจนทำให้กัปตันทีมชาติสเปนเนี่ยแสดงความไม่พอใจปรีเข้าไปเอาเรื่องครับซึ่งต่อเนื่องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สองนักเตะสเปนอย่างกาบี้และก็อิริกาเซียเข้ามาร่วมวงก่อนที่จะถูกเรอันโดปาเรเดสครับนักเตะอาร์เจนตินาอีกคนมาระเบิดอารมณ์เข้าใส่ทั้งคว้าคอกระชากเสื้อและก็เหวี่ยง2คู่กรณีลงไปกองกับพื้นทำให้ปาเรเดสเนี่ยโดนกรรมการควักใบแดงครับไปอีก1คนแม้ว่าจะจบเกมการแข่งขันแล้วก็ตามขณะที่เลโอเนลเมสซี่ก็โดนวิจารณ์ด้วยเช่นเดียวกันครับเหตุการณ์นี้นะครับคือเป็นเหตุการณ์ในจังหวะที่มาร์คกูเลย่านะครับแนวรับของสเปนเดินมาคุยด้วยซึ่งก็มีจังหวะเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับที่กูเลย่าใช้มือป้องปากของตัวเองทำให้เมสซี่ก็รีบยกมือฟ้องกรรมการทันทีหวังให้กูเลย่าโดนไล่ออกครับเพราะถือว่าทำผิดกฎเอามือป้องปากคุยกับฝ่ายตรงข้ามแต่โชคร้ายนะครับเพราะว่าตอนนั้นผู้ตัดสินไม่เอาด้วยแถมเมสซี่ขณะที่แฟนบอลในโลกโซเชียลต่างรู้สึกผิดหวังที่เมสซี่เนี่ยก็พยายามใช้ช่องว่างของกฎพยายามทำให้คู่แข่งโดนไล่ออกจากสนามนะครับซึ่งนอกเหนือจากนักเตะแล้วบรรดาแฟนบอลชาวอาร์เจนตินาเองครับก็รับมือกับความผิดหวังได้ไม่ดีครับโดยเฉพาะกลุ่มแฟนบอลจำนวนมากที่กรุงบูโนสแอเรสไม่พอใจที่ทัพฟ้าขาวพ่ายแพ้ก่อเหตุจราจรคว้างปาก้อนหินแล้วก็ขวดน้ำเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าถึงจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดและแม้จะไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์โลกนะครับแต่ทางด้านของคาบีเอมิเลประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาก็ยืนยันผ่านโซเชียลว่าจะมีการประกาศวันหยุดราชการทั่วประเทศฉลองให้กับทัพนักเตะชุดคว้ารองแชมป์โลกโดยจะให้นักเตะในทีมแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าจะจัดงานขึ้นวันไหนนะครับนอกจากนี้แฟนบอลอาร์เจนตินาอาจจะเจอข่าวร้ายครับเพราะว่าลีโอเนลสกาโลนีเฮดโค้ชไฟแรงที่พาทีมเข้าชิงบอลโลก2สมัยยอมรับว่าความพ่ายแพ้ที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่ยากที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาใหม่ให้มีความแข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็อาจตัดสินใจอำลาตำแหน่งหลังจากหมดสัญญาในเดือนธันวาคมนี้สำหรับสกาโลนีแม้เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่48ปีนะครับแต่ถือว่าเป็นโค้ชที่พาอาร์เจนตินาประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์พาทีมคว้าแชมป์โลก1สมัยแล้วก็แชมป์ทวีปอเมริกาใต้อีก2สมัยครับมาต่อที่วงการกีฬาในบ้านเรานะครับเมื่อ17สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมีการสะท้อนปัญหาแล้วก็เสนอแนวทางแก้ไขวงการกีฬาของไทยโดยเฉพาะการผลักดันให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริหารงานภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยครับนายสุรศักดิ์ขจรวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเชิญคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและก็17สมาคมกีฬานำโดยสมาคมกีฬาเทควันโดจักรยานกรีธาบาสเกตบอลอีสปอร์ตและก็ยกน้ำหนักร่วมหารือนานกว่า2ชั่วโมงการหารือครั้งนี้นะครับมีการจงใจไม่เชิญผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเข้าร่วมเนื่องจากทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยต้องการให้สมาคมกีฬาต่างๆได้สะท้อนปัญหาการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ตรงไปตรงมาเลยครับโดยไม่ต้องเกรงใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปัญหาการบริหารงานของกองทุนกีฬาที่มีงบประมาณสูงกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเน้นว่าต้องสร้างระบบการทำงานที่มีความมั่นคงมากกว่าการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมเชิงนโยบายที่ประชุมได้มีการเสนอให้กองทุนกีฬายึดผลประโยชน์ของสมาคมกีฬาเป็นแกนกลางในการพัฒนากีฬาไทยจัดลำดับความสำคัญตามเวทีโอลิมปิกเกมสหพันธ์กีฬานานาชาติระบบการสร้างนักกีฬาทีมชาติและการพัฒนาศักยภาพสมาคมนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้เงินงบประมาณตามโครงสร้างหลักไม่ใช่จ่ายตามกระแสให้กับสมาคมกำหนดนะครับ แล้วก็ดึงเอกชนร่วมสร้างมูลค่าแล้วก็รายได้ส่วนภาครัฐทำหน้าที่วางระบบกำกับดูแลและสร้างแรงจูงใจทางด้านภาษีเพื่อให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเสนอให้กองทุนกีฬามีการปรับโครงสร้างนะครับกลับไปทำงานภายใต้สังกัดของการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกด้วยครับ
1: ปัญหานี้มันเกิดมายาวนานเป็น10ปีครับย้อนหลังไปก็เกือบ10ปีแต่ก็แน่นอนครับเมื่อมันเป็นปัญหามันเป็นข้อกฎหมายมันเป็นระเบียบที่ชัดเจนเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการดำเนินงานให้ถูกต้องนะครับตามกฎหมายตามระเบียบแล้วก็เรื่องของอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริหารจัดการผมเชื่อว่าโครงสร้างระเบียบที่มันถูกต้องก่อนมันก็จะสามารถทำให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยเป็นด้วยความราบรื่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กองทุนกกท.ที่จะเกี่ยวข้องครับผม

0: านไหนที่สุด
1: ครับก็คือว่าให้กลับไปตามพ.ร.บ.นะครับที่ควรจะเป็นนะครับก็คือว่ากองทุนเขาใช้คำว่าอะไรกองทุนกีฬากองทุนกีฬาอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยผมใช้คำนี้ถูกไหมฮะอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ถ้าเริ่มจากตรงนั้นได้นะครับหรือปรับเข้ามาตรงนั้นได้เนี่ยทุกอย่างมันก็น่าจะไปได้ในทางที่ดีครับโครงสร้างก็จะได้ทีแล้วถ้าพวกท่านอยู่มาก็ต้องเป็นหลัก10ปีเหมือนกันนะครับ10ปีก่อนหน้านี้ไม่ได้มีปัญหาพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ก็มีปัญหาพวกนี้ก็มี10ปีมาแล้วมีมาตลอด10ปีเนี่ยนะฮะก็หวังว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้แก้กระดุมเม็ดแรกปลดแล้วก็ติดใหม่ให้มันถูกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเข้าที่เองครับผมก็เชื่ออย่างนั้นแล้วก็ได้นำกลับเรียนท่านรัฐมนตรีไปแล้วครับ
2: จากนั้นเราเข้ามาดูความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับที่จะประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยครั้งนี้เราส่งนักกีฬาร่วมชิงแข่งทั้งหมด694คนระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยประเมินความหวังของทัพนักกีฬาไทยไว้ที่21เหรียญทองจากเซปาตะก้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีฑาและก็ยกน้ำหนักนะครับกีฬาละ2เหรียญทองส่วนกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและก็อีสปอร์ตตั้งเป้าไว้อย่างละ1เหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาไทยชุดแรกที่จะออกเดินทางก็คือฟุตบอลชายครับจำนวน23คนแล้วก็ฟุตบอลหญิง23คนเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่อีก24คนรวมทั้งหมด70คนก็จะออกเดินทางไปยังญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ครับสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่ผ่านมานะครับในปี2022เนี่ยตอนนั้นเราส่งนักกีฬาไปมากถึงนะครับ939คนซึ่งถือว่าเป็นทัพนักกีฬาที่มากที่สุดในการแข่งขันครั้งนั้นเลยครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราประเมินไว้ว่าจะได้23เหรียญทองแต่สุดท้ายทำได้เพียงแค่12เหรียญทองเท่านั้นครับคุณประวิศาคุณเจษดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับเราจะคุยกันถึงสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ใหม่นะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
4: ขอค่ำคืนนี้ลากันไปด้วยพยากรณ์อากาศนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสันสังคมปัญญา
6: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
7: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนพระปิชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ 11 พรรษากรมวิชาการศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัจสิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือในครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่าน

ซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ 10-12 ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเปลี่ยนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมาที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง 10-12 ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นสโมสรกีฬา BBG ที่ทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น7ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นาทีรายการ VR อาเซียน Plusต่อด้วย News Connect 17:00 รายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00

0: พระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับความก้าวหน้าหลายด้านค่ะทั้งด้านการศึกษาที่จะมีการทำความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ AI ในการพัฒนาการศึกษาของไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการเขตต่างๆที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองบางเขตก็ปิดสถานประกอบการชั่วคราวไปหลายแห่งแล้วนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องของการผลักดันช้างป่ากลับสู่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่มีประเด็นว่าใช้อุปกรณ์เหมาะสมหรือไม่ระยะใกล้ชิดเกินไปจนอาจเกิดอันตรายหรือไม่ด้วยเดี๋ยวติดตามค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร่วมมือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกับกรุงเทพมหานครครับในการตั้งคณะทำงานบูรณาการร่วมกันยกระดับความมั่นคงของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าแต่อย่างไรก็ตามครับต้องรอคำตอบสุดท้ายจากนายกรัฐมนตรีทางด้านต่างประเทศมีความเคลื่อนไหวของสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะครับตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็กำลังเดือดเลยทีเดียวนะครับกรณีที่อิหร่านสังหารทหารสหรัฐจะต้องชดใช้หลายเท่าตัวนี้ทำพูดในTruth Social นะครับและจีนครับมีการดำเนินโครงการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์บนสถานีอวกาศด้วยครับและมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายวันนี้ด้วยครับ
4: ค่ะและวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะใครๆก็พูดถึง AI ในการสอบพิซซ่าในคราวต่อไปก็จะมีการสอบเกี่ยวกับ Media and AI Literacy MAIL นะคะซึ่งเป็นทักษะที่จะได้รับการประเมินอีกทักษะหนึ่งของการสอบพิซซ่าครั้งหน้าของไทยเตรียมการอย่างไรเด็กมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและรู้เท่าทัน AI เพียงพอแล้วหรือยังเพราะก่อนหน้านี้การรู้เท่าทันรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกหรือของสมาชิกประเทศที่สอบพิซซ่าด้วยกันเนี่ยนะคะพอมีทักษะเพิ่มเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรติดตามจากผู้อำนวยการศูนย์การสอบพิซซ่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.กระทรวงศึกษาธิการนะคะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ21กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
5: 21กรกฎาคมสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัช

0: ชกาลที่2ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่2แห่งราชวงศ์จักรีมีพระนามเดิมว่าฉิมครับพระองค์ทรงเป็นพระบรมราชโอรสที่4ในรัชกาลที่1ทรงครองราชสมบัติในปี2352ถึง2367ครับสิริราชสมบัติ15ปีในแผ่นดินของพระองค์ถือเป็นแผ่นดินทองแห่งวรรณกรรมโดยมีพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะแขนงต่างๆเห็นได้จากมรดกทางวัฒนธรรมที่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างครับพระองค์มีพระราชนิพนธ์ที่เป็นบทกลอนมากมายครับทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละครทั้งละครในและละครนอกมีหลายเรื่องครับที่มีอยู่เดิมและก็ทรงนำมาแต่งใหม่เพื่อใช้ในการแสดงเช่นรามเกียรติ์อุณรุตและอินเหนาเดี๋ยวเรื่องอินเหนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เอามาสร้างเป็นละครต่อเนื่องด้วยครับ
1: ค่ะมาติดตามความก้าวหน้าสำคัญจากการสร้างความสัมพันธ์กับจีนการเยือนจีนมีการทำความร่วมมือกับจีนโดยเฉพาะด้านการศึกษาในการใช้ AI เข้ามายกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยลงนามกันด้วยข้อมูลอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานนี้คุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพูดถึงกรณีที่มีการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับระหว่าง19ถึง20กรกฎาคมซึ่งเป็นการเยี่ยมอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งครับโดยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายหลี่เฉียงครับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งบันทึกความเข้าใจนี้เป็น1ใน15ฉบับที่ประเทศไทยมีการลงนามร่วมกับฝ่ายจีนในโอกาสเยือนครั้งนี้นะครับบันทึกความเข้าใจนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศและความตระหนักร่วมกันถึงบทบาทสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยนะครับในการยกระดับคุณภาพการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือมุ่งเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายมาตรฐานและประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาการร่วมพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรดิจิทัลนะครับตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนและสถานศึกษาด้วยนะครับในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท CP Center ที่กรุงปักกิ่งและเข้าร่วมกำหนดการอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีณมหาศาลาประชาชนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยครับ
1: ค่ะและยังมีการที่จะเริ่มต้นสร้างกำลังคนด้านวิจัยด้าน AI ต่อยอดความก้าวหน้าทางด้านดาวเทียมมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรคะ
0: เรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายคนมีการพูดถึงนะครับเพราะว่าไทยกับจีนเนี่ยมีการเตรียมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีแห่งอนาคต5ฉบับด้วยกันนะครับระหว่างการเยือนจีนที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นการยกระดับการพัฒนากำลังคนและเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่าง2ประเทศด้วยความร่วมมือเนี่ยครอบคลุมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์นักวิจัยและทุนการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทางได้เบอร์ไปโตนะครับการแลกเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นตลอดจนโครงการวิจัยร่วมด้านเกษตรวัสดุศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีชีวภาพนาโนเทคโนโลยีและก็อวกาศด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญก็คือการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนเพื่อสำรวจอวกาศห้วงลึกและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศร่วมกันสะท้อนทิศทางความสัมพันธ์ที่กำลังก้าวจากความร่วมมือแบบดั้งเดิมไปสู่การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มี5ประเด็นหลักๆก็คือเป็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับปั้นกำลังคนวิจัย AI อันที่1 นะครับมีการอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์นักวิจัยและทุนการศึกษาเรื่องดาวเทียมเป่ยโตประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทางและพัฒนาร่วมกันนิวเคลียร์ฟิวชั่นก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลาก

0: ด้วยนะครับโครงการวิจัยร่วมก็จะเป็นด้านเกษตรวัสดุศาสตร์ชีวภาพก็นาโนเทคโนโลยีครับและเทคโนโลยีอวกาศด้วยนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนนี่แหละครับเป็นการสำรวจอวกาศห้วงลึกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศร่วมกันครับ
1: ค่ะจากเรื่องความร่วมมือไทยจีนในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีนะคะมาต่อที่บ้านเราที่ยังคงต้องแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการสถานบริการทั้งหลายนี่นะคะล่าสุดหลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประชุมกับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ละเขตก็ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบล่าสุดอย่างเขตลาดกระบังนะคะคุณธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารนะคะแล้วก็ดำเนินการติดประกาศคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แก่สถานประกอบการที่ตรวจสอบพบความบกพร่องด้านความปลอดภัยติดประกาศไปแล้วนะคะที่สถานประกอบการที่ตรวจพบในเขตลาดกระบังตามมาตรการของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะเป็นการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการภายหลังเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานประกอบการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็สร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนป้องกันไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยแล้วก็ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงผู้ใช้บริการที่เข้าไปจะได้ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้หรืออันตรายที่อาจจะเกิดจากความไม่พร้อมของสถานประกอบการได้นะคะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีคำสั่งเป็นคำสั่งที่จะทำให้สถานประกอบการดำเนินการปกป้องดูแลผู้ใช้บริการด้วยการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเวลาที่เวลาวิ่งหนีทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟเหล่านี้ต้องพร้อมนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งประกอบในชิ้นส่วนต่างๆในสถานประกอบการก็ต้องพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะเรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมายแล้วแจ้งกลับมายังพนักงานท้องถิ่นก็จะสามารถให้เปิดบริการได้ตามปกติต่อไปได้นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปถ้าไปเที่ยวหรือไปใช้บริการตามสถานประกอบการต่างๆแล้วพบเห็นว่าทางนี้ไฟปิดทางออกฉุกเฉินปิดแล้วก็ไม่สามารถเดินออกได้สะดวกแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ผ่านทราฟฟี่ฟองดูของกรุงเทพมหานครนะคะหรือพบเห็นอุปกรณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเสี่ยงต่ออันตรายของผู้ใช้บริการก็สามารถแจ้งเหตุได้นี่คือเขตลาดกระบังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นเขตหนึ่งใน50เขตที่มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตรวจสอบถ้าพบเห็นเองก็จะแจ้งประกาศติดคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปิดชั่วคราวแล้วแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยก็อนุญาตให้ใช้บริการได้ตามปกตินะคะและประชาชนทั่วไปก็สามารถสังเกตสิ่งแวดล้อมที่พบในสถานประกอบการที่ตนเองไปใช้บริการได้ค่ะนอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังทำความร่วมมือกับกอรมน.ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเมื่อวานรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครครับผอ.รมน.กทม.เนี่ยนะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารหารือร่วมกับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกครับในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะที่ห้องอมรินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเขตพระนครเป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันครับซึ่งอาจารย์ชัดชาติบอกว่ากรุงเทพมหานครมีความซับซ้อนด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยที่ประชุมได้กำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วนร่วมกัน2เรื่องหลักก็คือการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติและการกระทำผิดของคนต่างชาติครอบคลุมเรื่องทุนเทาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายการใช้โนมินีรวมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับการทะเบียนและเอกสารต่างๆเช่นการจดทะเบียนรับลูกที่เป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันและการป้องกันการปราบปรามยาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชนและสังคมในวง

0: กว้างด้วยก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับคณะทำงานย่อยต่างๆครับกำหนดแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมอาศัยการบูรณาการข้อมูลข่าวสารการข่าวและการสนที่กำลังระหว่างกรุงเทพมหานครกอรมน.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและเครือข่ายที่เชื่อมกับพื้นที่อื่นของประเทศครับโดยการแก้ไขปัญหาจะใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่จะดำเนินการตรวจสอบทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงครับเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยจะมีการประชุมคณะทำงานร่วมภายใน2ดับสัปดาห์นี้นะครับส่วนพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์บอกว่ากอรมน.เนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่โดยจะนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญจากส่วนกลางเข้ามาเสริมการทำงานของกอรมน.กรุงเทพมหานครเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแผนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาผู้ว่านะครับมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับมีผู้บริหารอื่นๆนะครับพร้อมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการดูแลความมั่นคงปลอดภัยเมื่อวานก็เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่สถานีบริการ NGV ที่ทรายทองบ่อวินเป็นเหตุที่ผู้คนก็ตกอกตกใจสนอกสนใจในช่วงเวลานี้เพราะเพลิงไหม้จริงๆเพลิงไหม้ทุกวันนะคะได้คุยกับผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.บอกเพลิงไหม้วันละ 4-5 แห่งทุกวันต้องไปดับเพลิงกันบ่อยๆนะคะล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็มีเพจของ Energy News Center ได้สื่อสารออกมาว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะก็มีข้อมูลจากปตท.ใหญ่นะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนก็ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สถานีบริการ NGV ปตท.ไซทองบ่อวินที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้ประมาณเวลา 15:30 นาทีค่ะโดยการแจ้งเหตุครั้งนี้นะคะทำให้ปตท.ก็ส่งเจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉินเข้าไปในพื้นที่แทบจะในทันทีนะคะเพื่อที่จะไปดูแลให้เกิดความปลอดภัยโดยดำเนินการคัดแยกระบบห้องไฟฟ้าที่เกิดเพลิงไหม้ออกจากพื้นที่ปกตินะคะเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบและดำเนินการปิดสถานีบริการ NGV ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อที่ให้เกิดความปลอดภัยไม่แน่ใจในความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นก็ปิดชั่วคราวไปก่อนและทราบว่ามีผู้เสียชีวิต1รายในที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้ปตท.ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงหาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่ห้องไฟฟ้าของสถานีบริการ NGV ดังกล่าวอย่างละเอียดนะคะแล้วขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็จะเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและจะแจ้งความคืบหน้าผลการตรวจสอบและความคืบหน้าในการหาข้อมูลให้สังคมได้ทราบต่อไปนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะไปต่อที่เรื่องแลนด์บริดจ์กันบ้างมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรคะ
0: เมื่อวานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับพูดถึงความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นะครับหรือ SEC บอกว่าทิศทางที่ชัดเจนทั้งหมดยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีที่มีการมอบหมายให้ดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ไปดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกนะครับซึ่งยังต้องรอข้อมูลสำคัญจากการที่นายกรัฐมนตรี

0: เดินทางกลับจากจีนเพื่อนำข้อมูลการหารือเกี่ยวกับส่วนประกอบของท่าเรือทั้งระบบรางและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมาพิจารณาอย่างละเอียดอีกทีครับส่วนทำเลที่ตั้งของท่าเรือฝั่งอันดามันนั้นจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมโดยท่าเรือระนองเดิมเนี่ยที่มีอยู่ในการใช้งานมานานกว่า20ปีแล้วครับพบว่าในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดและไม่เหมาะสมในทางกายภาพสำหรับการพัฒนาเป็นท่าเรือขนาดใหญ่พื้นหลังซึ่งเป็นท่าเรือที่ไม่มีความพร้อมนะครับหากรัฐบาลจะไปลงทุนเพิ่มในจุดเดิมก็อาจจะสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็นเหมือน20ปีที่ผ่านมาซึ่งในฝั่งอันดามันหากดูความพร้อมจากจังหวัดต่างๆทั้งสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาต่างก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และสิ่งแวดล้อมครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวัดระนองและชุมพรก็ยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงนี้ครับซึ่งผลการชี้ขาดว่าจะเป็นจังหวัดใดรวมถึงรูปแบบการลงทุนว่ารัฐบาลจะดำเนินการเองหรือให้เอกชนร่วมทุนนั้นยังต้องรอผลการศึกษาอย่างรอบด้านจากทั้งกระทรวงคมนาคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทุกมิติครับทั้งรูปแบบการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้โครงการเดินหน้าไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่อย่างไรก็ตามต้องรอจากผลสรุปจากนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะแล้วก็มีรายงานว่าคุณพิพัฒน์ได้มีแนวทางสำคัญค่ะย้ายท่าเรือคลองเตยไปรวมศูนย์ที่แหลมฉบังนะคะแล้วก็จะสร้างสมาร์ทซิตี้คือเมืองอัจฉริยะที่นี่ย้ายชุมชนขึ้นตึกสูงหรือแผนแม่บทเชิงพาณิชย์ปรับแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและจะสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่มีคาสิโนในพื้นที่ดังกล่าวทดแทนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะมีรายงานเรื่องของการที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ว่ามีคลิปหรือมีการสื่อสารออกไปพบเห็นการใช้อุปกรณ์ไฟผลักดันพลายสาริกาช้างป่าและเพื่อนๆช้างป่าของพลายสาริกาออกไปจากพื้นที่ที่เข้ามาในหมู่บ้านสาริกาหมู่3ทางเข้าน้ำตกสาริกาตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การผลักดันโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมแล้วอยู่ใกล้ช้างจนเกินไปก็มีรายงานว่าล่าสุดนะคะคุณชัยยาห้วยหงทองค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพร้อมกับกล่าวขอโทษประชาชนที่รู้สึกไม่สบายใจว่ามีการผลักดันด้วยวิธีการและลักษณะที่ไม่เหมาะสมนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ให้ข้อมูลว่าบุคคลในภาพที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นประกายไฟก็คือเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนี่แหละค่ะที่เฝ้าระวังเหตุของช้างป่าเข้ามาบุกรุกหรือเข้ามาในชุมชนนะคะส่วนระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับช้างที่เป็นช้างที่กำลังผลักดันเนี่ยอาจจะดูใกล้ชิดกันแต่ดูในคลิปแล้วน่าจะเป็นเพราะมุมกล้องเนื่องจากข้อเท็จจริงคือมีการวางระยะที่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงขนาดนั้นนะคะระยะในกล้องในคลิปก็ดูสั้นกว่าความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะนี่คือสิ่งที่หัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชี้แจงมานะคะโดยทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เห็นประชาชนไม่สบายใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้วว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะคะคณะกรรมการเหล่านี้ก็จะศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากในพื้นที่ในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจดังกล่าวแล้วก็จะได้แจ้งความคืบหน้าและนำผลการประชุมของคณะกรรมการชุดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปนะคะแนวโน้มก็คือจะนำข้อเสนอข้อมูลที่พบมาปรับปรุงแนวทางให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายที่เกิดที่เกี่ยวข้องนะคะมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ว่าช้างที่เป็นพลายสาริกาเนี่ยในวันเกิดเหตุได้ชักชวนช้างป่าเข้าไปในพื้นที่รวมกว่า20ตัวด้วยกันค่ะเคลื่อนตัวเข้าไปในสวนทุเรียน ของประชาชนในพื้นที่นะคะ

0: ซึ่งสร้างความตกอกตกใจและสร้างความเสียหายเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีทั้งความเสียหายของสวนทุเรียนและมีความตกอกตกใจของประชาชนที่เห็นช้างป่า20กว่าตัวเข้าไปในพื้นที่ประกอบกับพลายสาริกาในช่วงนี้อยู่ในช่วงของตกมันการตกมันนะคะจึงแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มสูงที่จะมีความก้าวร้าวกว่าปกติเพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์แบบเดิมการใช้สิ่งกีดขวางแบบเดิมในระดับที่ไม่สามารถทำให้หยุดพลายสาริกาและพวกได้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยใช้อุปกรณ์ที่มาช่วยให้สามารถหยุดพลายสาริกาที่กำลังอยู่ในอาการตกมันได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นประกายไฟโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีเสียงเพราะเสียงอาจจะไปรบกวนความการฟังซึ่งจะไปกระทบความสามารถในการฟังและทำให้ช้างป่าทั้งฝูงทั้งโขลงเนี้ยตกอกตกใจแล้วก็เกิดปัญหาตามมาได้จึงเลือกใช้อุปกรณ์นี้นะคะไม่ได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นเสียงแล้วก็เพื่อให้ดึงดูดความสนใจให้มองเห็นเข้ามานะคะให้มองมาข้างหน้าเพื่อจะควบคุมทิศทางของการควบคุมฝูงหรือโขลงช้างนี้เราเรียกโขลงนะโขลงช้างนี้ให้กลับสู่ป่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นในวันเกิดเหตุจึงมีความจำเป็นในการเคลื่อนตัวของเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อที่จะผลักดันให้ช้างป่าโขลงนี้กลับสู่ป่าหากมีข้อมูลข้อเท็จจริงใดจากคณะกรรมการที่ตรวจสอบพบก็จะนำแนวทางมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกฝ่ายต่อไปค่ะนี่คือข้อมูลล่าสุดในการผลักดันพลายสาริกาและพวกช้างทั้งโขลงนี้กลับสู่ป่าและถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก่อนหน้านี้ค่ะไปต่อที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันเลยค่ะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับมีการโพสต์ข้อความบน Truth Social เมื่อวานนี้ครับระบุว่ามีการสั่งการให้ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐทราบว่าทุกครั้งที่อิหร่านสังหารทหารอเมริกันแม้เพียงนายเดียวอิหร่านก็จะต้องชดใช้อย่างสาสมหลายเท่าตัวนะครับทุกครั้งที่อิหร่านสังหารทหารอเมริกันแม้เพียงนายเดียวเนี่ยครับก็จะชดใช้ซึ่งมีการสั่งการในเรื่องนี้ไปยังพิตซ์เฮกเซตรัฐมนตรีกระทรวงสงครามพลเอกแดเนียลเคนประธานคณะเสนาธิการร่วมและผู้บัญชาการทุกระดับของกองทัพแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับส่วนแหล่งข่าวหลายประเทศครับมีการเสนอตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากอิหร่านระบุว่าประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างอิหร่านและสหรัฐได้มีการเสนอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงเป็นเวลา10วันเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาสันติภาพนะครับรอยเตอร์รายงานว่าประเทศกลางที่ได้ยื่นข้อเสนอให้อิหร่านเพื่อลดระดับความรุนแรงของสงครามกับสหรัฐโดยข้อเสนอนี้ประกอบด้วยการหยุดยิงเป็นเวลา10วันซึ่งความตึงเครียดระลอกล่าสุดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาครับหลังจากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โดยสหรัฐระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ต่อการที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสในวันเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วส่วนอิหร่านก็มีการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งในบาเรนคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และก็จอร์แดนด้วยนะครับมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเนทันยาฮูด้วยนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ทรัมป์เองออกมาพูดถึงกรณีนี้ยืนยันว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่ถูกจับกุมบนแผ่นดินสหรัฐเนื่องจากกำลังต่อสู้กับอิหร่านซึ่งได้มีการสังหารผู้ประท้วงจำนวนกว่า 50,000 รายโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าผู้ที่ควรถูกจับกุมก็คือบรรดาผู้นำของอิหร่านเองเบนจามินเนทันยาฮูจะไม่ถูกจับกุมแม้ว่าในรูปแบบใดหรือภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามขณะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขากำลังต่อสู้กับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านซึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีการสังหารผู้ประท้วงที่บริสุทธิ์จำนวน 52,000 คนและตลอดช่วง47ปีที่ผ่านมายังได้สังหารทหารอเมริกันและบุคคลอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวผู้ที่ควรถูกจับกุมมีเพียงบรรดาผู้นำภ าอิหร่านเข้าสู่วังวนแห่งความตายและการทำลายล้างอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นปัญหาที่ควรได้รับการจัดการตั้งแต่หลายปีก่อนโดยโดนัลด์ทรัมป์พูดว่าประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางการวิจัยจีนครับกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจและจิตวิทยาของนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศเทียนกงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจการบินในอวกาศที่ยาวนานขึ้นนะครับซึ่งองค์การบริหารอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนประกาศว่าลูกเรือของยานอวกาศเซินโจว23ซึ่งส่งตัวไปยังสถานีอวกาศเทียนกงของจีนเมื่อประมาณ2เดือนก่อนได้ทำการประเมินความสามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินและการทดสอบสภาพจิตใจเสร็จสิ้นแล้วครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในวงกว้างเกี่ยวกับผลกระทบของการเดินทางในอวกาศระยะยาวต่อพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาจีนได้ปล่อยยานอวกาศเซินโจว23ซึ่งบรรทุกนักบินอวกาศ3คนขึ้นสู่สถานีอวกาศเทียนกงจุดเด่นของภารกิจเซินโจว23คือนักบินอวกาศคนหนึ่งจะอยู่ในวงโคจรเป็นเวลา1ปีครับเพื่อเข้าร่วมโครงการสำรวจอวกาศโดยมนุษย์ครั้งแรกของจีนรวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับภารกิจอวกาศในระยะยาวด้วยซึ่งมีการเผยแพร่ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมโดยองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนสมาชิกทีมงานเห็นว่าสวมเซ็นเซอร์และแว่นตาเสมือนจริงเพื่อตรวจสอบคลื่นสมองด้วยนะครับซึ่งการทดสอบเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์กว่า100โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่บนสถานีอวกาศนอกเหนือจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอวกาศแล้วลูกเรือยังได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดทางรังสีชีววิทยาและกล้องภายนอกบนโมดูลปฏิบัติการแห่งหนึ่งของสถานีอวกาศเทียนกงอีกด้วยครับแบตเตอรี่เก็บพลังงานชนิดใหม่จะมีการทดสอบในวงโคจรด้วยเช่นเดียวกันครับหากประสบความสำเร็จคาดว่าแบตเตอรี่นี้จะสามารถรองรับการอัปเกรดสถานีอวกาศในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อเลยนะคะวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมวันนี้ฝนก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากสมมันเริ่มมีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าฝนมันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอย่างวันก่อนหรือเมื่อวานก็ประมาณ 10-20% นะครับอย่างวันนี้โดยรวมก็ประมาณ 30% นะครับก็จะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับ
0: ขึ้นนิดหน่อยค่ะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ก็จะเห็นชัดต้องพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มชัดขึ้นเหมือนกับเป็นฤดูฝนปกตินะครับที่ฝนเข้ามาปกตินะครับ
0: ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไรนะคะ
2: ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับแต่ว่าทางด้านภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นฝนเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็ประมาณ 30% นะครับก็จะมีภาคเหนือนี่แหละที่เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับ
0: อ๋อค่ะภาคตะวันออกภาคใต้นี่ฝนน้อยลงเหรอคะ
2: ยังน้อยอยู่มาเทียบกับภาวะปกตินะครับก็ประมาณ 30% นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็40นะครับ
0: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: กรุงเทพวันนี้ก็ยังฝน 30% นะครับส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านช่วงบ่ายเย็นหัวค่ำนะครับ
0: โอ้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลพรุ่งนี้ก็รอฝนที่หนักกว่านี้มานะคะขอบคุณคุณสุรจิตสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ดิฉันมีข้อมูลผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้ค่ะตอบถูกว่าตีนไก่นะคะที่ศุลกากรจีนกำลังให้ตรวจสอบว่ามีบริษัทบางแห่งส่งออกเกินกำลังการผลิตหรือไม่นะคะแล้วยังหารือต่อว่าจะส่งเข้านำเข้าไก่มาจากจีนด้วยนะคะจีนจะส่งไก่เข้ามาในไทยนี่แหละค่ะจะส่งผลอย่างไรก็เรื่องนี้น่าสนใจนะคะยังมีผู้คนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเหล่านี้อยู่มีโอกาสคงได้ติดตามนะคะตีนไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณสมนึกสวัสดิ์ธนวณิชนะคะคุณสมนึกบอกว่าเป็นแฟนรายการเจาะข่าวเช้านี้เพราะชื่นชมชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ดีการนำเสนอข่าวสารที่คัดเลือกมา เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะอยากให้เพิ่มเวลาของรายการจะได้นำเสนอข่าวต่างประเทศข่าววิทยาศาสตร์และข่าวสุขภาพเพิ่มมากขึ้นขอบคุณมากนะคะและเราจะรีบจะส่งของรางวัลไปให้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีตัวเลขนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปที่ข่าวกีฬาเมื่อวานนี้นะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,646.00 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 6.96 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.90 สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,800 บาทขายออกบาทละ 64,000 บาทนะคะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,519 บาท84สตางค์และขายออกบาทละ 64,800 บาทค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกค่ะ
1: ครับไปที่เทนนิสครับรวงข้าวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกครับประสบความสำเร็จคว้าแชมป์เทนนิสหญิงอาชีพระดับ WTA 125ครับได้เป็นรายการที่2ในอาชีพหลังจากคว้าชัยในศึก NGA Open ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 3,839,850 บาทนะครับที่ประเทศตุรกีครับโดยพบกับปราบสาวเบลเยียม2-1เซตครับคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองส่วนวอลเลย์บอลครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็รับมอบเงินสนับสนุน4ล้านบาทจากแจ๊สครับหลังจากจบศึกเนชั่นส์ลีก2026พร้อมกับลุยต่อรายการชิงแชมป์เอเชียโดยมีลุ้นเงินอัดฉีดเพิ่มอีก5ล้านบาทหากคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะครับส่วนปิงปองครับรุ่งโรจน์ไทยนิยมมือ1โชว์ฟอร์มสมราคาครับเอาชนะนักตบปิงปองจากจีนขาดลอย 3-0 เกมครับคว้าเหรียญทองที่2ให้ทัพพาราไทยในศึก ITTF โบลพาราอีลิต2026ได้สำเร็จครับ
0: ค่ะแล้วค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวกีฬาและข่าวอื่นๆในช่วงแรกของเช้าวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์ พันธวีสำหรับข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: และเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการเตรียมการสอบพิซซ่าจะทำอย่างไรให้คะแนนพิซซ่าของนักเรียนไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยที่สุดสูงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกในทุกรายวิชาในการสอบครั้งที่แล้วครั้งต่อไปจะเป็นปีไหนอย่างไรเตรียมการอย่างไรโดยเฉพาะทักษะใหม่นะคะที่จะเพิ่มเข้ามาวันนี้ผู้อำนวยการศูนย์พิซซ่าหรือศูนย์ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสพทหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะดร.สมเจตพันพรมจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: คุณคิดถึงเพลงเก่า
5: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
4: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
6: พาไปดูเป็นการ
4: จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
5: ขอแค่ได้คิดถึง
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
5: เป็นคนที่รักเธอ
7: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
8: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
9: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
10: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
11: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
12: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
13: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
7: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้าย

ไลท์ของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงนี้วิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้คุยกันเรื่องราวของการศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาที่ต้องก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ที่ต้องรู้เท่าทันและรอบรู้เพื่อให้มีสมรรถนะที่พร้อมในทุกๆด้านนะคะปีนี้เรากำลังเตรียมการแล้วก็เราก็ทราบว่าในการสอบพิซซ่าหรือโปรแกรม for international students assessment นี่นะคะหรือการสอบเพื่อประเมิน

0: เรียนในระดับนานาชาติเนี่ยประเมินสมรรถนะนักเรียนนานาชาติในระดับนานาชาติเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมการเตรียมความพร้อมกับสมรรถนะใหม่ที่เป็นหัวข้อที่จะต้องประเมินผู้เข้าสอบด้วยนะคะอย่างที่เราได้เกริ่นไปและบางท่านอาจจะได้ทราบแล้วนะคะมีสมรรถนะเรื่อง Media and AI Literacy เข้ามาด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้วยวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์พิซซ่าหรือผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพนะคะศูนย์การศึกษาแล้วก็ประกันคุณภาพการศึกษาประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสพท.กระทรวงศึกษาธิการค่ะนั่นคือดร.สมเจตพันพรมอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะดร.สมเจตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการสอบพิซซ่าที่เราได้ติดตามกันมาเป็นระยะเป็นระยะห่างๆเพราะ3ปีสอบทีถูกไหมคะอาจารย์คะ
1: ในเดิมทีเนี่ยครับตั้งแต่ปี2000มาเนี่ยเราใช่ครับปิดสอบเป็น3ปีสอบครั้งหนึ่งครับแต่หลังจากปี2025เมื่อที่ผ่านมาครับเราจะขยับเป็น4ปีสอบครั้งหนึ่งครับ
0: อ๋อค่ะการขยับระยะห่างมากขึ้นอีก1ปีสาเหตุคืออะไรคะ
1: จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมหรือในส่วนของน่าจะมีการประเมินแล้วว่าจะเป็นระยะห่างที่พอดีสำหรับการเตรียมความพร้อมของนักเรียนนะครับเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้ของปี2022เนี่ยครับก็จะกระชั้นมากเลยเพราะว่าเราเจอภาวะโควิดมาใหม
0: ่ๆ
1: ด้วยเช่นเดียวกันในระยะนั้นนะครับก็เลยจะมีการขยับอันนี้เป็นส่วนที่ OECD ได้กำหนดมานะครับ
0: ค่ะ OECD คือ Organization for Economic Cooperation and Development หรือองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งจัดสอบเรื่องนี้มาตั้งแต่คือมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ปี1997แล้วก็เริ่มสอบปี2000อันนี้คิดเป็นคริสตศักราชนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาสอบล่าสุดคือ2022ถูกต้องนะคะ
1: ผลคะแนนเราทราบปี2022ครับแต่สอบล่าสุดเมื่อปี2025ที่ผ่านมา
0: อ๋อค่ะ2025สอบล่าสุดแต่ยังไม่รู้ผลสอบถูกไหมคะ
1: ใช่ครับผลสอบจะออกประมาณเดือนกันยายนนี้ครับอาจารย์ครับ
0: อ๋อค่ะนี่คือความเป็นพิเศษความเป็นเอกลักษณ์ของพิซซ่าที่มีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจแต่ความรู้สึกที่ไม่พิเศษเวลาที่เราได้ทราบผลค่ะอาจารย์สมเจตค่ะก็คือครั้งล่าสุดที่เราทราบผลคือ2022เนี่ยนักเรียนไทยที่เข้าสอบได้คะแนนในทุกวิชาทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านเราได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่สอบของข้อมูล OECD เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้ทราบผลการสอบเหล่านี้สะท้อนอะไรคะอาจารย์คะ
1: ผลการสอบเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นความท้าทายที่สะท้อนให้เราเห็นถึงสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อหรือยกระดับต่อนะครับจากการจัดสอบโดยหน่วยงานด้านการจัดสอบของเราคือสสวท.นะครับของประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้สรุปผลแนวทางในเรื่องของการพัฒนาเราก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองหรือว่าในระดับนโยบายเองหรือในระดับการจัดการศึกษาของคุณครูเองเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรเช่นข้อค้นพบอย่างนึงก็คือคุณครูควรจะต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอนเพราะว่า OECD เขามองการประเมินนักเรียนเรา3ด้านเนี่ยนะครับคณิตศาสตร์การอ่านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแต่ในการประเมินจากตัวอย่างข้อสอบที่เรามองเห็นจากการเผยแพร่ของ OECD ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าการประเมินของเขาเนี่ยเป็นการประเมินเพื่อให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของนักเรียนอันนี้คือพอยต์สำคัญที่เราต้องนำมาพัฒนาต่อว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรอันนี้คือข้อค้นพบที่เป็นจุดดีนะครับทำให้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการของคุณครูได้มากขึ้นในรูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเราไม่ได้เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อที่จะให้ได้ผลสอบที่ดีขึ้นแต่เราเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กเราในอนาคตว่าเขาต้องเผชิญอะไรวิธีการใช้องค์ความรู้กับในอนาคตกับการทำงานกับการเรียนต่อของเขาควรจะต้องเป็นอย่างไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะคือไม่ใช่ท่องจำตามทฤษฎีตามหลักวิชาการแต่เป็นการนำความรู้ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ครับถูกต้องเลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความสามารถสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์นี่ต้องดีทีเดียวจึงจะสามารถนำความรู้ที่ตัวเองได้มาเนี่ยมาแยกแยะว่าจะใช้อย่างไรใช้เพียงใดแค่ไหนจึงจะเหมาะสมเหล่านี้เป็นต้นในก่อนที่เราจะพูดถึงทักษะใหม่นี่นะคะของเดิมที่ผ่านมาเราเตรียมนักเรียน

0: างไรกลุ่มเป้าหมายนักเรียนเป็นใครบ้างและครูผู้สอนเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรในช่วงที่ผ่านมาก่อนมาถึงปี2025ที่เพิ่งสอบล่าสุดคะอาจารย์สมเจตคะ
1: เมื่อเราทราบผลของคะแนนเมื่อปี2022เนี่ยแต่เราก็เป็นที่ทราบดีตามข่าวและตามกระแสนะครับว่าเราก็คะแนนต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับ
0: จ
1: ะไม่มีอยู่ปีนึงคือปี2012อันนี้คะแนนของเราถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะตอนนั้นน่าจะเป็นตอนนั้นผมก็ยังมาไม่ทันนะครับน่าจะเป็นในช่วงของที่มีการเขาเรียกว่าดำเนินการเป็นระบบอะครับว่าจะมีการกระตุ้นนักเรียนอย่างไรมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ก็มีคะแนนลงมาเรื่อยๆพอเราทราบคะแนนจากปี2022แล้วเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ในฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่ผมรับผิดชอบในส่วนของการจัดสอบในเรื่องนี้นะครับเราก็มีการพูดคุยกันในเชิงระดับนโยบายตั้งแต่ระดับมีท่านรองเลขาสมัยนั้นท่านดร.เข็มทิพย์นะครับท่านเลขารวมถึงท่านรัฐมนตรีที่มีการพูดคุยกันในวงของคณะกรรมการที่สร้างแห่งชาติแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นโอคาพยพใหญ่เลยครับหน่วยงานที่มีการจัดการสาขาพื้นฐานมาพูดคุยกันแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนเนี่ยเป้าหมายเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้คะแนนสูงขึ้นแต่เราต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีการตั้งแต่การจัดการเรียนรู้ของครูแล้วก็วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนก็มีการเจาะลึกไปถึงว่าแนวข้อสอบของพิซซ่าเนี่ยเขาประเมินอะไรอย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์นำเรียนกับทุกท่านแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นการท่องจำหรือเอาคอนเทนต์มาบอกมาตอบแต่มันจะต้องเป็นเอาสิ่งที่เด็กได้เกิดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้อย่างไรเราจึงจะทำเป็นชุดพัฒนาความฉลาดรู้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาหรือเป็นการยกระดับคุณภาพแบบระยะสั้นครับอาจารย์ครับก็คือชุดพัฒนาความฉลาดรู้นี่ก็คือการจัดการเรียนการสอนนี่แหละแต่เอาพอยต์ประเด็นสำคัญหรือสมรรถนะที่เขาต้องการที่จะพัฒนานักเรียนเราในแต่ละด้านการอ่านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาจัดเป็นชุดเพื่อให้คุณนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการใส่ฟิตในลักษณะแบบนี้เราทำกับนักเรียนช่วงนั้นต้องบอกเป็นช่วงระยะสั้นอย่างที่บอกม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 เพราะว่าเป็นกลุ่มเด็กที่อาจจะต้องถูกประเมินในปี2025ก็คือเด็กอายุช่วง15ปีถึง16ปีในช่วงนี้นะครับใส่ฟิตเนสตรงนี้ไปเสร็จแล้วยังไม่เพียงพอเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาเรานักเด็กนักเรียนของเราเนี่ยถูกประเมินผ่านระบบคอมพิวเตอร์เบสเทสดังนั้นก็จะมีการฝึกในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือเราจะไม่ได้ใช้ในการสอบเนี่ยเขาจะสเปคไว้ว่าเด็กจะต้องสอบผ่านแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์จะไม่ได้สอบผ่านหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนหรือ iPad อะไรต่างๆแต่แท็บเล็ตเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ต้องมีการฝึกตรงนี้ด้วยก็เตรียมความพร้อมพอสมควรในช่วงของปี2025ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นระยะสั้นเป็นช็อตเทอมในลองเทอมเราก็มีการพัฒนาตรงนี้ต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมรองรับในปี2029ก็คือป.4 ป.5 ป.6ในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการรูปแบบการเรียนการสอนของครูที่รูปแบบหนึ่งที่จะต้องมีการบูรณาการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมมาในระดับหนึ่งในช่วงของปี2025ครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยต้องสั้นจริงๆเพราะว่าพอผลออกปุ๊บเราก็เริ่มดำเนินการเลยทันทีว่าเราจะต้องทำอะไรวิเคราะห์ส่วนไหนนะครับอาจารย
0: ์ค่ะกลุ่มเป้าหมายของการประเมินสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านเนี่ยคือช่วงอายุอยู่ในช่วงม.ต้นถูกไหมคะ
1: ใช่ครับอายุ15-16ก็อาจจะมีอยู่ในช่วงของม.2
0: ม.3 ด้วย
1: แล้วก็ม.4ก็มีส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ม.4ครับอาจารย
0: ์อ๋อค่ะ15-16ปีเหตุผลคืออะไรคะ
1: น่าจะเป็นช่วงอายุที่ถ้าเปรียบเทียบกับระดับการศึกษาเนี่ยของเราเนี่ยถ้าช่วงอายุนั้นจะเป็นเด็กที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับหรือจบแล้วการศึกษาภาคบังคับที่จะไปต่อยอดได้ก็คือ1สามารถออกไปทำงานได้2ไปศึกษาต่อในที่สูงขึ้นได้ถือว่าน่าจะเป็นฐานที่เขามองเห็นถึงศักยภาพที่เด็กจะต้องไปทำอะไรต่อในอนาคตจะต้องมีทักษะอะไรจะต้องมีความสามารถด้านไหนอย่างไรเขาก็เลยจะประเมินเพื่อเนื่องจากตัว OECD เองเนี่ยเขาเป็นองค์กรที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมครับเราก็ต้องมองเป้าว่าสิ่งที่จะต้องไปต่อสำหรับวัยนี้ครับวัยที่ต้องเติบโตต่อไปที่จะเป็นฐานในเรื่องของการพัฒนาประเท

0: ความรู้เหล่านี้แล้วก็มีชุดที่เป็นชุดที่ให้เรียนรู้ประเมินความฉลาดรู้ของพวกเราที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งหลายด้วยสิ่งเหล่านี้คือทำมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดและกลุ่มเป้าหมายที่จะได้สอบในครั้งถัดไปปีนี้2026นะคะครั้งถัดไปอีก4ปีเนี่ยเพราะขยับระยะห่าง3ปีเป็น4ปีก็คือครั้งถัดไป2029นั่นคือเรากำลังเตรียมเด็กประถมปลายอยู่ในเวลานี้เพื่อสอบในอีก4ปีข้างหน้าถูกไหมคะอีก3ปีข้างหน้าค่ะ
1: ใช่ครับก็ของประถมปลายมันก็จะเป็นการลดระดับจากชุดเดิมที่เราทำกับมอต้นนะครับก็เป็นการลดระดับเพื่อให้เข้ากับวัยของเขาที่จะเตรียมความพร้อมจะเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เหมือนเดิมเหมือนเช่นเดิมครับแต่ก็จะเป็นเลเวลที่ต่ำลงมาเพื่อที่จะให้เป็นแมปกับตัวหลักสูตรของเขาที่อยู่ในช่วงของประถมปลายด้วยครับ
0: ค่ะความหมายคือเราเอาไปอิงแอบแนบกับวิชาต่างๆหรือมันมีช่วงเวลาหรือวิชาเฉพาะเพื่อเตรียมสอบพิซซ่าคะอาจารย์มันภาพรวมมันแยกจากวิชาที่เขาเรียนทุกวันสอบทุกวันอย่างไรบ้างคะ
1: ไม่แยกเลยค่ะอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราในหลักสูตรของเราจริงๆว่าจะใช้หลักสูตรรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีตัวสมรรถนะเกาะติดอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราทำตัวกรอบสมรรถนะที่มันมีอยู่นะครับให้มันเห็นภาพชัดมากขึ้นก็คือวิธีการเรียนการสอนครูเนี่ยใช้คำถามใช้การประเมินโดยใช้สถานการณ์หรือการใช้สถานการณ์หรือบริบทเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับที่อยู่ในรายวิชาปกติแต่เราทำชุดนี้ไว้ให้เนี่ยเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยให้เห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละด้านเช่นการอ่านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เขาดูความสามารถหรือดูสมรรถนะอะไรของเด็กเราที่เขาประเมินหรือเขาจะมีกรอบมาให้ว่าในแต่ละด้านเนี่ยเขาดูอะไรบ้างคือจะไม่มีคอนเทนต์ติดเลยแต่จะมีสิ่งที่จะบอกได้ว่าเด็กต้องประยุกต์ใช้แบบไหนใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนั้นนะไปสร้างเป็นบทเรียนหรือไปสร้างเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นครูอย่างน้อยที่สุดในสังกัดสพท.ที่ผอ.เป็นศูนย์พิซซ่าของสพท.เนี่ยครูในสังกัดสพท.ในระดับที่ก่อนถึงวันสอบเนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะสอนเพื่อให้เกิดสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ใน3ด้านนั้นโดยเฉพาะการเพิ่มด้านที่4ด้วยเนี่ยให้พร้อมที่จะเข้าสอบพิซซ่าเพื่อประเมินด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่ได้ทำเฉพาะกับเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคุณครู3ด้านนี้นะครับ3ด้านนี้ค่อนข้างเข้มข้นหน่อยต้องจำเป็นอย่างนี้ครับแต่คุณคนอื่นเนี่ยทางสพท.เองเนี่ยเราก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้บริบทการเรียนรู้ต่างๆหรือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนี่ยครับเราก็มีการส่งเสริมและให้พยายามให้ครูสอนแบบนี้ให้มากขึ้นในทุกวิชาครับ
0: ค่ะคราวนี้ทักษะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือเพิ่ม3+1ถูกต้องไหมคะ
1: จริงๆแล้วเราเรียกทักษะอยู่ตัวนี้ว่าเป็น innovative นะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2012ครับ
0: คือ
1: ทาง OECD เนี่ยเขามองว่าเหมือนเป็นการคาดเดาครับว่าทักษะในอนาคตของเด็กเราเนี่ยนอกจาก3ด้านนี้ที่เหมือนกับเป็นพื้นฐานสำคัญคือการอ่านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วเนี่ยเด็กเราในช่วงนั้นในแต่ละช่วงปีช่วงวัยนั้นของเขาเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างแล้วก็เป็นการคาดเดาเราเขาก็เลยจะประเมินตัวนี้มาเป็น plus บวกเข้ามาเพิ่มเติมก็จะมีตั้งแต่ปี2012เป็น problem solving นะครับเป็นปี2015ก็จะเป็น collaborative problem solving นะครับหรือปี2022ที่ผ่านมาก็จะมี creative thinking ปี2025ที่เพิ่งสอบไปก็จะเป็น learning in the digital world ตรงนี้เนี่ยในสมัยนั้นผมเพิ่งเข้ามานะครับก็เราไม่ได้มุ่งเน้นตรง innovative domain เนี่ยเท่าไหร่นักแต่เราไปมุ่งเน้นฐานที่แข็งแรงก่อนที่3ด้านนั้นก่อนแต่พอมารอบนี้ครับมันจะมี1โดเมนที่เพิ่มเข้ามาคือ Media and AI Literacy และอีกอันนึงที่แฝงเข้ามากับเรื่องของการประยุกต์ใช้ที่อยู่ในด้านวิทยาศาสตร์ก็คือ Climate Literacy มี2ตัวเข้ามาด้วยนะครับซึ่งการประเมินเหล่านี้ครับจะไม่ได้ถูกประเมินแยกอันนี้ในแนวที่ทาง OECD ประเมินนะครับไม่ได้ประเมินแยกว่าคุณจะต้องมาทำข้อสอบmedia and AI literacy นะโดยเฉพาะนะแต่มันเป็นการผนวกเข้าไปอยู่ใน3ด้านนั้นแต่มันจะมีวิธีการประเมินอย่างไรอันนี้เรายังไม่เห็นเฟรมเวิร์คที่ชัดเจนเราเห็นแค่เฟรมเวิร์คแรกเป็นดราฟต์แรกที่เขาเผยแพร่มาเบื้องต้นดราฟต์ต่อไปเป็นดราฟต์2ที่เป็นดราฟต์ที่เขาจะต้องประเมินเด็กเราจริงๆเนี่ยเขาจะออกมาหลังจากที่ประกาศผลปี2025แล้วก็คือหลังจากเดือนกันยายนนี้เขาจะมีดราฟต์ที่ชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นอีกครับจะเป็นการประเมิน พิ่มขึ้นมาเพื่อ

0: มองทักษะในอนาคตของเด็กเราเพิ่มเติมขึ้นไปเพราะว่า AI มีเดียนะครับเราเด็กเราเนี่ยเจออยู่อย่างแบบปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับอาจารย์ครับเขาก็เลยต้องการที่จะวัดแล้วก็ประเมินเตรียมความพร้อมเด็กเราในอนาคตด้วยแบบนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้คือเรื่องสำคัญอาจารย์สมเจตกำลังพูดถึงในส่วนที่มันเป็นนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมที่เป็นเรื่องใหม่ๆเป็นแนวคิดที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์บริบทโลกในเวลานั้นก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องการแก้ปัญหานะคะการนำความรู้ไปแก้ปัญหาหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบนี้มานะคะการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และในปีล่าสุดที่กำลังจะสอบนี้2029เนี่ยคือในหมวดของนวัตกรรมนี่แหละค่ะก็คือจะใช้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทัน AI Media and AI Literacy นะคะการรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทัน AI ไม่ได้แยกเป็นวิชาเฉพาะก็จะไปแนบอยู่กับ3ด้าน3วิชานั้นคือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็การอ่านนะคะแต่จะถามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่ออย่างไรรู้เท่าทัน AI หรือไม่ที่มันเข้ามาในชีวิตประจำวันตั้งคำถามเป็นไหมเราให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างไรหรือมีเนื้อหาที่เราเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่จะสอบในอีก3ปีข้างหน้านับจากนี้นะคะแต่ระยะห่าง4ปีนะคะในปี2029เนี่ยเราเตรียมความพร้อมอย่างไรคะ
0: ตรงนี้ครับ Media AI Literacy เนี่ยเราเป็นการคาดเดาว่าเขาจะประเมินอะไรเด็กเราเนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งที่เขาต้องการจะดูเด็กเราเนี่ยเนื่องจากตัว Media AI Literacy เนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการไม่ว่าจะเป็นดำรงชีวิตหรือในการศึกษาต่อในการที่มีชีวิตอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งมันเราปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นการเตรียมเนี่ยเราเตรียมจากเฟรมเวิร์กที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงนะครับที่เขาจะประเมินเด็กเรานะครับการไตร่ตรองการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในการใช้การเข้าถึงการใช้งานการวิเคราะห์การประเมินจะมีส่วนร่วมการทำงานร่วมกันแล้วก็การสร้างสรรค์จากตัวเครื่องมือ Media AI Literacy เนี่ยเราก็เลยดีไซน์ตอนนี้อยู่ในช่วงของการวางแผนร่วมกันนะครับซึ่งและตอนนี้ครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านประเสริฐจันทรรวงทองเนี่ยกำลังมีดำริให้เราทำตัวเฟรมเวิร์กของ AI Literacy ซึ่งเป็นของกระทรวงศึกษาธิการเองที่มีการผนวกกับเฟรมเวิร์กของ OECD กับเฟรมเวิร์กของ UNESCO เนี่ยมาเป็นส่วนของการแนวทางที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราจากตัว AI Literacy ทำเป็นของกระทรวงเราตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่น่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีการเผยแพร่ออกไปเราก็จะเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่เด็กจะต้องเผชิญเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างไรในแนวทางที่ทางสปท.กำลังเตรียมรองรับในตัวเฟรมเวิร์กของกระทรวงที่เตรียมจะเปิดเผยในเร็วๆนี้ครับเราก็จะมีการทำการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะทำเป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะให้นักเรียนเราเนี่ยมาใช้การบูรณาการการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณครูนำนักเรียนไปใช้สเต็มเช่นการเรียนรู้แบบสเต็มบวกกับ AI ซึ่งใช้ AI เป็นเครื่องมือในการที่จะทำชิ้นงานหรือเนี่ยทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้ฝึกให้เด็กได้นำเครื่องมือเนี้ยไปใช้กับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนแล้วก็ออกแบบอยู่ครับอาจารย์ในช่วงนี้ครับแต่ทางสสวทเองซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านก็ทางสสท.ก็ออกเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ออกไปแล้วแล้วก็ให้ครูได้นำไปใช้ซึ่งก็ได้พัฒนาจากเฟรมเวิร์กของ UNESCO แล้วก็ของ OECD ด้วยเช่นเดียวกันจะอยู่ในหลักสูตรนี้ที่เป็นการเรียนการสอนโดยปกติเป็นหลักสูตร AI ครับปัญญาประดิษฐ์ทางสสท.ที่รับผิดชอบตัวพิซซ่าหรือตัวผมเองก็จะมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการสอนโดยปกติเพิ่มเป็นความฉลาดรู้ที่มีกระบวนการในการพัฒนาโดยใช้มีดีกับ AI Literacy เป็นเครื่องมือครับอาจารย์
1: ใช่การรู้เท่าทันสื่อหรือมีเดียกับรู้เท่าทัน AI ก็เป็น2เรื่องที่มันต้องสัมพันธ์กันและต้องรู้ต้องตั้งคำถามเป็นคิดวิเคราะห์เป็นรู้ว่าสื่อเหล่านี้ใครสร้างใครผลิตต้องการให้เราเป็นยังไงมีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงเหล่านี้เราต้องตั้งคำถามกับสื่อต่างๆที่เรารับทุกวันรู้เรื่องแล้วเราต้องเข้าใจอัลกอริทึมของ AI ที่มันออกแบบว่าแล้วมันแทรกอยู่ในนั้นเนี่ยมันออกแบบให้เสมือนจริงหรือเป็นเรื่องจริงหรือหลอกเราหรือเปล่าระบบของการทำงาน AI เป็นอย่างไรมันต้องเสริมกันอยู่เพราะตอนนี้ AI มันก็ฝังอยู่ในสื่อแทบทุกชนิดบนแพลตฟอร์มทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นรู้เท่าทันสื่อกับรู้เท่าทัน AI จึงเป็นเรื่องใหม่เป็นทักษะสำคัญที่ต้องวัดเด็กไทยโดยทั่วไปเพื่อให้เข้าสู่การสอบพิซซ่าซึ่งเขากำลังประเมินประเทศเราแล้วเรากำลังพยายามจะเป็นประเทศสมาชิก OECD ด้วยเนี่ยมีความสำคัญมากกับเรื่องนี้เราจะสามารถทำคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยมีความหวังไหมคะสำหรับปี2025สั้นๆครึ่งนาที

0: ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับในปี2025เราเชื่อว่าคะแนนเราจะขยับขึ้นนิดนึงเนื่องจากเรามีการเวลาในการเตรียมความพร้อมสั้นไปหน่อยนึงนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นฐานที่ดีครับน่าจะขยับขึ้นนิดนึงครับอาจารย์
0: ค่ะส่วนปีถัดไปคือ2029ครั้งถัดไปก็จะน่าจะดีขึ้นกว่านี้ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าเรามีเวลาในการเตรียมความพร้อมยาวนานพอสมควรก็คือตั้งแต่ประถมปลายขึ้นไปนะครับอาจารย์น่าจะดีขึ้นครับ
0: เอาละค่ะก็ติดตามกันต่อไปซับซ้อนนิดนึงสำหรับการสอบที่สัมพันธ์กับการนำโจทย์ของต่างชาติขององค์กรระหว่างประเทศมาใช้ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้และเอาใจช่วยผู้ที่ทำงานอย่างหนักนะคะขอบคุณดร.สมเจตพันพรมผู้อำนวยการศูนย์พิซซ่าของสพท.กระทรวงศึกษาธิการที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: วันนี้คุณรัตดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษากระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
4: นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนชิงชนะเลิศกับสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธ์จัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา13นาฬิกาและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา15นาฬิกาน
4: ายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อวก